0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้วันนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreatการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันที
1: สหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หลังผู้นำสหรัฐประกาศตอบโต้อย่างรุนแรงจากกรณีที่อิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ชัยนามาสเตอร์2026กุลวุฒิวิทิสารผ่านเข้ารอบ2ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวว
0: ันนี้นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์จะเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat และจะหารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาควันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ณโรงแรมแมนดารินโอเรียนเต็นกรุงเทพมหานครถือเป็นการจัดการประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำระดับประเทศหรือ Leader Retreat ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกในรอบ11ปีโดยการหารือจะครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าทั้งในด้านการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงและการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคอีกทั้งยังเป็นโอกาสในการหารือเพื่อวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่ทั้งสองประเทศจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันโดยสิงคโปร์จะรับหน้าที่ในปี2570และไทยจะรับหน้าที่ในปี2571นับเป็นโอกาสสำคัญในการแลกเปลี่ยนมุมมองและประสานแนวทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนอกจากนี้ผู้นำทั้งสองประเทศยังมีกำหนดแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับความร่วมมือในมิติสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นจากนั้นนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่นายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ณตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาล
1: การประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติอนุมัติหลักการครอบคลุม4เรื่องสำคัญกำหนดเป็นมาตรการเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการทันทีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่กลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ที่จังหวัดสงขลามีมติเห็นชอบในหลักการข้อเสนอมาตรการเร่งด่วนที่มีความพร้อมในการขับเคลื่อนและข้อเสนอเพื่อดำเนินการในระยะยาว4ด้านสำคัญได้แก่ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและภัยพิบัติเช่นปรับปรุงเงื่อนไขซอฟต์โลนลดขั้นตอนด่านตม.ศุลกากรพัฒนาระบบออนไลน์และตั้งวันสต็อปเซอร์วิสการประกอบธุรกิจตลอดจนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้3เส้นทางวงเงินกว่า 160,000 ล้านบาทได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่สงขลาช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซาและมีแผนขยายสายทางเชื่อมต่อจากชุมทางหาดใหญ่ไปอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการค้ากับภูมิภาคอื่นๆและชายแดนไทยมาเลเซีย
3: รัฐบาลต้องการให้เศรษฐกิจของ5จังหวัดชายแดนภาคใต้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ด้วยตัวเองทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวเราจะเร่งปลดล็อกข้อจำกัดที่เป็นอุปสรรคต่อการทำธุรกิจโดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นผู้นำและผู้สนับสนุนไปพร้อมกันซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ดำเนินการ
2: นอกจากนี้ที่ประชุมยังอนุมัติหลักการโครงการประกันภัยพิบัติทั่วหน้าโดยคุ้มครอง30ล้านครัวเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการภัยพิบัติจากเดิมที่รอการเยียวยาเป็นการเตรียมระบบรองรับความเสี่ยงไว้ล่วงหน้าช่วยให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ สามารถเข้าถึงสินใหม่ทดแทนได้รวดเร็วและมีวงเงินช่วยเหลือมากกว่าระบบเยียวยาในรูปแบบเดิมสำหรับหลักเกณฑ์การจ่ายค่าสินใหม่ทดแทนเบื้องต้นกำหนดว่ากรณีอุทกภัยให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวัตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินใหม่ทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีเสียชีวิตจากภัยที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองกำหนดจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาท
3: ที่สำคัญคณะรัฐมนตรีในวันนี้ได้เห็นชอบในหลักการให้ปรับรูปแบบการช่วยเหลือผู้ประสบภัยและจากการรอรับเงินเยียวยาไปสู่ระบบประกันภัยสำหรับครัวเรือนโดยแนวทางนี้จะช่วยให้ประชาชนได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเมื่อเกิดอุทกภัยวาตภัยหรือแผ่นดินไหวโดยมีเป้าหมายให้ความคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนทั่วประเทศนะครับ
2: ทั้งนี้ยังมีโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำเทศบาลนครหาดใหญ่โครงการเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและบรรเทาความเสียหายจากภัยพิบัติเทศบาลเมืองควนลังโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พักพิงชั่วคราวสำหรับผู้ประสบภัยจังหวัดปัตตานีและโครงการตามแผนความต้องการฟื้นฟูทางหลวงของกรมทางหลวงจำนวน45โครงการกรอบวงเงิน835ล้านบาทเพื่อเร่งซ่อมแซมถนนและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากสถานการณ์ภัยพิบัติตั้งแต่ปี2568ผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
0: รัฐบาลพร้อมรับฟังข้อเสนอของประชาชนในพื้นที่เพื่อแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรที่จำเป็นเพื่อร่วมสร้างสันติสุข
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงแนวทางแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ว่าได้รับฟังความเดือดร้อนจากประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะประเด็นการบริหารจัดการแนวชายแดนและการเปิดปิดการจึงต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงเพื่อไม่ให้กระทบต่อการประกอบอาชีพและการดำรงชีวิตของประชาชนรวมทั้งการปรับปรุงแผนควบคุมสถานการณ์และมาตรการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันที่ผ่านมาได้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติเห็นถึงความจำเป็นต้องปรับรูปแบบการทำงานให้เกิดการบูรณาการอย่างชัดเจนพร้อมเน้นย้ำเป้าหมายสำคัญคือการเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่มีส่วนร่วมสร้างสันติสุขผ่านการร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารโดยยุทธศาสตร์ใหม่จะให้ความสำคัญกับการเจรจาควบคู่กับการเคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดเชื่อว่าสถานการณ์ต้องดีขึ้น
4: เราไม่มีทางที่รู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของเขาที่อยู่ในพื้นที่นั้นหรอกนะเพราะฉะนั้นเราอยากเห็นความสงบสุขเกิดขึ้นตลอดเวลาอยู่แล้วเรามีทั้งงบประมาณมีทั้งสิ่งสนับสนุนต่างๆนานาที่จะทำให้เขาสามารถสร้างสันติสุขในพื้นที่เขาได้นั้นเขาก็ร่วมมือกันนะครับในการทำงานแลกเปลี่ยนข่าวสารซึ่งกันและกันเจรจากันสำคัญที่คำว่าเจรจาต้องไม่ปิดช่องเจรจานะครับ
2: ด้านนายศิหศักดิ์พวงเขตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวว่าข้อเสนอจากพื้นที่ในด้านความมั่นคงมุ่งเน้นให้รัฐบาลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่เสี่ยงเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาชนและนักลงทุนตลอดจนเน้นการทำงานแบบบูรณาการให้ความสำคัญกับข่าวกรองที่ต้องแม่นยำและทันท่วงทีที่สำคัญต้องติดตามกระบวนการพูดคุยสันติสุขชายแดนภาคใต้ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
5: ควรจะต้องมีการบูรณาการข่าวกรองเพื่อให้มีการตัดสินใจที่ทันและสำคัญที่สุดคือเราต้องงานมวลชนกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเราต้องควรจะต้องรู้ถ้างานมวลชนเราดีแต่นี้มันทำให้เราสามารถทราบข่าวคราวนะครับดำเนินการได้ทันท่วงทีแล้วงานมวลชนเนี่ยผมคิดว่ามันไม่ใช่ระยะสั้นนะครับงานที่เกี่ยวกับคนรุ่นใหม่ครับที่เราจะต้องให้เขาเห็นว่าเขาจะมีโอกาสทางเศรษฐกิจในเรื่องของงานการว่าจ้างเป็นยังไงเราต้องเน้นเรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างจริงจังด้วย
2: ทั้งนี้การแก้ไขปัญหาในพื้นที่ต้องดำเนินการควบคู่กันทางด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจการศึกษาการจ้างงานและโครงสร้างพื้นฐานโดยเฉพาะการเชื่อมโยงกับมาเลเซียซึ่งวันที่6กันยายนนี้มีกำหนดการหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศมาเลเซียเพื่อติดตามความร่วมมือด้านความมั่นคงชายแดนและการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกันผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: ก
1: กรมควบคุมโรคเปิดเผยประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลแนะประชาชนหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์และนายแพทย์วีรวัฒน์มโนสุทธินายแพทย์ทรงคุณวุฒิโฆษกกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมปีนี้พบผู้ป่วยโรคโควิด-19 สะสม 99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 โดยสายพันธุ์โควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดในปัจจุบันคือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 ที่พบต่อเนื่องมาตั้งแต่ช่วงกลางปีที่แล้วทำให้ผู้ป่วยส่วนใหญ่มีการคล้ายไข้หวัดทั่วไปทั้งนี้ยังไม่พบหลักฐานว่าทำให้เกิดโรครุนแรงเพิ่มขึ้นโดยเป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลประชาชนจึงไม่จำเป็นต้องกังวลสำหรับอาการของโรคโควิด-19 ที่พบในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นอาการของระบบทางเดินหายใจเช่นไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยและอ่อนเพลียคล้ายกับโรคติดเชื้อทางเดินหายใจทั่วไปหากมีอาการป่วยควรพักผ่อนให้เพียงพอและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้อื่นโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กเล็กผู้มีโรคประจำตัวหรือผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีคนจำนวนมากหากจำเป็นต้องออกจากบ้านหรืออยู่ร่วมกับผู้อื่นควรสวมหน้ากากอนามัยล้างมือบ่อยๆหากอาการป่วยไม่ดีขึ้นภายใน 1-2 วันควรรีบไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการวินิจฉัยและรับการรักษาอย่างเหมาะสม
0: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชวนคนไทยเข้าร่วมโครงการ THAI Passport เปิดให้ใช้ AI ระดับโปรฟรียืนยันมีความปลอดภัยเนื่องจากข้อมูลที่ใช้ลงทะเบียนและใช้งาน AI ในโครงการจะถูกลบภายใน30วันนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวเชิญชวนคนไทยอายุ15ปีขึ้นไปที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ THAI Passport สามารถลงทะเบียนเพื่อเข้าใช้งานได้โดยผู้ลงทะเบียนก่อนวันที่30พฤศจิกายนจะได้รับสิทธิ์ระดับโปรฟรีทันที30วันซึ่งโครงการนี้ได้รวบรวมผู้ให้บริการ AI ชั้นนำ14ราย30รูปแบบการใช้งานทั้งการค้นคว้าข้อมูลสร้างภาพวิดีโอและเพลงไว้ในที่เดียวเน้นกลุ่มผู้เริ่มต้นที่อยากใช้ AI แต่ใช้ไม่เป็นจะมีเซตคำสั่งหรือพร้อมให้ใช้ได้นอกจากนี้ยังมีคอร์สเรียนรู้เริ่มต้น96หลักสูตรและจะเพิ่มขึ้นตลอดระยะเวลาโครงการ1ปีเพื่อเพิ่มทักษะจากผู้เริ่มต้นใช้งานจนกลายเป็นผู้เชี่ยวชาญและได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบจาก Google Microsoft และหน่วยงานภาครัฐซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบพอร์ตโฟลิโอทางการศึกษาและการทำงานได้จริงพร้อมยืนยันว่าการยืนยันตัวตนผ่านไทย ID หรือแอปทางรัฐใช้เฉพาะขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจสอบสัญชาติไทยแต่เมื่อเข้าใช้งานสามารถใช้ได้ทันทีไม่ต้องยืนยันตัวตนซ้ำอีกโดยทุกข้อมูลที่คุยกับ AI ในโครงการจะไม่ส่งไปฝึกฝน AI และจะถูกล้างออกภายใน30วันจึงยืนยันว่าปลอดภัยแน่นอน
6: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
7: ัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาเพลิดวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
8: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
9: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
10: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดา มุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
9: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: 7:15 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทางทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีโดยมุ่งเป้าไปยังกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC หลังกองกำลังดังกล่าวพยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุสและทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐจะดำเนินการโจมตีอิหร่านครั้งใหม่ที่มีความรุนแรงมากกว่าเดิมเพื่อตอบโต้ความล้มเหลวของอิหร่านจากการวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุสและยิงขีปนาวุธใส่ฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนซึ่งสามารถสกัดกั้นได้ทั้งหมดด้านพลจัตวาฮอสเซนโมฮิบบีโฆษกกองกำลัง IRGC เตือนว่าสหรัฐจะต้องเสียใจกับการเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่นี้ซึ่งจะถูกตอบโต้อย่างรุนแรง
1: ประธานาธิบดีโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยเตือนสายการบินทุกแห่งบริษัทประกันภัยและพลเรือนทุกคนที่ใช้บริการท่าอากาศยานสำคัญของรัสเซียรวมถึงน่านฟ้าของรัสเซียเนื่องจากอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนของยูเครนจำนวนมากบินเหนือน่านฟ้าของรัสเซียอย่างไรก็ตามยูเครนไม่ได้มุ่งเป้าคุกคามการบินพลเรือนโดยตรงประธานาธิบดีเซเลนสกี้กล่าวเพิ่มเติมว่ายูเครนไม่ต้องการให้ชีวิตของผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียและช่วงเวลาแห่งความปลอดภัยในน่านฟ้าของรัสเซียสิ้นสุดลงแล้วตราบเท่าที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนที่ยังคงดำเนินอยู่พร้อมย้ำว่ายูเครนจะถอนโดรนออกจากน่านฟ้ารัสเซียเมื่อได้รับคำร้องจากพันธมิตรเพื่อประโยชน์ทางการทูตการเจรจาและเป้าหมายที่กำหนด
0: นางคณีวิกนาราจาผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติและผู้อำนวยการระดับภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกของโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติหรือ UNDP ให้สัมภาษณ์กับสำนักข่าวรอยเตอร์เมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันไม่สามารถพัฒนาได้เร็วพอที่จะป้องกันความเสียหายจากปริมาณน้ำที่ทะลักมาจากทะเลสาบธารน้ำแข็งได้พร้อมเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเร่งให้ธารน้ำแข็งรอบเทือกเขาหิมาลัยละลายเร็วขึ้นและเพิ่มแรงกดดันต่อคันดินของทะเลสาบธารน้ำแข็งมากยิ่งขึ้นซึ่งคาดการณ์ว่าประชาชนหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังเกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเขตราซูวาทางตอนเหนือของเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาโดยตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,050 รายและสูญหายประมาณ 4,000 ราย
1: นายแพทย์ไกรฮิเดอร์ฟานเดอเวียผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำดินแดนปาเลสไตน์เปิดเผยว่าการทดสอบตัวอย่างคุณภาพน้ำในฉนวนกาซาประมาณ 6,700 ตัวอย่างในช่วง8เดือนแรกของปีนี้พบการปนเปื้อนทางจุลชีววิทยาซึ่งเพิ่มขึ้นเกือบ3เท่าจงส่งผลให้จำนวนผู้ป่วยโรคท้องร่วงอย่างรุนแรงพุ่งขึ้นเป็น 48,000 คนต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
11: ศึกแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยววิลคุรวุฒิวิทิศสารมืออันดับ3ของโลกตบชนะยูชิธานากะมืออันดับ19ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม15-21 21-14 22-20 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับลู่กวางซูมืออันดับ30ของโลกเจ้าถิ่นส่วนหญิงเดี่ยวสุภนิดาเกตทองมืออันดับ30ของโลกตบชนะหว่องหลิงชิงมืออันดับ36ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-14 21-14 ผ่านเข้ารอบ2ไปดวลกับชิวปินเชียนมืออันดับ18ของโลกจากไชนีสไทเปที่เอาชนะปปวีช่อชูวงมืออันดับ8ของโลกชาวไทย2-0เกม21-14 21-15 ตั้งคู่ผสมพกพลเทรรัสกุลกับซัตเตรีแต้รัตนชัยคู่มืออันดับ14ของโลกแซงเอาชนะอย่างโปซวนกับหูหลิงฟางคู่มืออันดับ12ของโลกจากไชนีสไทเป2-1เกม13-21 21-13 21-11 ผ่านเข้ารอบ2ไปพบกับเฝิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มืออันดับ1ของโลกจากจีนการแข่งขันเกรทาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026ที่เมืองแดกูประเทศเกาหลีใต้ล่าสุดในรายการวิ่ง400เมตรรุ่นอายุ90ปีชายจำนงคำเขตการในวัย90ปีวิ่งเข้าเส้นชัยด้วยเวลา1นาที48.83 วินาทีคว้าอันดับ2มาครองส่วนแชมป์โลกตกเป็นของรัตนาเซเรนจากมองโกเลีย1นาที 40.46 วินาทีพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่า เกณฑ์คัดเลือกนักกีฬาจักรยานหนูน้อยขาไถเป็นตัวแทนประเทศไทยลุยศึกจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์เอเชียเอเชียนบาลานซ์ไบต์2027ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเบื้องต้นกำหนดจัดการแข่งขันในวันที่26มิถุนายนปีหน้าที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยจะคัดจากผลงานชิงแชมป์ประเทศไทยในปีนี้ณสนามแรกในปี2570พร้อมเปิดโอกาสนักปั่นรุ่นจิ๋วอายุ 2-11 ปีร่วมสร้างประสบการณ์บนเวทีระดับเอเชียส่วนการแข่งขันสนามสุดท้ายวันที่6กันยายนที่สวนกีฬาขมวล FBT เขตหนองจอกกรุงเทพสมาคมกีฬาจักรยานจะมอบถ้วยเกียรติยศให้แก่นักกีฬาทุกคนที่เข้าร่วมการแข่งขันพร้อมใบเกียรติบัตรและช่อตุ๊กตาที่ระลึกเช่นเดียวกับสนามที่แล้วติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ thaicycling.or.th นายสุชัยพรชัยศักดิ์อุดมนายกสมาคมกีฬาลอนเทนนิสแห่งประเทศไทยแสดงความยินดีกับ2นักเทนนิสหญิงไทยรัตนาธาราฤดีมืออันดับ76ของโลกและมนัญชยาสว่างแก้วมืออันดับ94ของโลกที่สามารถผ่านเข้ารอบ2เทนนิสแกรนด์สแลม US Open 2026ที่นิวยอร์กสหรัฐอเมริกาโดยรอบ2ลาลานาจะพบกับลินดานอสโความืออันดับ6ของโลกจากสาธารณรัฐเช็กเจ้าของแชมป์แกรนด์สแลมวิมเบิลดันครั้งล่าสุดส่วนมนัญชยาจะพบกับเลล่าเฟอร์นันเดสมืออันดับ33ของโลกจากแคนาดาอดีตรองแชมป์รายการนี้เมื่อปี2021แข่งขันในวันนี้พิจิตรกัญจนากุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่1ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันในช่วงวันที่5ถึง7กันยายน2569ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่และตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:31 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:28 น
12: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
13: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
14: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
13: วันนี้เสนอคำว่าอับปางอับปางหมายความว่าแตกหรือล่มจมลงใช้กับเรือเดินทะเลเช่นพายุโหมกระหน่ำจนเรืออับปางลงด้วยเหตุที่อับปางใช้กับเรือเมื่อเปรียบเทียบบ้านเมืองกับเรือจึงใช้คำว่าอับปางได้เช่นเราจะช่วยกันพยุงรัฐนาวาลำนี้ไม่ให้อับปางลงอีกทั้งยังใช้กับความเป็นไปในชีวิตก็ได้เช่นชีวิตสมรสของเขาต้องอับปางลงเพราะมือที่สามที่มาของคำว่าอับปางนั้นศาสตราจารย์พระยาอนุมานราชทนเคยสันนิษฐานไว้ปรากฏในหนังสือบันทึกความรู้เรื่องต่างๆเล่ม4ว่าอับปางอาจมาจากภาษาจีนกวางตุ้งฮอปปางแปลว่าแตกทำลายทั้งหมดจมหมดไม่มีอะไรเหลือ
14: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
13: สาระนานากับสารานุกรมไทย
15: วันนี้เสนอตอนความหมายของโรคหลอดเลือดสมองโรคหลอดเลือดสมองคือโรคที่เกิดกับระบบประสาทส่วนกลางได้แก่สมองใหญ่สมองน้อยก้านสมองและไขสันหลังซึ่งมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของหลอดเลือดสมองทำให้สมองสูญเสียหน้าที่หรือการทำงานชั่วคราวหรืออย่างถาวรโรคนี้คนไทยเรียกกันว่าโรคอัมพาตหรืออัมพฤกษ์อัมพาตมีอาการรุนแรงมากจนสูญเสียการทำงานของระบบประสาทกลางแบบสิ้นเชิงอัมพฤกษ์จะมีอาการน้อยกว่าและสูญเสียการทำงานเพียงบางส่วนส่วนที่เหลือยังใช้งานได้เล็กน้อยแต่ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @สารานุกรมไทยและ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับข่าวช่วงที่2ติดตามรับฟังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 จากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคค่ะ
0: การเป็นข้าราชการนั้นสำคัญที่สุดคือต้องมีความสุจริตกล่าวคือต้องทำแต่สิ่งที่ดีที่ถูกต้องพูดแต่สิ่งที่ดีที่เหมาะสมและคิดแต่สิ่งที่ดีที่เป็นธรรมจึงขอให้ข้าราชการทุกคนปลูกฝังอบรมคุณธรรมข้อนี้ให้เจริญงอกงามพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาตรรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวคณิษฐายิ้มดีและชโลธรจัญญาอ่าน
10: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
16: Bangkok Gems and Jewelry Fair World's Leading Gems and Jewelry Destination กลับมาอีกครั้ง Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่74งานอัญมณีและเครื่องประดับระดับโลกที่ไม่ควรพลาดตื่นตาไปกับ Jewelry ดีไซน์เก๋และอัญมณีหายากจากผู้จัดแสดงชั้นนำกว่า 1,300 บริษัททั่วโลกพร้อมนิทรรศการสุดพิเศษและโอกาสเจรจาธุรกิจระดับนานาชาติพบกัน 8-12 กันยายนนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจจัดโดย DITP และร่วมจัดโดย GI
0: กลับมารับฟังข่าวในช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกรมควบคุมโรคเปิดเผยว่าประเทศไทยยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะระยะนี้ที่เปิดภาคเรียนแล้วและสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงทำให้มีผู้ป่วยมากขึ้นแต่ก็เป็นไปตามแนวโน้มของโรคติดเชื้อทางเดินหายใจตามฤดูกาลประกอบกับบนโซเชียลมีเดียมีการส่งต่อข้อมูลข่าวเก่าทำให้หลายคนตื่นตระหนกว่าโควิด-19 กำลังจะกลับมาระบาดรุนแรงอีกครั้งวันนี้รับฟังข้อเท็จจริงเรื่องนี้และคำแนะนำที่ถูกต้องเพื่อการใช้ชีวิตร่วมกับโควิด-19 ที่กลายเป็นโรคประจำถิ่นได้อย่างปลอดภัยจากแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิและโฆษกกรมควบคุมโรคสัมภาษณ์โดยณรมนอุดมพรครับ
17: ค่ะอยากให้คุณหมอชี้แจงข้อที่จริงค่ะในเรื่องของสถานการณ์โควิด-19 ปัจจุบันนะคะอย่างกรณีมีการแชร์ข่าวเก่าจนเกิดความตระหนกแล้วก็ประกอบกับช่วงนี้ค่ะประชาชนป่วยค่อนข้างมากโดยเฉพาะเด็กๆจริงๆแล้วสถิติการป่วยแล้วก็ปัจจุบันที่เราเห็นกันอยู่ว่าป่วยกันเยอะๆอย่างนี้ค่ะมันถึง
18: จุดที่เราต้องดูแลสถานการณ์ของโควิด-19 นะคะในบ้านเราในปี2569ถ้าเราดูข้อมูลตั้งแต่วันที่1มกราคมถึงตอน31สิงหาคมนะคะเราก็พบว่าจริงๆจำนวนผู้ป่วยเนี่ยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะตั้งแต่ประมาณสัปดาห์ที่18ก็คือประมาณแถวๆเดือนมิถุนายนนะคะที่เริ่มมีรายงานผู้ป่วยโควิด-19 มานะคะและขณะนี้อยู่ในช่วงขาขึ้นจำนวนเคสนี่คือกำลังเพิ่มขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าเกิดเราไปมองย้อนกลับในก่อนหน้านี้ในช่วง3ปีที่ผ่านมาที่เรามีการระบาดเป็นระยะของโควิด-19 ด้วยสายพันธุ์ที่แตกต่างกันตั้งแต่ปี2566 67 68เนี่ยนะเราจะเห็นว่าจำนวนผู้ป่วยเนี่ยยังน้อยกว่า3ปีก่อนอย่างข้อมูลล่าสุดนะคะในปี2569ถ้าเรานับตั้งแต่1มกราคมขณะนี้เรามีผู้ป่วยสะสมแล้วเนี่ยประมาณ 99,000 กว่ารายช่วงประมาณ8เดือนที่ผ่านมานะคะสิ่งที่น่าสนใจคือถึงแม้ว่าจำนวนผู้ป่วยจะค่อยๆไต่ขึ้นแต่อัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตอะค่ะอันเนี้ยไม่ได้สูงนะคะคือเท่าที่ผ่านมาในปีนี้เรามีผู้เสียชีวิตด้วยโควิด-19 15รายนะคะซึ่งถือเป็นอัตราป่วยตายร้อยละ 0.02 ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วในปี2568อัตราป่วยตายนะอันนี้เฉลี่ยทั้งปีเลยคือ 0.04 และเมื่อในตอนที่เราเริ่มมีตอนมีโควิดในปี2566ตอนนั้นเรามีโควิดน่าจะประมาณสัก 2-3 ปีแล้วตอนนั้นอัตราป่วยตายอยู่ที่ร้อยละ 0.14เพราะฉะนั้นมองดูเหมือนว่าขณะนี้มีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ไม่ได้เพิ่มขึ้นในปริมาณที่มากเท่า 2-3 ปีก่อนความรุนแรงก็ลดลงเชื้อตาป่วยตายก็เหลือร้อยละ 0.02 ซึ่งส่วนใหญ่ของผู้ที่ป่วยและเสียชีวิตอะค่ะจะเป็นในผู้สูงอายุนะคะโดยเฉพาะที่อายุ60ปีขึ้นไปนะคะปีนี้ยังไม่ได้มีผู้ป่วยเด็กที่เสียชีวิตด้วยเรื่องของโควิดค่ะแต่ว่าต้องเรียนว่าอัตราป่วยและเสียชีวิตเนี่ยมากที่ผู้สูงอายุก็จริงนะคะแต่ว่าถ้าถามว่าอัตราป่วยหมายถึงว่าติดเชื้อและป่วยนะคะจะสูงที่เด็กเล็กค่ะก็คือเด็กเล็กที่ต่ำกว่า4ปีลงมานะคะโดยเฉพาะเด็กที่ต่ำกว่า1ปีอันนี้ขณะนี้เป็นอัตราป่วยที่ค่อนข้างที่จะสูงนะคะ
17: ค่ะอย่างที่ทางกรมควบคุมโรคแล้วก็กระทรวงพยายามจะย้ำว่าโควิดก็ตอนนี้กลายเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วอันนี้บางคนอาจจะยังไม่เข้าใจว่านิยามการเป็นโรคประจำถิ่นมันคืออะไรคะ
18: โอเคคือคำว่าโรคประจำถิ่นเนี่ยนะโรคประจำถิ่นคือหมายถึงว่าโรคที่มีการเกิดขึ้นอยู่ในพื้นที่นั้นอยู่เป็นประจำอยู่แล้วคือมันยังมีอยู่มันอาจจะเจอเคสได้แต่ว่าไม่ได้มีความรุนแรงอะไรอาจจะเกิดการระบาดได้ในบางช่วงโดยเฉพาะถ้าในฤดูกาลที่เป็นหน้าฝนซ ซึ่งโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจจะเพิ่มขึ้นอยู่แล้วอะค่ะ
17: ถ้าอย่างนี้ประชาชนทั่วไปควรปฏิบัติตัวอย่างไรเมื่อเป็นโรคประจำถิ่นไปแล้วเนี่ยค่ะยังควรต้องตรวจ ATK ไหมคะเมื่อป่วย
18: แนะนำแบบนี้ค่ะคือถ้าสามารถตรวจ ATK ได้ก็ดีค่ะเพราะว่าเวลาเราตรวจ ATK อะค่ะถ้าเราเจอว่าเป็นเชื้ออะไรเราจะได้ดูแลตัวเองถูกเนาะถ้าสมมติถ้าเจอเชื้ออย่างเช่นเป็นไข้หวัดใหญ่อันนี้จะมียารักษาแน่นอนอาจจะต้องไปพบแพทย์เพื่อที่จะรับยาต้านไวรัสถ้าเจอว่าเป็นโควิด19อันนี้ถ้าเป็นเด็กคุณหมอก็จะให้ยาต้านไวรัสโควิดแน่นอนแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่คุณหมออาจจะดูนิดนึงว่าอยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือไม่และพิจารณาเรื่องยาต้านไวรัสเพราะฉะนั้นเวลาเราไม่สบายอะค่ะในช่วงที่โดยเฉพาะที่มีการระบาดของไวรัสหลายๆตัวเนี่ยนะคะถามว่าการตรวจเพื่อได้ทราบเบื้องต้นว่าเชื้ออะไรจริงควรทำแต่ว่าถ้าเกิดว่าสมมติอาการเราน้อยๆอ่อนๆแล้วอาจจะพักอยู่บ้านได้ค่ะประมาณดูอาการสักแค่ 1-2 วันถ้า 1-2 วันเราเป็นหวัดเล็กน้อยแล้วเราก็รู้สึกว่าเราดีขึ้นแล้วหายไปอันนี้ก็อาจจะไม่ต้องไปตรวจรักษาอะไรแต่เพียงแต่ว่าเราจะต้องเฝ้าระวังการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้างเพราะว่าอาจจะมีเชื้ออยู่ในระบบทางเดินหายใจได้อีกประมาณ 5-7 วันก็คือว่าอาจจะต้องยังคงสวมใส่หน้ากากอนามัยเพื่อที่จะลดการแพร่เชื้อสู่คนรอบข้างนะคะ
17: ค่ะคุณหมอคะอย่างในสถานที่ที่อาจจะเสี่ยงการระบาดเป็นกลุ่มก้อนอย่างเช่นสถานศึกษาหรือว่าในสถานดูแลผู้สูงอายุควรจะต้องมีมาตรการในการคัดกรองหรือว่าแนวทางปฏิบัติอะไรนะคะ
18: ค่ะอันนี้สำคัญมากๆเลยอะค่ะก็คือมาตรการการคัดกรองคือจริงๆโรงเรียนเนี่ยเขามักจะมีการคัดกรองเด็กๆอยู่แล้วถ้าป่วยส่วนใหญ่ก็ให้กลับบ้านเนาะแต่ในศูนย์ดูแลผู้ป่วยหรือศูนย์ที่ดูแลผู้สูงอายุแบบนี้ค่ะบางทีอาจจะต้องมีการคัดกรองผู้เข้าเยี่ยมคัดกรองบุคลากรที่ทำงานในศูนย์นะคะเพราะว่าผู้ป่วยหรือผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้สูงอายุเนี่ยค่ะส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในศูนย์ไม่ได้ไปไหนเพราะฉะนั้นเชื้อจะเข้ามาจากคนที่มาเยี่ยมหรือผู้ดูแลที่อาจจะกลับบ้านไปและอาจจะมาแพร่เชื้อได้นะคะเพราะฉะนั้นอันที่หนึ่งนะคะการคัดกรองทั้งคนป่วยและผู้ดูแลสำคัญนะในเซตติ้งต่างๆในศูนย์ดูแลผู้ป่วยหรือผู้สูงอายุต่างๆนะคะในโรงเรียนก็เช่นกันนอกจากคัดกรองนักเรียนแล้วจริงๆคุณครูก็ต้องคัดกรองนะถ้าเกิดมีคุณครูเกิดป่วยเลยก็ต้องคัดกรองเหมือนกันก็คือดูว่าเอ๊ะถ้าไม่สบายก็พักไปก่อนนะไปตรวจให้เรียบร้อยว่าตกลงเป็นเชื้ออะไรรับยารักษาให้เรียบร้อยแล้วก็ค่อยมาทำงานก็ได้นะคะอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลยนอกเหนือจากการคัดกรองแล้วก็จะเป็นเรื่องของการรักษามาตรการนะคะซึ่งมาตรการในเรื่องของการรักษาสุขอนามัยที่กรมควบคุมโรคพยายามที่จะแนะนำก็คือเอาตัวย่อๆก็คือ DMH นะคะตัว D-Dog นี่คือมาจากคำว่า Distance ก็คือการรักษาระยะห่างประมาณ1เมตรที่ห่างจากคนที่ดูเหมือนจะป่วยระบบทางเดินหายใจมีไอจามนะคะตัว M ตรงกลางนะคะอันนี้คือ Mask ก็คือใส่หน้ากากอนามัยหรือจะเป็นหน้ากากผ้าก็ได้ค่ะในกรณีซึ่งเรามีการเจ็บป่วยไม่สบายเนาะหรือเราอาจจะต้องเข้าไปยังพื้นที่ที่มีการแออัดอากาศเวนติเลตอากาศระบายไม่ดีแบบนี้ค่ะเราก็จะใส่แมสนะคะสุดท้ายตัว H นะคะก็คือ Hygiene ก็คือการ Hand Washing นี่ก็คือการล้างมือบ่อยๆเพราะฉะนั้นมาตรการ DMH อย่างเงี้ยค่ะจะต้องกลับมาในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆการอยู่ห่างๆจากผู้ที่ป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจรวมถึงถ้าตัวเราเองป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจอะค่ะต้องพยายามที่จะแยกตัวนะคะไม่ไปทำงานไม่ไปเข้าสู่สังคมแต่จะเน้นย้ำว่าการแยกตัวอยู่ที่บ้านนะคะเราก็ต้องแยกตัวจากคนในบ้านด้วยนะคะเพราะตอนนี้เราเจอเด็กเล็กๆอะค่ะต่ำกว่า1ปีเนี่ยป่วยเป็นโควิดเยอะเลยซึ่งบางทีเขาจะติดมาจากคุณพ่อคุณแม่หรือว่าพี่เขาที่ไปโรงเรียนหรือแม่ไปทำงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วบางทีอาการอ่อนๆอาการไม่เยอะเหมือนไข้หวัดธรรมดานะคะแล้วบางทีไม่ได้ป้องกันก็มาแพร่เชื้อสู่ลูกน้อยอะค่ะที่อายุอาจจะประมาณแค่ 4-5 เดือนแล้วก็พอป่วยไม่สบายปุ๊บนะคะคุณหมอก็พามาตรวจมรแพทย์ก็ตรวจแล้วเจอว่าเป็นโควิดตอนนี้ค่ะเราเจอติดหวัดอยู่เยอะเลยก็ยังโชคดีที่เรามียาที่ให้ได้อยู่นะคะคือฟาวิพิราเวียเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่อะค่ะก็จะไม่อาการรุนแรงอะไรแต่ว่าเริ่มป่วยเยอะก็เลยเป็นอีกจุดหนึ่งที่สำคัญนะคะ
17: ค่ะคุณหมอคะในส่วนของผู้สูงวัยที่เป็นกลุ่มที่พอติดแล้วอะก็มีอาการรุนแรงอะนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงพอมันกลายเป็นโรคประจำถิ่นก็ไม่ได้ต่างอะไรจากไข้หวัดใหญ่ทีนี้กลุ่มนี้ยังจะต้องมีการรับวัคซีนกระตุ้นทุกปีไหมคะ
18: คืออย่างนี้ค่ะ คือจริงๆตอนนี้เนี่ยวัคซีนที่เราแนะนำให้กระตุ้นทุกปีนะคะก็คือในเรื่องของตรวจไข้หวัดใหญ่นะคะแล้วก็เป็นผู้ที่รับวัคซีนฟรีด้วยคือรัฐจัดหาวัคซีนให้ฟรีนะคะแล้วก็ไข้หวัดใหญ่ก็เป็นวัคซีนที่ใช้มานานแล้วทุกคนก็จะมั่นใจในเรื่องของความปลอดภัยนะคะแล้วก็ช่วยปกป้องการป่วยหนักการเสียชีวิตได้ในส่วนของโควิด19นะคะต้องบอกว่าปัจจุบันการผลิตวัคซีนลดลงอย่างมากแล้วก็ตอนนี้ตัววัคซีนโควิดเองเป็นวัคซีนทางเลือกก็คือว่าไม่ได้มีการบังคับอันนี้ขึ้นอยู่กับความสมัครใจคือหมายถึงว่าเราอาจจะต้องประเมินความเสี่ยงว่าเราอยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่จะไปรับเชื้อไหมซึ่งคำแนะนำเนี่ยตรงกันทั่วโลกเลยนะคะ

0: าจจะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อไวรัสซึ่งแท้จริงแล้วไม่ใช่เฉพาะติดเชื้อไวรัสโควิดไม่ว่าเขาจะติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจตัวไหนนะคะในกลุ่มนี้ถือว่าเสี่ยงหมดก็คือผู้ที่สูงอายุจำง่ายๆเลยก็คือ608นะคะคืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์อ้วนโรคประจำตัวพวกโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคปอดโรคมะเร็งโรคทางสมองเหล่านี้เป็นต้นนะคะกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังหมดไม่เฉพาะโควิดนะคะแล้วก็ในการเฝ้าระวังนะคะก็คือต้องปกป้องตัวเองในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรจะพยายามหลีกเลี่ยงจากการเข้าไปยังสถานที่แออัดนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ผู้ป่วยที่ป่วยด้วยเรื่องของระบบทางเดินหายใจแล้วก็รักษาในเรื่องของการใส่หน้ากากอนามัยการล้างมือบ่อยๆอันนี้นะคะสำคัญมากๆนะคะและเมื่อป่วยนะคะก็ต้องรีบไปพบแพทย์และการรับฟังข่าวสารนะคะก็อยากจะให้รับฟังข่าวสารจากของกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นะคะในการที่จะให้ข้อมูลค่ะ
1: ได้ค่ะชัดเจนมากค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยนะคะ
0: ค่ะยินดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: FTA คือกุญแจที่เปิดโอกาส FTA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
3: ท่านผู้ฟังคะวุฒิสภาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400,000,000,000 บาทรับมือวิกฤตพลังงานและเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดขณะที่ยังมีความกังวลเรื่องภาระหนี้และความคุ้มค่าในการกระจายประโยชน์สู่ประชาชนติดตามได้จากรายงานพิเศษค่ะ
4: เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาที่ประชุมวุฒิสภามีมติ135เสียงต่อ11เสียงเห็นชอบพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขผลกระทบจากวิกฤตด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศพ.ศ. 2569วงเงิน400,000,000 บาทถือเป็นอีกก้าวสำคัญในการเดินหน้ามาตรการที่รัฐบาลวางไว้เพื่อรับมือวิกฤตพลังงานและผลกระทบต่อเศรษฐกิจนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำในที่ประชุมวุฒิสภาว่าการกู้เงินครั้งนี้มีความจำเป็นเร่งด่วนหลังงบประมาณปี2569และมาตรการทางการคลังตามปกติไม่เพียงพอและไม่ทันต่อขนาดของวิกฤตรัฐบาลจำเป็นต้องมีเงินสำหรับช่วยเหลือประชาชนทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบควบคู่กับการสร้างความมั่นคงทางพลังงานและเร่งเปลี่ยนผ่านจากพลังงานฟอสซิลไปสู่พลังงานทางเลือกโดยยืนยันว่าการกู้ยังอยู่ภายใต้กรอบการบริหารหนี้สาธารณะและการใช้เงินจะต้องผ่านการกันกรองกำหนดโครงการอย่างชัดเจนและไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อน
5: วิกฤตเศรษฐกิจในครั้งนี้เป็นวิกฤตซ้อนกันหลายระลอกที่ต้องรับมืออย่างเร่งด่วนและเป็นประการสำคัญในการรับมือวิกฤตระลอกถัดไปจึงมีความจำเป็นต้องตราพระราชกำหนดอันเนื่องจากความจำเป็นรีบด่วนเพื่อความมั่นคงในทางเศรษฐกิจของประเทศภายใต้กรอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีและเครื่องมือทางการคลังที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่สามารถรองรับความจำเป็นดังกล่าวได้อย่างเพียงพอและทันท่วงทีเนื่องจากแหล่งเงินงบประมาณที่สามารถนำมาใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าวมีข้อจำกัดหากจะใช้กระบวนการจัดทำงบประมาณปกติไม่สามารถดำเนินการได้ทันต่อสถานการณ์ที่มีความเร่งด่วนสูงและมีความไม่แน่นอนสูง
4: สมาชิกวุฒิสภาฝ่ายที่เห็นด้วยเช่นนายอลงกตวรกีมองว่ารัฐบาลอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องตัดสินใจและรับมือกับปัญหาหลายด้านเมื่อสถานการณ์บีบให้ต้องตัดสินใจก็ควรเดินหน้าทำในสิ่งที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อประชาชนขณะที่ฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยเช่นนางสาวนันทนานันทวโรภาสมองว่าการนำเงินกู้200,000,000 บาทไปสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานแสงอาทิตย์ในช่วงที่เศรษฐกิจอยู่ในภาวะวิกฤตอาจไม่ใช่การใช้เงินที่ฉลาดที่สุดพร้อมตั้งคำถามถึงการกระจายผลประโยชน์ว่าเงินก้อนนี้จะตกถึงประชาชนส่วนใหญ่อย่างแท้จริงหรือจะเอื้อประโยชน์ให้กับผู้มีศักยภาพในการลงทุนมากกว่ากัน
6: รัฐบาลจำเป็นต้องใช้งบกลางที่มีอยู่เพื่อแก้ปัญหาภัยพิบัติหรือภัยบางอย่างที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าคำถามที่น่าสนใจก็คือว่ารัฐบาลควรจะกู้หรือไม่กู้สังคมไทยตอนนี้ถ้ากู้ครับก็โดนไม่กู้ครับก็โดนตำหนิครับว่ารัฐบาลทำอะไรอยู่ครับ
7: ค่าติดตั้งราคาแผงโซล่าเซลล์บนหลังคาบ้านต้องใช้เงินประมาณ 1,500,000 ถึง 300,000 บาทรายงานของธนาคารแห่งประเทศไทยพบว่าคนที่มีเงินในบัญชีเกิน1ล้านบาทมีอยู่เพียง 2% การที่รัฐบาลจะเอาเงินกู้200,000 ล้านบาทไปใช้รองรับการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปมีวาระซ่อนเร้นใน

0: การบริหารจัดการงบประมาณต้องจับตาดูกันให้ดีว่าเงินกู้ก้อนนี้จะหล่นไปใส่กระเป๋าใคร
1: หลังจากเสียงข้างมากของวุฒิสภาให้ความเห็นชอบพระราชกำหนดดังกล่าวคำถามสำคัญที่ตามมาคือประชาชนจะได้รับประโยชน์อย่างไรจากการกู้ครั้งนี้เพราะเงิน400,000 ล้านบาทคือภาระหนี้ที่ประเทศต้องชำระคืนพร้อมดอกเบี้ยการใช้จ่ายจึงต้องพิสูจน์ให้เห็นถึงผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมทั้งการบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานการเสริมความมั่นคงทางพลังงานและการสร้างผลตอบแทนทางเศรษฐกิจเพื่อพิสูจน์ว่าเงินกู้ก้อนนี้สามารถขับเคลื่อนประเทศผ่านวิกฤตได้จริงและจะไม่กลายเป็นเพียงภาระหนี้ที่ประชาชนต้องร่วมกันรับผิดชอบโดยไม่มีผลลัพธ์ที่คุ้มค่าในระยะยาวชาววิสาประทุมมารายงาน
2: ในยุคที่ความรักสามารถเกิดขึ้นได้ผ่านหน้าจอการค้นหาคนรู้ใจผ่านโลกออนไลน์กลายเป็นเรื่องปกติขณะที่ช่องทางนี้ยังเป็นพื้นที่ให้มิจฉาชีพใช้ความรักบังหน้าหลอกให้ลงทุนจนต้องเสียใจและยังสูญเสียเงินในบัญชีจนหมดตัวติดตามเรื่องนี้ได้ในช่วงเคาะข่าวเล่าประเด็นครับ
3: เคาะข่าวเล่าประเด็น
4: ปัจจุบันการพบรักผ่านโลกออนไลน์เป็นหนึ่งในทางเลือกของคนทั่วไปที่จะมีโอกาสพบคนรู้ใจหรือรักแท้แต่ในอีกมุมหนึ่งช่องทางนี้ได้กลายเป็นพื้นที่ของมิจฉาชีพใช้กลโกงหลอกให้รักและลงทุนหรือไฮบริดสแกมเพื่อให้ได้เงินในบัญชีหลายคนต้องกลายเป็นคนสิ้นเนื้อประดาตัวต้องสูญเสียทรัพย์สินและเงินจนหมดบัญชีไปกับความรักที่ไม่มีอยู่จริงพันตำรวจโทภากฤตกิติยพงศ์สารวัตรกลุ่มงานรักษาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเล่าถึงขั้นตอนและกลโกงของมิจฉาชีพที่จะใช้ความรักเป็นสื่อบังหน้าต่างจากแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ใช้การขู่ให้กลัวและรีบโอนเงินโดยมิจฉาชีพจะคัดเลือกเหยื่อผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียหรือแอปหาคู่โดยมองหาคนที่มีโปรไฟล์ดูดีมีงานทำหรือมีร่องรอยของความเหงาและต้องการความสำเร็จเริ่มแรกจะสร้างความไว้ใจไม่รีบขอเงินเน้นคุยสร้างสัมพันธ์ส่งข้อความทักทายแสดงความห่วงใหญ่จนเหยื่อรู้สึกว่าเจอคนที่ใช่ตามมาด้วยการวาดฝันสร้างอนาคตร่วมกันชักชวนให้ลงทุนเช่นส่งผลกำไรจากการเทรดคริปโตหรือหุ้นทองคำให้ดูสอนวิธีหาเงินผ่านแอปพลิเคชันหรือเว็บไซต์ที่มิจฉาชีพสร้างขึ้นเองเมื่อเหยื่อสนใจช่วงแรกจะให้ทดลองลงทุนจำนวนน้อยและจ่ายเงินปันผลหรือกำไรกลับคืนให้จริงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความหวังในการลงทุนเพิ่มเมื่อเริ่มโอนเงินจำนวนมากระบบจะแสดงยอดเงินลงทุนและกำไรสูงขึ้นบนหน้าเว็บไซต์หรือบัญชีทรัพย์ที่มิจฉาชีพเขียนระบบขึ้นเองแต่เงินที่โอนมาทั้งหมดถูกโอนออกไปตั้งแต่วันแรกแล้วเมื่อเหยื่อต้องการถอนเงินคืนมิจฉาชีพจะอ้างเงื่อนไขต่างๆเช่นต้องโอนภาษีเพิ่มหรือค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมเพื่อทำการถอนเหยื่อที่เกิดความรู้สึกเสียดายเงินก้อนแรกที่ค้างอยู่จึงยอมโอนเงินเพิ่มเรื่อยๆจนไม่เหลือเงินในบัญชีเช่นเดียวกับกรณีตัวอย่างของผู้เสียหายที่หลงเชื่อโอนเงินไป16ครั้งสูญเสียเงินไปนับล้านบาทและโอกาสที่จะได้เงินคืนมีน้อยมากเนื่องจากมีเครือข่ายบัญชีม้าและการฟอกเงินเข้ามาเมื่อเงินถูกโอนจะถูกนำไปแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือถอนเงินสดออกจากระบบทันทีเพื่อหลีกเลี่ยงการอายัด
5: คือการขุนหมูให้อ้วนแล้วก็เชือดแล้วก็จะเลี้ยงระยะยาวจะแตกต่างจากมิจฉาชีพในรูปแบบของแก๊งคอลเซ็นเตอร์ต่างๆที่มักที่จะหลอกให้กลัวแล้วก็รีบโอนเงินให้ตรวจสอบนะครับแต่อันเนี้ยเราจะสังเกตนะครับว่าแนวทางการหลอกของตัวคนร้ายเนี่ยนะครับมักที่จะเลี้ยงก่อนนะครับจากยอดแรกนะครับช่วงแรกได้จริงพอเราเกิดปฏิกิริยาที่เราคิดว่าเราน่าจะมีความหวังในการที่จะลงเงินไปแล้วก็จะได้มาเราก็จะลงไปเรื่อยลงไปเรื่อยตัวเนี้ยก็คือสเต็ปที่2พอเข้าสู่สเต็ปที่3ครับเราเรียกว่ากับดักต้นทุนจมพอตัวเงินของเราเนี่ยมันอยู่ในระบบเราเห็นเงินนั้นในเว็บไซต์ที่คนร้ายเขียนด้วยนะครับเว็บเนี่ยนะครับเป็นเว็บที่ตัวคนร้ายสร้างแล้วก็มันไม่ใช่ dot ได้รับการยืนยันเป็นโดเมนหรือเป็นที่จดโดเมนที่ต่างประเทศ
4: จุดสังเกตและพฤติกรรมต้องสงสัยสำหรับการใช้แอปหาคู่ต้องมีรูปโปรไฟล์ที่ดูดีล้วนผ่านการแต่งภาพให้สวยหลอกเกินจริงจะไม่ยอมเจอตัวง่ายๆอ้างว่าอยู่ต่างประเทศติดธุระด่วนหรือใช้การวิดีโอคอลเสมอมีบทสนทนาเร่งเร้าให้ลงทุนในแพลตฟอร์มที่ไม่น่าเชื่อถือหรือดาวน์โหลดไฟล์มาติดตั้งเองหากใครกำลังที่พบรักผ่านออนไลน์แล้วพบข้อสงสัยดังที่กล่าวมานี้ขอให้ฉุกคิดเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพหลอกให้รักและลงทุนต้องช้ำใจและสูญเงินในบัญชีมาริชโยรายงาน
1: เ
6: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลได้เดินหน้าปรับระบบราชการรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ AI ลดขั้นตอนและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการจะเป็นอย่างไรติดตามรายละเอียดได้จากรายงานนี้ค่ะ
7: เมื่อเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI กำลังเข้ามาเปลี่ยนรูปแบบการทำงานและช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจการปรับตัวให้ทันต่อยุคดิจิทัลจึงเป็นโจทย์สำคัญของทั้งภาครัฐและเอกชนโดยเฉพาะการนำเทคโนโลยีมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและยกระดับการให้บริการให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงนายปกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลกำลังเร่งพัฒนาระบบราชการให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกโดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานลดขั้นตอนและยกระดับการให้บริการประชาชนและภาคธุรกิจให้รวดเร็วสะดวกและโปร่งใสมากขึ้นโดยเฉพาะการลดภาระด้านเอกสารและการติดต่อกับหน่วยงานรัฐที่ไม่จำเป็นอย่างไรก็ตามการนำ AI มาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มที่จำเป็นต้องพัฒนาฐานข้อมูลภาครัฐและปรับปรุงกฎหมายควบคู่กันเพื่อให้หน่วยงานสามารถเชื่อมโยงและใช้ข้อมูลร่วมกันลดการขอเอกสารซ้ำซ้อนและนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบบริการที่ตอบโจทย์ประชาชนขณะเดียวกันการลดขั้นตอนและการติดต่อระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนยังช่วยลดการใช้ดุลยพินิจเพิ่มความโปร่งใสและลดช่องโหว่การทุจริตซึ่งจะช่วยสร้างความเชื่อมั่นและลดต้นทุนให้กับภาคธุรกิจและการลงทุน
8: กฎหมายใหม่ปี69เราพ่วงไปถึงเรื่องการให้บริการจะต้องทำด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ให้ได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปตรวจสอบง่ายเปิดเผยได้และข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่เราสามารถใช้ปัญญาประดิษฐ์นำมาคิดวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแบบมุ่งเป้าได้ผมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนในการผลักดันการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายลำดับรองที่อยู่ในความรับผิดชอบของพวกท่านให้มันทันสมัยกระบวนการทำงานที่สั้นลงเสร็จแล้วนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการให้บริการกับพี่น้องประชาชนให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้และมันจะสร้างความเชื่อมั่นให้กับการค้าการลงทุนของประเทศและเพิ่มความสามารถในการแข่งขันให้กับพี่น้องเอกชนและประชาชน
7: ขณะที่นายตราวุฒิเหลืองสมบูรณ์ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนจิตตะเวลจำกัดระบุว่า AI กำลังกลายเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญของเศรษฐกิจโลกโดยไม่ได้จำกัดอยู่เพียงธุรกิจแต่กำลังถูกนำไปใช้ในหลายอุตสาหกรรมช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและลดต้นทุนการดำเนินธุรกิจขณะเดียวกันการเติบโตของ AI ยังทำให้เกิดเม็ดเงินลงทุนจำนวนมากสำหรับประเทศไทยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวถือเป็นทั้งโอกาสในการสร้างเศรษฐกิจใหม่และความท้าทายที่ต้องเร่งปรับตัวโดยเฉพาะการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อรองรับการลงทุนจากอุตสาหกรรมแห่งอนาคตและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
9: ผมว่าเศรษฐกิจในช่วงสุดท้ายของปีน่าจะยังเห็นภาพการเติบโตที่ดีอยู่นะครับซึ่งส่วนหนึ่งที่เอามา drive ชัดเจนมากเลยก็คือเรื่องของตัว AI super cycle นะครับเพราะเราเริ่มเห็นแล้วว่าตัวโครงสร้างเศรษฐกิจ AI เนี่ยมันมีประโยชน์จริงๆแล้วมันเข้ามาช่วย2 อย่างนะครับอย่างแรกก็คือช่วยขับเคลื่อนเม็ดเงินที่เข้ามาในภาคอุตสาหกรรม AI เนี่ยมหาศาลนะครับเริ่มแต่ผู้บริโภคที่ตอนนี้ก็ใช้ AI เป็นปกติแล้วก็กลุ่มผู้ให้บริการที่ก็มีการลงทุนไปใน supply chain ต่างๆเพราะนั้นเม็ดเงินเนี่ยเข้ามาใน industry จริงๆนะครับอย่างที่2คือเรื่องของ productivity ที่มันเพิ่มขึ้นมหาศาลจากการที่บริษัทหลายแห่งเอา AI ไปใช้ควบคู่กับการทำงานนะครับอาจจะไม่ใช่บริษัทเด็กโดยตรงแต่ว่าพอเอา AI ไปใช้เนี่ยก็เพิ่ม productivity แล้วก็ลดต้นทุนทางการดำเนินธุรกิจได้นะครับ
7: เมื่อเทคโนโลยีกำลังเข้ามาเปลี่ยนการทำงานของทั้งภาครัฐและเอกชนการปรับตัวจึงไม่ใช่เพียงการตามให้ทันแต่ต้องเปลี่ยนทางวิธีคิดและระบบที่รองรับหากภาครัฐลดข้อจำกัดภาคธุรกิจปรับตัวเพิ่มประสิทธิภาพและทุกภาคส่วนเดินหน้าไปพร้อมกันเทคโนโลยีจะไม่เพียงช่วยลดต้นทุนแต่ยังเปิดโอกาสใหม่ให้เศรษฐกิจไทยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและพาประเทศก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคดิจิทัลปุริมปราศโสภาภาครายงาน
3: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
10: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตัญญูกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรา กำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอนำท่านเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.ถึง 9:00 น.บันทึกสถานการณ์เกาะติดสถานการณ์ประเทศไทยและสถานการณ์โลก
1: สวัสดีครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการบันทึกสถานการณ์เช้าวันพุธกลางสัปดาห์แล้วครับพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569แรม5ค่ำเดือน9ปีมะเมียวันนี้ผมทรงพลชูเวศและคุณณัฐพงษ์สารบุตรดำเนินรายการครับสวัสดีครับคุณณัฐพงษ์ครับ
2: สวัสดีครับคุณทรงพลครับสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับต้อนรับเข้าสู่บันทึกสถานการณ์ครับพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ8นาฬิกาถึง9นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 GHz และสวทในภูมิภาคที่รับสัญญาณทั่วประเทศนะครับวันนี้ทีมงานของเราครับช่างเทคนิคโดยคุณสายชนนีสังคุณสุวิทย์สมนัสนะครับประสานงานวันนี้คุณสุภฤกษ์ธรรมฤดีและFacebook Live วันนี้ดูแลโดยคุณเดชาธรชัยโสดาครับซึ่งตอนนี้ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะครับผ่านทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับผม
1: ครับการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะครับ31ถึง1กันยายนนะฮะ31สิงหาคมจนถึง1กันยายนบรรยากาศเมื่อวานนี้นะครับคึกคักครับเพราะว่ามีการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีแล้วก็นำผลงานต่างๆเนี่ยที่ได้ลงพื้นที่ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมาประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับทราบนะครับแล้วก็มีการอนุมัตินะครับเรื่องของนโยบายแล้วก็มอบเรื่องของค่าใช้จ่ายหรือว่างบประมาณอะไรต่างๆให้พี่น้องประชาชนนะฮะครม.สัญจรสงขลาก็เคาะ4ควิกวินฮะทุ่มกว่าแสนล้านบาทนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของรถไฟทางคู่แก้น้ำท่วม
2: ครับ
1: ซ่อมถนนสร้างโรงพยาบาลนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเรื่องของประกันภัยพิบัติเชิงรุกนะครับ30ล้านครัวเรือนทั่วประเทศนะฮะ
2: ครับ
1: โอ้ทั่วประเทศนะฮะต่อไปเวลาเราเกิดน้ำท่วมพายุลมแรงแผ่นดินไหวเนี่ยเมื่อก่อนเราจะต้องรอหน่วยงานราชการเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือ
2: ครับ
1: นะครับจะต้องมีการประกาศเป็นพื้นที่ภัยพิบัติซะก่
2: อ
1: นหลังจากนั้นก็ค่อยเอาหลักฐานไปยื่นต่ออำเภอต่อตำบลต่ออะไรในพื้นที
2: ่
1: นะฮะแล้วก็รอเวลานั่นคือค่อนข้างนานแล้วก็อัตราการจ่ายก็คือ 9,000 บาทต่อครัวเรือนนะครับท่วม10ครั้งก็จ่าย 9,000
2: ก็คือ1ปีถ้าสมมติว่าท่วม1ครั้ง 9,000
1: เหมาจ่ายเหมาจ่ายแต่สลับระบบประกันภัยพิบัติเนี่ยคือรัฐบาลเนี่ยจะไปประกันน้ำท่วมแผ่นดินไหวพายุและอื่นๆเนี่ยให้กับประชาชนเองจะเบี้ยประกันให้หากเกิดภัยพิบัติขึ้นมา บริษัทประกันก็จะต้องจ่ายนะครับในอัตราที่สมเหตุสมผลถ้าน้ำท่วม 10,000 บาทต่อหลังคาเรือนท่วม1ครั้งเอาไป 10,000 ท่วม2ครั้ง 20,000
2: ก็นับเป็นครั้งๆไป
1: นับเป็นจำนวนครั้งแต่ถ้าเป็นหน่วยราชการนับ 9,000 แล้วก็เหมาจ่ายครั้งเดียวจบนะฮะอันนี้ก็คือความแตกต่างก็น่าจะได้คุ้มค่ากว่านะครับแล้วจะมีอัตราอื่นๆด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นยังไม่มีผลบังคับ
2: ครับ
1: รัฐบาลบอกว่าต้องให้ทางคปภ.คณะกรรมการประกันภัยเนี่ยนะครับ
2: ครับ
1: ไปคิดกับทางด้านของปภ.กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยไปออกแบบผลิตภัณฑ
2: ์ครับ
1: ออกมาว่าถ้ารัฐบาลเนี่ยจะจ่ายเบี้ยประกันให้กับประชาชน30ล้านครัวเรือนเนี่ยจะต้องใช้เงินประมาณเท่าไหร
2: ่งบประมาณทั้งหมดจะเท่าไหร่
1: ใช่แล้วจะต้องออกแบบพื้นที่ว่าอ้าวพื้นที่ไหน
2: ครับ
1: แต่ในข่าวบอกว่าทั่วประเทศเลยนะ
2: 30ล้านครัวเรือนก็น่าจะทั่วประเทศ
1: 30ล้านครัวเรือนเนี่ยทั่วประเทศ
2: ครับ
1: ไม่แน่ใจเหมือนกัน
2: เพราะว่า
1: คนเรามี60ล้านคน
2: มันเปรียบเทียบกันก็2คนต่อ1ครัวเรือนนะครับอันนี้เปรียบเทียบแบบง่ายๆ
1: อันนี้คือเขาใช้ตัวเลขไหนมาเปรียบเทียบสำนักงานสถิติแห่งชาติหรือเปล่า
2: ก็ไปแต่ว่าถ้าพูดถึงในหาดใหญ่ไม่น่าจะถึง30ล้านครัวเรือนไง
1: แต่เขาบอกทั่วประเทศ
2: ทั่วประเทศ
1: คือถ้าทั่วประเทศเนี่ยไม่แน่ใจว่าทั่วประเทศเนี่ยมันคือ30ล้านครัวเรือนหรือไม
2: ่ครับ
1: อันนี้ถ้าจะไปดูเนี่ยตัวเลขอย่างชัดๆเนี่ยต้องดูที่สำนักงานสถิติแห่งชาติ
2: ครับ
1: เขาเก็บข้อมูลเอาไว
2: ้
1: นะครับแต่เอาล่ะมันก็ถือว่าเป็นการป้องกันภัยธรรมชาติเชิงรุกมิติใหม
2: ่ครับ
1: นะฮะของ ประเทศไทยต้องใช้คำว่าของประเทศไทยเพราะไม่เคยมีมาก่อนนะฮะอ้าวอันนี้คือสิ่งที่น่าสนใจในครม.ชุดนี้นะฮะแล้วก็ในการประชุมครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลาก็เรียกความฮือฮาได้อย่างมากมายนะครับอ้าวลงรายละเอียดสำหรับหลักเกณฑ์ในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนในรูปแบบประกันผู้ประสบภัยเนี่ยในรูปแบบใหม่ที่ผมพูดถึงนะครับย้ำอีกทีนึงถ้าหลักเกณฑ์นี้ออกมาบังคับใช้ปุ๊บเนี่ยน้ำท่วมเนี่ยใครเกิดเหตุปุ๊บเนี่ยจะจ่ายให้ส่วนที่1 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะฮะท่วม1ครั้งเอาไป 10,000 ท่วม2ครั้งเอาไป 20,000
2: ครับ
1: ใช่ไหมฮะอันที่2ฮะเกิดวาตภัยก็คือพายุลมแรงเนี่ยแหละหรือแผ่นดินไหวก็ให้จ่ายส่วนที่1 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือน
2: ครับ
1: ต่อครั้งต่อหลังคาเรือน 5,000 นะแล้วก็จ่ายภายใน15วันด้วยจ่ายภายใน15วันด้วยจ่ายเงินตามมูลค่าเสียหายจริงอันนี้คือส่วนที่2แล้ว
2: ครับ
1: ถ้าเกิดมันเกินกว่าตรงนั้นน่ะเขาก็จะจ่ายเพิ่มเติมให้แต่ไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือน
2: ค
1: ุ้มกว่านะฮะเสียชีวิตได้เท่ากันนะครับกับเกณฑ์ช่วยเหลือราชการ2ล้านบาทที่ประชุมก็มอบหมายให้ทางปภ.และคปภ.ไปศึกษาซิว่าเราจะมีแนวทางเนี่ยในการจัดการเนี่ยมาตรการนี้อย่างไรพอมีมาตรการนี้แล้วเนี่ยผมก็เชื่อว่าจะต้องมีการยกเลิกเกี่ยวกับการนำงบกลางเนี่ยมาช่วยเหลือในกรณีน้ำท่วมแล้วก็เหตุการณ์เหล่านี
2: ้ครับ
1: เพราะว่าเงินเหล่านี้ก็น่าจะถูกใช้ในการจ่ายเบี้ยประกันให้กับบริษัทประกันนั่นเองนะครับจะได้ไม่ซ้ำซ้อนกันแต่นั่นก็คือมาตรการช่วยเหลือและเยียวยาผู้ประสบภัยในเชิงรุกนะครับเขาเรียกว่าไม่ต้องรอให้เกิดเหตุแล้วเยียวยา
2: ครับ
1: เตรียมการรองรับแล้วก็รับกับความเสี่ยงล่วงหน้านะฮะแต่ว่าถ้ามองในทางธุรกิจแล้วเนี่ย
2: ครับ
1: บริษัทประกันเนี่ยเขาก็จะเรียกค่าประกันเนี่ยไม่เท่ากัน
2: ครับ
1: ตรงไหนพื้นที่เสี่ยงมากๆเช่นแม่สายเชียงราย
2: อย่างฝั่งภาคเหนือ
1: น่านหรือว่าสงขลาหรืออะไรพวกนี้เนี่ยเบี้ยประกันก็จะแพง
2: ที่เคยท่วมมาแล้ว
1: ที่เคยท่วมมาแล้วท่วมซ้ำซากท่วมทุกปีเขาก็จะไปประเมินกันว่าอ้าวตรงนี้เบี้ยประกันก็น่าจะสูงส่วนตรงนั้นตรงนี้ในเขตเมืองเนี่ยแม้จะไม่ท่วมมากแต่ว่ามูลค่าทรัพย์สินในพื้นที่เนี่ยก็ค่อนข้างสูงก็จะมีค่าเบี้ยประกันที่สูงขึ้นมาอีกนิดนึง
2: ก็จะแตกต่างจากจังหวัดที่อาจจะไม่เคยเจอน้ำท่วม
1: ถ้าไม่เคยเจอน้ำท่วมเลยเบี้ยประกันก็จะต่ำแล้วเขาก็จะควบรวมออกมาว่าอ่ะโซนนี้เท่าไหร่โซนนั้นเท่าไหร่เนี่ยออกมาเป็นแพ็กเกจแล้วรัฐบาลเนี่ยก็จะว่ายังไง
2: ครับ
1: นะฮะแต่ว่าพอผมเห็นเขาว่าทั่วประเทศปุ๊บเนี่ยผมสะกิดใจ สะกิดใจในที่นี้ว่าเอ๊ะเงินจะพอหรือ
2: ครับก็ต้องไปดูในเรื่องของทางคปภ.คุยกับปภ.ก่อน
1: ครับ
2: นะครับว่าสรุปแล้วจะออกมาเป็นลักษณะเช่นใด
1: น
2: ะเพราะว่าอย่างที่บอกเนี่ยอันนี้คือแนวทางเบื้องต้นนะครับที่ยังไม่ได้มีอาจเป็นการนำเสนอก่อนนะครับว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนอาจจะมีตอนการเปลี่ยนในเรื่องของงบกลางฉุกเฉินแน่นอนนะครับนะเพราะว่ายังไงในเรื่องของการใช้งบประมาณก็จะต้องมีการควบคู่ให้คุ้มค่าที่สุด
1: ขอให้เป็นแบบเจอจ่ายจบ
2: ครับ
1: คือเจอแล้วจ่ายแล้วก็จบอะเร็วๆเพราะว่าคือภาครัฐเนี่ยก็ทราบกันดีเพราะว่ามันมีขั้นตอนเนี่ยมันเยอะ
2: ครับ
1: พอมันมีขั้นตอนเยอะมันคนมันเยอะก็ช้าแต่ถ้าเกิดเปลี่ยนมาเป็นรูปแบบประกันให้บริษัทประกันเนี่ยเยียวยาก็ต้องรอดูต่อไปเราก็คาดหวังว่ามันจะเร็วขึ้นง่ายขึ้นแล้วก็เรื่องของผลเงินเนี่ยที่จะได้รับเนี่ยมันก็น่าจะดีขึ้น
2: ต้องมาดูด้วยว่าประกันเจ้าไหนที่จะมาเรียกว่าคุ้มครองในส่วนนี้ด้วยเพราะว่าเคยเห็นครั้งที่บริษัทประกันก็เคยได้รับบทเรียนมาแล้วตอนกรณีโควิด-19
1: สินมั่นคงประกันภัยใช่ไหม
2: ครับ
1: ตอนนั้นก็คือตอนนั้นเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่คาดไม่ถึงไง
2: ครับ
1: คือไม่คิดว่าอ้าวพอออกแบบมาปุ๊บเนี่ยคนที่เขาเป็นโควิดเนี่ยมันจะเยอะแล้วปรากฏว่าทุนไอตัวทุนประกันเนี่ยก็พอสมควร
2: ครับ
1: นะฮะแล้วก็เบี้ยประกันมันไม่พ
2: อ
1: ที่จะไปจ่ายเขา
2: ครับ
1: อันนั้นก็เป็นปัญหาแต่ว่าถ้ามาคปภ.เป็นเจ้าภาพเนี่ยเขาก็ต้องคัดเลือกบริษัทประกันเนี่ยที่ ที่อยู่ในแรงกิ้งเนี่ยอันดับ1 2 3มาอยู่แล้วนะฮะ
2: นะครับก็ยังคงจะต้องติดตามต่อนะครับสำหรับเรื่องนี้เดี๋ยวรอความชัดเจนจากทางคปภ.และก็ปภ.อีกครั้งนึงนะครับ
1: ครับ
2: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเมื่อวานนี้นะครับในส่วนของการแถลงของครม.สัญจรนะครับอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจก็คือในเรื่องของการก่อสร้างนะครับรถไฟ6โครงการด้วยกันนะครับซึ่งก็เป็นรถไฟทางคู่สายใต้นะครับ3โครงการเคยมีวิศวกรมาพูดในรายการของเราด้วยนะครับน่าจะเป็น
1: วัน
2: นะครับพูดถึงในเรื่องของการก่อสร้างในส่วนของจังหวัดสงขลาไปยังฝั่งนราธิวาสนะครับแต่ว่าสำหรับเมื่อวานนี้มีการพูดถึง6โครงการด้วยกันนะครับมีของใต้เนี่ย3โครงการนะครับแล้วก็มีการอนุมัติสายหลักเหนืออีสานอีก3โครงการนะครับซึ่งเมื่อวานนี้นะครับทางคุณพลอยทะเลและสมีแสงจันทร์ครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมีการเปิดเผยว่าทางครม.เนี่ยมีการอนุมัตินะครับในการดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2จำนวนกว่า6โครงการด้วยกันแบ่งเป็นการอนุมัติรถไฟนะครับในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.ดำเนินการธุรกิจนะครับในส่วนของการสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้จำนวน3โครงการด้วยกันนะครับก็จะมีในช่วงของโครงการช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครับอันนี้งบประมาณจะอยู่ที่ 106,700 ล้านบาทนะครับใช้ระยะเวลาในการสร้างประมาณ7ปีด้วยกันตั้งแต่ปี69ไปจนถึงปี75เลยนะครับแล้วก็อีกหนึ่งที่นะครับนั่นก็คือในช่วงของสุราษฎร์ธานีถึงหาดใหญ่นะครับอันนี้ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้าง6ปี69ไปจนถึงปี76นะครับก็จะใช้งบอยู่ที่ 36,000 ล้านบาทนะครับแล้วก็อีกหนึ่งโครงการของใต้นะครับ 61,500 ล้านบาทนะครับสำหรับโครงการช่วงหาดใหญ่ไปจนถึงประดังเบซานะครับอันนี้จะใช้ระยะเวลาในการสร้าง6ปีด้วยกันตั้งแต่ปี2569ไปจนถึงปี2574นะครับอีกหนึ่งโครงการนะครับอันนี้จะเป็นฝั่งในส่วนของโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2อีก3โครงการด้วยกันนะครับก็จะมีในช่วงของปากน้ำโพเด่นชัยนะครับอันนี้จะเป็นโครงการในฝั่งภาคเหนือแล้วนะครับแล้วก็อีกหนึ่งโครงการช่วงเด่นชัยไปจนถึงเชียงใหม่และฝั่งอีสานก็คือที่ถนนจิระไปจนถึงอุบลราชธานีนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีการสั่งให้ในส่วนของการรถไฟแห่งประเทศไทยเร่งดำเนินการทบทวนความเหมาะสมทั้งหมดนะครับในการจัดทำกลยุทธ์การตลาดและก็วางแผนธุรกิจอย่างรัดกุมนะครับซึ่งก็จะมีการให้ทางสภาพัฒน์ไปประเมินด้วยนะ สำหรับข้อมูลต่างๆที่จะเอามาใช้ในการวางแผนผู้โดยสารหรือว่าสินค้าที่อาจจะมีแนวโน้มต่ำกว่าราคาที่คาดการไว้นะครับด้านทางคุณพิพัฒน์รัชกิจประการนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมก็มีการอัปเดตในส่วนของการก่อสร้างนะครับอย่างในส่วนของหาดใหญ่ไปจนถึงนราธิวาสนะครับตอนนี้มีการออกแบบแล้วเสร็จคาดว่าจะในช่วงของเดือนมกราคมปีนี้นะครับก็จะมีการออกแบบแล้วเสร็จแล้วก็จะมีการดำเนินการทำ EIA นะครับดำเนินการขั้นตอนต่อไปควบคู่ไปด้วยนะครับส่วนในประเด็นอีกหนึ่งประเด็นก็คือการคมนาคมขนส่งนะครับในพื้นที่ของ14จังหวัดภาคใต้นะครับก็มีการพูดถึงไปแล้วนะครับสำหรับการเปิดมอเตอร์เวย์ M82 นะครับหรือว่าถนนพระราม2นี่แหละเป็นทางด่วนพระราม2ที่เขาเรียกกันนะครับตอนนี้มีการเปิดให้ใช้แล้วนะแล้วก็จะมีการเพิ่มเติมในช่วงของเอกชัยบ้านแพ้วนะครับระยะเวลาการทดลองเนี่ยจะอยู่ที่25กิโลเมตรนะครับก็จะเป็นเหมือนต้นทางจากฝั่งกรุงเทพมหานครลงไปในพื้นที่ของภาคใต้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งสายก็คือ N8 นะครับที่ในส่วนของนครปฐมชะอำนะครับก็จะเป็นเส้นทางที่เปิดคู่ขนานไปกับถนนเพชรเกษมหรือว่าถนนสายใต้เดิมนะครับก็จะมีการเปิดนี้รวมถึงในส่วนของกระทรวงคมนาคมก็จะมีการวางแผนระยะถัดไปนะครับนั่นก็คือการยกระดับมอเตอร์เวย์ปราณบุรีนะครับที่จะไปถึงในส่วนของสงขลาก่อนที่จะแยกไปยังจังหวัดนราธิวาสด้วยนะครับก็รูปแบบจะเป็นในส่วนของการเปิดเลนขวาเป็นมอเตอร์เวย์ทั้งขาไปและขากลับนะครับในส่วนของทางเดิมก็จะมีการขยาย2เลนทั้งซ้ายและก็ขวาด้วยเช่นเดียวกันอันนี้ก็จะเป็นความคืบหน้านะครับสำหรับในส่วนของการเดินทางสู่พื้นที่ภาคใต้ครับ
1: ครับใครแถลงนะครับ
2: คุณพิพัฒน
1: ์อ๋อคุณพิพัฒน์เรื่องคมนาคมถึงว่านะคือฟังดูแล้วเนี่ยเรื่องของการคมนาคมเนี่ยเวลาปีใหม
2: ่
1: เวลาสงกรานต์เราจะเจอรถติดเป็นประจำนะฮะตรงนี้ก็น่าจะช่วยได
2: ้
1: เหนืออีสานใต้เนี่ยถ้าใช้รถไฟทางคู่เนี่ยนะฮะก็จะช่วยให้การเดินทางการขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยมันทำได้ดีขึ้นง่ายขึ้นแรกๆเนี่ยคนอาจจะ จะยังใช้ไม่เยอะ
2: แ
1: ต่ต้องรอดูประเมินต่อไปเนี่ยหลังจากสร้างเสร็จเขาใช้เวลาประมาณ7ปีใช่ไหม
2: ครับ
1: 7ปีเนี่ยกว่าจะเสร็จเนี่ยถึงตอนนั้นเนี่ย เราน่าจะได้เห็นระบบรางที่มีการพัฒนามากยิ่งขึ้นข้อสังเกตก็คือว่ารูปแบบของระบบรางที่ใช้เนี่ยนะฮะ
2: ค
1: ือมันเป็นจุดตัดตามถนนตามชุมชนหรือไม
2: ่ครับ
1: เออแต่ผมเชื่อว่าเขาวางผังเมืองไว้แล้วเพราะเดี๋ยวนี้เวลาจะสร้างอะไรต่างๆเนี่ยต้องดูผังเมืองวางผังเมืองแล้วก็ไปถามคนในชุมชนว่าเอาหรือเปล่าถ้าเกิดมาถึงขั้นตอนนี้แล้วเนี่ยผมเชื่อว่าผ่าน2ขั้นตอนนี้แล้วสมัยก่อนสร้างก่อนแล้วมาดูผังเมืองทีหลังเออปัญหามันเลยเกิดแต่ป
2: ั
1: จจุบันดูผังเมืองก่อนแล้วก็ดูความคุ้มค่าแล้วก็ถามประชาชนในพื้นที่ผลกระทบสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันถึงจะสร้างสิ่งเหล่านี้ได้นะครับเชื่อว่าอีก7ปีเนี่ยเรื่องของถนนหนทางแล้วก็การคมนาคมการขนส่งอะไรต่างๆเนี่ยในพื้นที่เหนืออีสานใต้เนี่ยก
2: ็
1: จะดีขึ้นนะฮะอันนี้ของกระทรวงคมนาคมส่วนคุณเอกนิตินี่ทันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับเมื่อวานนี้ครับก็ไปที่สงขลา
2: ครับ
1: ก็บอกว่าพี่น้องประชาชนครับผมเห็นอุปสรรคปัญหานะครับของพี่น้องประชาชนก็คือปัญหาปากท้องนะฮะคือกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นกระทรวงที่มีเม็ดเงินเศรษฐกิจพอสมควรพูดง่ายๆเป็นผู้กุมถุงเงินน่ะนะครับเออพอเห็นประชาชนมีความทุกข์มีความยากมีความจนปุ๊บเนี่ยก็อยากจะดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความกินดีอยู่ดีนะฮะก็มีแพ็คเกจมานำเสนอดังนี
2: ้
1: นะครับเพื่อที่จะช่วยดูแลพี่น้องประชาชนคือ1สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำเสริมสภาพคล่องคนที่หมุนเงินไม่ทันนะฮะชักหน้าไม่ถึงหลังฟังทางนี้ครับ
2: ครับ
1: ปัญหานี้นะครับจะหมดไปเพราะกระทรวงการคลังนะครับโดยธนาคารออมสินและธนาคารอื่นๆในพื้นที่เนี่ยนะฮะแต่ว่าหัวใจหลักคือออมสินเนี่ยแหละครับ
2: ครับ
1: สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำนะครับสำหรับผู้ประกอบการในช่วงฟื้นฟูน้ำท่วมก็คือจะไม่มีดอกเบี้ยในช่วง6เดือนนะครับเอาเงินต้นไปแล้วก็ไม่ต้องผ่อนไม่ต้องจ่ายดอก6เดือนแต
2: ่
1: เงินต้นต้องผ่อนอยู่นะครับเออพอรู้ว่าการฟื้นฟูใช้เวลานานนะฮะอันนี้ก็เป็นสำหรับสินเชื่อดอกเบี้ยตามเสริมสภาพคล่องนะฮะในกรณีที่น้ำท่วมนะครับปลอดดอกเบี้ย6เดือนอีกอันนึงฮะสนับสนุนผู้ประกอบการทางธุรกิจในการลงทุนระยะยาวนะครับมีไอเดียแต่ไม่มีทุนธนาคารออมสินปล่อยสินเชื่อให้กับผู้ประกอบการยาว5ปีครับดอกเบี้ยต่ำต่ำฮะร้อยละ 1.5 ต่อปีตลอดเวลาโครงการนะครับก็จะทำให้ธุรกิจเนี่ยมีน้ำเลี้ยงนะครับสามารถต่อยอดธุรกิจแก้ไขปัญหาสภาพคล่องได้นะครับ5ปีดอกเบี้ย 1.5% หาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับที่ธนาคารออมสินครับแล้วก็เรื่องของการค้าชายแดนยังมีอุปสรรคท่านนายกก็บอกว่าได้พิจารณาแล้วว่าจะยกเลิกการจัดเก็บค่าธรรมเนียมล่วงเวลาของนักท่องเที่ยวโดยจะต้องไม่มีภาระตรงนี้จะมีการปรับรูปแบบตรวจคนเข้าเมืองและเรื่องออนไลน์ต่างๆนะฮะแล้วก็BOI ส่งเสริมการลงทุนจะต่ออายุเพิ่มอีก3ปีนะครับก
2: ็
1: ส่วนใหญ่ก็เป็นมาตรการเร่งด่วนสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ6เดือนแรกนะฮะแล้วก็ผู้ประกอบการนะครับก็ให้กู้5ปีนะครับดอกเบี้ยต่ำ 1.5% ต่อปี
2: ครับ
1: นะฮะ
2: ครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของกระทรวงการคลัง
1: ครับ
2: มีการเปิดเผยในส่วนของการเดินหน้าฟื้นฟูเศรษฐกิจในพื้นที่ของทางจังหวัดภาคใต้นะครับ5จังหวัดด้วยกันนะครับที่ไปในครั้งนี้ก็คือสตูลสงขลานราธิวาสยะลาแล้วก็ปัตตานีนะ
1: ครับ
2: ซึ่งอย่างที่บอกพื้นที่ดังกล่าวที่เรานำเสนอไปเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทที่เราจะต้องมาดูในเรื่องของความมั่นคงด้วยนะครับเพราะว่าใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็เห็นว่ามีข่าวออกมาตลอดนะครับในช่วงตั้งแต่เดือนที่ผ่านมาม ีความรุนแรงขึ้น
1: คุณสังเกตไหมฮะนายกยุคหลังๆเนี่ยมักจะไม่ใช่แค่นายกตำแหน่งเดียวไม่ใช่นายกธรรมดา
2: ควบ
1: กระทรวงเกี่ยวกับความมั่นคงเนี่ยย้อนกลับไปเนี่ยสมัยไหนคุณยิ่งลักษณ์ไหมคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมด้วยนะ
2: ครับ
1: แล้วก็คุณอะไรเศรษฐา
2: คุณเศรษฐาจะเป็นการคลัง
1: การคลังใช่ไหมก็จะควบกระทรวงอะไรต่างๆเอาไว
2: ้
1: รวมถึงกระทรวงเกี่ยวกับความมั่นคงด้วย
2: พลเอกประยุทธ
1: ์พลเอกประยุทธ์กลาโหมไหม
2: ครับ
1: กลาโหมนะ
2: นะครับ
1: ก็คุณแพทองธารนี่อะไร
2: วัฒนธรรม
1: หรอ
2: แต่ว่าเป็นช่วงสมัยครม.ชุด2นะ
1: ชุด2
2: ครับ
1: ปกติเนี่ยนายกก็จะมีความคือนายกแต่ละคนเขาจะมีบุคลิกแตกต่างกันแล้วก็ถนัดงานที่แตกต่างกันนายกอนุทินเนี่ยถนัดงานด้านความมั่นคงสังเกตว่าเวลาลงพื้นที่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องชายแดนกัมพูชาหรืออะไรยังไงไปไหนมาไหนเนี่ยจะใส่ชุด ทหาร
2: ชุดข้าราชการชุดอส
1: ใช่เป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์นะฮะทีมสื่อสารน่าจะเตรียมเอาไว
2: ้
1: นะครับให้ดูว่านี่แหละคือผู้นำที่แก้ไขปัญหาความไม่สงบแล้วก็รับฟังปัญหาความทุกข์ร้อนของประชาชนในพื้นที่นะฮะ
2: ครับซึ่งอย่างในส่วนของภาคใต้เองนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าพอเกิดเหตุการณ์ขึ้นเมื่อช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาก่อนที่จะมีการลงพื้นที่ครม.ท่านนายกเองก็มีการไปในพื้นที่ของที่เกิดเหตุด้วยนะครับแล้วก็มีการไปพูดคุยกับในส่วนของผู้นำชุมชนรวมถึงหน่วยงานราชการต่างๆที่มีการควบคุมเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะว่าท่านเองก็เป็นในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยด้วยนะครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยก็มีการลงพื้นที่ไปนะครับแล้วก็ออกมาพูดถึงในเรื่องนี้เช่นเดียวกันอย่างที่ท่านนายกบอกไปนะครับว่าแต่ก่อนเนี่ยในส่วนของรัฐมนตรีมหาดไทยยุคที่ผ่านๆมาเนี่ยเราจะเห็นว่าอย่างที่คุณสุพลบอกก็คือตั้งแต่คุณยิ่งลักษณ
1: ์
2: ก็จะห่างเว้นระยะเวลานานนะที่นายกรัฐมนตรีกับคนที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเจ้ากระทรวงเนี่ยคือคนละคนกัน
1: คือต้องไปสั่งอีกทีนึงนายกสั่งรัฐมนตรีมหาดไทยแล้วก็รัฐมนตรีมหาดไทยก็ค่อยทำนะฮะแล้วรัฐมนตรีมหาดไทยก็จะไปสั่งผู้ว่าอีกทีนึงสายการบังคับบัญชาเนี่ยมันก็จะไล่ลงไปนะฮะทำให้การดำเนินงานเนี่ยมันไม่ถูกอกถูกใจไม่ทันอกทันใจ
2: ครับแต่ว่าท่านนายกเนี่ยบอกว่าในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยเป็นคนเดียวกันแล้วนะครับก็จะมีการบูรณาการแล้วก็สร้างในเรื่องของการเห็นที่เป็นรูปธรรมมากขึ้นนะครับแล้วก็กำกับดูแลไม่ว่าจะเป็นทั้งตำรวจเองกองทัพคือฝ่ายปกครองทั้งหมดท่านนายกสามารถกำกับได้นะครับในส่วนนี้แล้วก็ในส่วนของการลงพื้นที่ไปที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับไปพูดในเรื่องของการแก้ไขปัญหาความไม่สงบที่เกิดขึ้นนะครับท่านนายกบอกว่าในส่วนของคนในพื้นที่นี่แหละนะครับที่เป็นแรงสำคัญนะครับในการที่จะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาไฟใต้ในครั้งนี้ได้นะครับก็ต้องทำงานร่วมกันกับประชาชนแล้วก็ให้ประชาชนเนี่ยเป็นผู้ที่ชี้กับทางรัฐบาลด้วยนะครับก็คือรับฟังความคิดเห็นของประชาชนทั้งหมดทุกคนในพื้นที่ภาคใต้นะครับแต่ทุกท่านก็ต้องช่วยรัฐบาลด้วยนะเพราะว่ารัฐบาลเนี่ยไม่มีทางรู้จักคนในพื้นที่มากกว่าญาติพี่น้องของท่านเองนะ
1: ครับ
2: ฉะนั้นเนี่ยการที่อยากจะเห็นความสงบสุขในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็จะต้องเกิดขึ้นจากตัวของคนที่อยู่ในชุมชนนี่แหละนะครับที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนอีกส่วนหนึ่งที่จะทำให้รัฐบาลเนี่ยสามารถกำชับและก็สามารถกำกับเรื่องนี้ได้นะครับส่วนทางนักข่าวนะครับก็มีการถามอีกนะว่าการปรับยุทธศาสตร์ในครั้งนี้เนี่ยจะสามารถดับไฟใต้ได้จริงหรือไม
1: ่
2: นะครับท่านนายกบอกว่ามันก็ต้องดีขึ้นนั่นแหละแต่ว่าจะบอกว่าปัญหาที่มันเกิดขึ้นมาตั้งแต่ช่วงเวลา 30-40 ปีแล้วเนี่ยพอมาเปลี่ยนยุทธศาสตร์ครั้งเดียวในรัฐบาลชุดนี้เนี่ยจะเปลี่ยนหน้ามือเป็นหลังมือเลย
1: ครับ
2: อันนี้ก็น่าจะเป็นไปได้ยากนะครับมันก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปแล้วก็มั่นใจได้เลยว่าไม่มีใครพูดได้แต่ท่านนายกเองบอกว่ามั่นใจว่ารัฐบาลเนี่ยภายใต้การนำของทางท่านนายกรัฐมนตรีเองนะครับมั่นใจว่าจะมีการบูรณาการความร่วมมือนะในทุกๆฝ่ายแล้วก็ในฝ่ายบริหารเองก็จะบริหารกับพี่น้องประชาชนอย่างเป็นหนึ่งเดียวแน่นอนตอนนี้สิ่งเดียวที่คาดหวังและก็อยากให้เกิดขึ้นคือนั่นก็คือการร่วมมือของพี่น้องประชาชนทุกๆฝ่ายนะครับที่จะมีการทำให้สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยนำความสงบสุขกลับคืนมาให้กับพี่น้องใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วก็อีก2จังหวัดที่เป็นอำเภอที่เป็นในส่วนของการควบคุมความมั่นคงนะครับและก็ในส่วนของการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้อันนี้นักข่าวถามอีก
1: ครับ
2: ว่าจะเป็นการเพิ่มจำนวนเก้าอี้ส.ส.ให้กับภูมิใจไทยไหมเพราะว่ามีการลงพื้นที่ไปเนี่ยในส่วนนี้เนี่ยท่านนายกเนี่ยมีการมองเรื่องนี้ยังไง
1: ครับ
2: นะท่านนายกบอกว่าโอ้โหก่อนร้องโอ้โหก่อนเลยนะครับก่อนที่จะบอกว่าอย่าถามแบบนี้เลยนะครับเพราะว่านี่เป็นเรื่องของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องของการเมืองไม่ใช่ว่าเป็นพรรคไหนพรรคการเมืองไหนจะต้องเป็นรัฐบาลก็ต้องมีหน้าที่ที่จะต้องทำต่อไป
1: นี่นักข่าวยังถามไม่ตรงนะถ้านักข่าวถามตรงๆคือคำถามคือไปเนี่ยหาเสียงหรือเปล่าไปหาเสียงหรือเปล่าแล้วก็จะไปเจาะพื้นที่เนี่ยตอนนี้ของใต้เนี่ยของใครเนี่ยไม่รู
2: ้เป็นพรรคประชาชาติคุณอะไรนะคุณทวีสอดส่อง
1: คุณทวีสอดส่อง
2: คุณอะไรนะครับอีกท่านหนึ่ง
1: คุณวันม
2: อ
1: ม
2: าวันมอมาตอมาทานะครับก็อย่างที่บอกถามอ้อมๆเลี่ยงๆนะแต่ท่านนายกก็อย่างที่บอกนะครับว่าเร
1: ื่อง
2: การเมืองไม่น่าจะใช่แต่ว่าเป็นเรื่องของหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องมีการลงมือทำในเรื่องนี้นะครับเป็นหน้าที่ของรัฐบาลอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นพรรคไหนที่จะมา เป็นรัฐบาลก็ต้องดำเนินการเรื่องนี้อยู่นะครับเพราะว่า3จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็อย่างที่บอกในเรื่องของการสร้างสันติสุขและก็สร้างเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตของประชาชนก็จะต้องทำให้ดีขึ้นนั่นเองครับ
1: คือถ้าดูเนี่ยผมดูตรวจสอบนะส.ส.ภาคใต้นะ
2: ครับ
1: ภูมิใจไทยอันดับหนึ่งนะ31ที่นั่ง แต่ว่าถ้าเกิดเอาในพื้นที่ยะลานราธิวาสเนี่ยประชาชาติอย่างที่คุณรัตพงศ์บอก
2: ครับ
1: นะฮะ
2: ผมลงพื้นที่ภาคใต้ผมเห็นป้ายโอ้เต็มเลย
1: ส่วนสงขลานราธิวาสเนี่ยกล้าทำ
2: ครับ
1: สงขลานราธิวาสกล้าทำนะฮะแต่ว่าถ้าเกิดถามสัดส่วนในพื้นที่ภาคใต้ตอนนี้นะฮะถือว่าภูมิใจไทย31ที่นั่ง
2: ครับ
1: ก็ถือว่าเยอะสุดถือว่าเยอะสุดแต่ว่าสงขลานราธิวาสยะลาเนี่ยยังไม่ใช่พื้นที่ของภูมิใจไทย
2: ครับ
1: นะครับเป็นของกล้าทำกับประชาชาตินะซึ่งจริงๆเนี่ยก็คือสสในพื้นที่เนี่ยอาจจะเป็นพรรคเก่าเนี่ยย้ายเข้ามาสู่อีกพรรคหนึ่ง
2: ครับ
1: นะครับเพราะคนในพื้นที่เนี่ยเขาก็เลือกคนเลือกคนในพื้นที
2: ่ครับ
1: นะสมัยก่อนประชาธิปัตย์มาเป็นที่หนึ่งนะตอนนี้ช่วงนั้นเหมือนขาลงอ่ะ
2: ครับ
1: มันขาลงทำให้พื้นที่ภาคใต้เนี่ยตกไปเป็นของพรรคอื่นนะ
2: ครับ
1: อ่ะนี่คือ ทิศทางการเมืองในพื้นที่ภาคใต้นะครับส่วนรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับคุณอัครนันท์กันกิตตินันท์นะฮะรัฐมนตรีช่วยศึกษาเนี่ยเมื่อวานนี้ลงพื้นที่นะครับ
2: ครับ
1: ในการประชุมครม.สัญจรนะครับก็ไปตรวจเยี่ยมบ้านนักเรียนยากจนในจังหวัดสงขลาภายหลังการประชุมครม.สัญจรเสร็จนะฮะเพื่อรับฟังปัญหาและขับเคลื่อนนโยบายลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาก็ลงไปที่บ้านเนี่ยฟังความคิดเห็นแล้วก็ปัญหาจริงๆจากเด็กและครอบครัวด้วยตนเองนะครับเพราะว่าบางทีฟังอยู่ในห้องประชุมฟังคนที่รายงานมาเนี่ยมันไม่เห็นภาพจริงนะฮะท่านก็ลงไปพื้นที่ด้วยตัวเองก็บอกว่าเด็กทุกคนควรได้รับโอกาสการศึกษาอย่างเท่าเทียมกันแล้วก็ต้องหาแนวทางช่วยเหลืออย่างเหมาะสมด้านการเรียนความเป็นอยู่แล้วก็ปัจจัยต่างๆอุปสรรคต่อการศึกษาของเด็กนะฮะคือ ประเทศไทยเนี่ยมันจะต้องให้การศึกษานะฮะการศึกษาถือว่าเป็นรากฐานของชีวิตนะฮะการศึกษาดีทำให้ชีวิตของเราเนี่ยมีอนาคตที่ดีขึ้นคุณจะได้งานดีๆคุณจะไปสมัครงานที่ไหนเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องถามคุณ
2: ค
1: ือคุณเรียนจบด้านใดมาแล้วถึงจะไปดูว่าคุณมีประสบการณ์อะไ
2: ร
1: นะฮะบ้านเราเนี่ยใบปริญญาเซอร์ติฟิเคทหรืออะไรต่างๆเนี่ยยังคงเป็นจุดหนึ่งเนี่ยที่เป็นสิ่งที่ต้องการที่ทางบริษัทหรือว่าที่เขาจะรับเนี่ยยังคงเป็นสิ่งที่ต้องการนะฮะอันนี้ถ้าใครเรียนไม่จบหรืออะไรเนี่ยอนาคตเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะมืดมนนะฮะทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยก็ลงพื้นที่เพื่อที่จะทลายข้อจำกัดในเรื่องของฐานะครอบครัวไม่มีเงินเรียนยากจนหรือทำอะไรไม่ได้เนี่ยก็จะต้องไปลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาแม่ผมเสียดายอีกกระทรวงนึงไม่ไป
2: ใครครับ
1: กระทรวงดีอีทำไมไม่เอาไทย AI Passport ลงไปให้เขาเรียน
2: น่าจะชี้แจงหลายเรื่องอยู่วันนี้เดี๋ยวเรามานำเสนอด้วยนะเพราะว่า
1: ได้ใช้หรือยัง
2: ผมใช้เป็นนิดหน่อยผมถ้าพูดตรงๆผมก็คือใช
1: ้คุณพูดตรงๆเลยแบบไม่ต้องกลัวโดนย้ายคุณอะไรเดี๋ยวคุณช่วงหน้าก็ได้
2: เดี๋ยวช่วงหน้าดีกว่าช่วงหน้าดีกว่านะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันเป็นสิ่งไม่ใช่แค่ทางผมเองก็คือเราก็ต้องไปดูฟีดแบ็กของประชาชนทั่วประเทศด้วยนะครับในส่วนของการ
1: ใช้ไทย AI Passport กี่วันละ3วันไหม
2: สามวันตั้งแต่วันที่31
1: 31 1 2วันนี้วันที่3
2: วันที่3
1: ผมก็ได้ฟังผลตอบรับนะฮ
2: ะ
1: 2วันที่ผ่านมาก็มีทั้งเชิงบวกแล้วก็มีทั้งเชิงลบนะฮะแล้วก็จากผมใช้เองเนี่ยผมก็รู้สึกอย่างหนึ่งนะฮะคุณณัฐพงศ์ก็จะรู้สึกกันอีกอย่างหนึ่งนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามดูเรื่องของไทย AI Passport นะฮะที่เป็นโครงการเรียกแขกไห
2: ม
1: ของกระทรวง DE
2: จริงๆโครงการมันดีนะผมมอง
1: ดี
2: นะเพราะว่าเป็นการกระตุ้นให้คนเนี่ยได้เรียนรู้ถึง AI
1: ใช่
2: ครับแล้วก็อย่างที่บอกคือถ้าหลายๆคนที่เป็นวัยแบบเจนนะถ้าเรียกว่าเจนเบบี้บูมเมอร์หรือว่าเจน X อะไรเงี้ยอาจจะไม่ถนัดในเรื่องนี้แต่ถ้าสมมติใครที่ได้ลองมาใช้ไทย AI Passport เนี่ยเป็นโปรแกรมดีๆเนี่ยก็อาจจะช่วยให้ปรับเปลี่ยนมุมมองได้
1: ใช่นะฮะแต่เสียงที่มันออกมาเนี่ยคือเขาอาจจะคาดหวังสูงเกินไปแล้วพอมันออกมาแล้วมันไม่ใช่อย่างที่คิดนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามดูว่ามันเป็นยังไงสำหรับไทย AI Passport นะฮะพักสักครู่ฮะ
2: ครับ
0: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 kHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทองฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวศอาลัยหวนให้หา พระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
0: กล้าเปิดเผยต้องได้รับการปกป้องหากคุณแจ้งเบาะแสส่งหลักฐานหรือเปิดเผยข้อมูลการทุจริตของเจ้าหน้าที่รัฐโดยสุจริตแล้วถูกกลั่นแกล้งฟ้องคดีหรือดำเนินการทางวินัยอย่ายอมให้การฟ้องหยุดความจริงคุณสามารถขอรับความคุ้มครองและความช่วยเหลือจากสำนักงานปปช.ได้ตามกฎหมายสอบถามเพิ่มเติมสำนักงานปปช.1205พบเจ้าหน้าที่รัฐทุจริตแจ้งเบาะแสร่วมสร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต
4: การกีฬาแห่งประเทศไทยขอชวนทุกคนมาเชียร์ให้หมัดสนั่นเมืองพิจิตรกับการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดพิจิตรจำปี2569ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่4ถึง6กันยายน2569นี้ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมมากมายสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองชมนิทรรศการประวัติประเพณีการแข่งขันเรือยาวพิจิตรเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนุกสนานกับการแสดงทุกวันมาชมเชียร์ช็อปแช่การให้กระหึ่มเมืองชนวาลสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
5: เกมนี้เล่นแล้วได้เงินฟรีด้วยได้ไอเทมในเกมด้วยนะแถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
6: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
7: น้ำมันฟรีตั๋วฟรีอาหารเสริมฟรีฟังดูน่าสนใจแต่ระวังของฟรีเหล่านี้อาจเป็นกับดักของมิจฉาชีพมิจฉาชีพใช้ของฟรีเป็นเหยื่อล่อหลอกให้แอดไลน์ชวนทำกิจกรรมหรือลงทุนต่อสุดท้ายต้องโอนเงินเพิ่มถอนไม่ได้แล้วบล็อกหนีเงินหายเกลี้ยงบัญชีจำไว้ให้ขึ้นใจของฟรีที่ต้องแอดไลน์นั่นคือมิจฉาชีพ 100% รู้ทันกลโกงรู้ทันโลกออนไลน์ปลอดภัยแน่นอน
0: หลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
1: 8นาฬิกา33นาทีนะครับติดตามข่าวสารกันต่อนะครับครม.สัญจรครึ่งชั่วโมงแรกเรียบร้อยแล้วนะครับ
2: ครับ
1: ไปดูนี่กันดีกว่าครับเรื่องไทย AI Passport นะครับที่เริ่มใช้กันตั้งแต่วันที่31กันยายน
2: ครับ
1: 9โมงเช้า2วันกับอีกกี่ชั่วโมงเนี่ย
2: ครับ
1: 2วันกับอีก8 ชั่วโมง34นาทีนะครับ เป็นยังไงกันบ้างฮะได้ใช้อะไรกันบ้างหรือยังนะฮะถ้าดูจากข้อมูลข้อเท็จจริงเนี่ยคือคนลงทะเบียนเนี่ยทั้งหมดล้านกว่าคน
2: ครับ
1: แอคทีเวตไปแล้วหมายถึงเริ่มเปิดใช้งานไปแล้วแสนกว่าคน
2: ครับ
1: นะฮะ2วันกว่าเนี่ยใช้ไปแสนกว่าคน
2: ก็1ใน10ก็ถือว่าเป้าหมายไม่รู้นะว่าเอว่าทางกระทรวง DE เนี่ยเขาวางเป้าหมายยังไง
1: KPI เขาวัดอะไร
2: ครับ
1: จำนวนคนหรือเปล่า
2: หรือว่าในส่วนของการที่ใช้งบประมาณดังกล่าวอย่างที่บอกคือเขาปรับเปลี่ยนเป็นในส่วนของการใช้ของแต่ละคนที่จะจ่ายให้กับในส่วนของผู้ที่ให้บริการนะครับ
1: เอาเงินก้อนก่อนเงินก้อนเนี่ย 1,600 ล้านบาท
2: ครับ
1: มาจากเงินกองทุน DE
2: ครับ
1: นะฮะไม่ใช่งบปี70นะฮะ
2: ครับ
1: 1,600 ล้านบาทเนี่ยมาจากงบของกองทุน DE เอามาใช้ในโครงการไทย AI Passport เพื่อให้คนไทยเนี่ยจะได้ใช้ AI DD ฟรีๆและลดช่องว่างเนี่ยในเรื่องของเทคโนโลยีให้กับคนทุกช่วงวัย
2: ครับ
1: อันนี้แนวคิดของเขา
2: ครับ
1: อันนี้แนวคิดของเขาค่อนข้างดีค่อนข้างดีเพราะ AI จะเปลี่ยนชีวิตของเราจากเดิมที่คุณต้องใช้เวลาทำงาน1ชั่วโมงในการคิดเรื่องใดเรื่องหนึ่งคุณใช้เวลาแค่5นาทีเท่านั้นอีก50กว่านาทีคุณก็ไปทำอย่างอื่นนะฮะมันก็ทำให้ชีวิตเราดีขึ้นอันนี้คือประโยชน์ของ AI คำถามก็คือว่าพอโครงการนี้ออกมาเนี่ยมันก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์เหมือนกันเอาในทางการเมืองก่อนฝ่ายค้านโดยพรรคประชาชนเขามองว่า การเขียน TOR ออกมาเนี่ยในช่วงแรกนะฮะอันนี้ผมย้อนไปในช่วงแรก
2: บ
1: อกว่าเฮ้ยเหมาจ่ายตอนแรกเนี่ยเป็นระบบเหมาจ่ายเหมาจ่ายคือเหมาไปเลยเออคนจะจ่ายคนจะลงทะเบียนเท่าไหร่เนี่ยก็จ่ายเงินก้อนไปเท่านี
2: ้ครับ
1: จ่ายจบเออเหมาจ่ายจบนะแล้วก็พอได้รับเสียงติติงแบบนี้เนี่ยทางด้านของกระทรวง DE ก็เปลี่ยนเปลี่ยนเป็น pay per use นะฮะก็คือจ่ายเฉพาะผู้ที่ใช้งานจริง
2: ครับ
1: จ่ายเฉพาะผู้ที่ใช้งานจริงโดยเฉลี่ยผมได้ยินว่าคนละ25บาทหรือเปล่าไม่แน่ใจนะ
2: ต่อเดือนเหรอครับ
1: ต่อเดือนนะ
2: เอ
1: าละก็คือถือว่าปรับเปลี่ยน TOR ให้มันมีความคุ้มค่าเงื่อนไขและข้อจำกัดต่างๆก็คือว่าจ่ายตามผู้ใช้งานจริงไม่ได้เหมาจ่ายแบบตอนแรกแล้ว
2: ครับ
1: อันนี้คือการแก้ TOR ของทางด้านของกระทรวง DE
2: ครับ
1: ต่อมาฝ่ายค้านก็ออกมาบอกอันนี้ความคืบหน้าของฝ่ายค้านนะฮะเขาก็เกาะติดไม่ปล่อยโดยคุณรักชนกสีนอกส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนนะฮะเมื่อวานไปที่ปปช.พร้อมด้วยคุณธีรชาติก่อตระกูลที่ปรึกษาคณะกรรมการติดตามงบประมาณครับเอาสำนวนพร้อมพยานหลักฐานยื่นต่อปปช.ฮะช่วยตรวจสอบหน่อยความโปร่งใสของโครงการไทย AI Passport ครับก็บอกครับว่าบุคคลที่ถูกกล่าวหาในครั้งนี้คือใครฮะท่านรัฐมนตรี DE ฮะคุณชัยชนกชิดชอบปลัดกระทรวง DE เลขาคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังค
2: ม
1: และคณะร่าง TOR และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเอกชนนะครับสำหรับคุณชัยชนกเนี่ยอันนี้ถูกกล่าวหานะครับอันนี้ข้อกล่าวหาเขาความผิดละเว้นปฏิบัติหน้าที
2: ่
1: เนื่องจากเมื่อปรากฏข้อพิรุธความผิดปกติโครงการแล้วกลับไม่ได้พยายามหยุดยั้งและหาทางยกเลิกโครงการขณะที่ข้าราชการรายอื่นเป็นผู้รับนโยบายผลักดันมีส่วนเกี่ยวข้องในการยกร่าง TOR โดยหนึ่งในข้อพิรุธสำคัญคือการกำหนดสเปคในการ TOR การประชาสัมพันธ์ที่ระบุว่าต้องประชาสัมพันธ์บนจอบิลบอร์ดไม่น้อยกว่า400จุดทั่วประเทศจอในร้านสะดวกซื้อไม่น้อยกว่า 6,000 จอในสาขาไม่น้อยกว่า 1,500 แห่งและจอในห้างสรรพสินค้าไม่น้อยกว่า200จุดอันนี้แผนประชาสัมพันธ
2: ์ครับ
1: ซึ่งผู้ประกอบการเพียงไม่กี่รายที่สามารถตอบโจทย์เงื่อนไขดังกล่าวได
2: ้
1: ก็พูดได้ง่ายเขียน TOR มาเพื่อล็อกสเปคล็อกสเปคว่าบิลบอร์ด400จุดร้านสะดวกซื้อมันจะมีสักกี่ร้านคุณไม่น้อยกว่า 6,000 จอ
2: ถ้าเปรียบหมายถึงว่า 7-Eleven ถึง
1: 7 CJ
2: ม
1: อลล์ถึงไหมเนี่ย
2: ถึงถ้าเพราะว่าเราจ่ายเงินเดี๋ยวนี้จะมีโฆษณาขึ้นคุณสมพล
1: ก็แสดงว่าอันนี้ล็อกไหม
2: ต้องไปดูว่าว่ามีการโฆษณาไปหรือยัง
1: เออนะอันนี้เขาเลยบอกว่าล็อกสเปคหรือเปล่า
2: ครับ
1: เออนะนอกจากนี้ยังมีการเปลี่ยนรูปแบบจ่ายเงินโครงการโดยสัญญาในช่วงแรกกำหนดให้เป็นการเหมาจ่าย
2: ครับ
1: อันนี้เลิกไปแล้วนะฮะ
2: เปลี่ยนแล้ว
1: ต่อไปเปลี่ยนเป็น pay per use
2: ครับ
1: จ่ายตามใช้งานจริงนะครับตอนแรกว่าจะจ่าย 1,600 ล้านบาททีเดียว
2: ครับ
1: เปลี่ยนแล้วมาเป็นตามการใช้งานจริง
2: ครับ
1: จุดหมายปลายทางของเราคุณรัชนกบอกเราย้ำอีกครั้งเราอยากจะยกเลิกโครงการนี้กลับไปเริ่มต้นใหม่เลยถ้าท่านคิดว่ามันดีจริงมันคุ้มค่าท่านกลับไปเริ่มต้นใหม่ในแบบที่มันถูกต้องกลับไปเขียน TOR ให้ทุกคนสามารถแข่งขันกันได
2: ้ครับ
1: จากข้อมูลล่าสุด31สิงหาคมมีผู้ลงทะเบียน 1,300,000 คนผู้ใช้งานจริง 100,000 คนเมื่อคิดค่าใช้จ่ายต่อหัวตามที่กระทรวงระบุหากใช้สัญญาเหมาจ่ายเดิมนะฮะ 1,600 ล้านอันนั้นตัดทิ้งอันนี้ไม่ใช่แล้วเนาะส่วนมูลค่าใช้จริงอยู่ไม่กี่ล้านนะครับตั้งข้อคำถามว่าโครงการนี้เป็นการหากินกับเงินนอกงบประมาณหรือเป็นการปั้นโครงการขึ้นมาใหม่เพื่อผันเงินไปยังบริษัทที่สนับสนุนระบบสีน้ำเงินหรือไม
2: ่
1: ซึ่งหากพรรคประชาชนไม่นำเรื่องนี้มาตีแพรเอกชนก็อาจจะได้รับส่วนต่างประมาณ 1,500 ล้านบาทจากรูปแบบสัญญาเดิมไปแล้วก็เลยยื่นเรื่องต่อปปช.ในครั้งนี้แม้จะไม่สามารถหยุดโครงการได้แต่คาดหวังว่าจะต้องมีผู้รับผิดชอบและถูกลงโทษถ้าคดีสิ้นสุดดิฉันก็อยากเห็นคนติดคุกในเมื่อกล้าที่จะผลักดันออกมาท้าทายสายตาประชาชนท้าทายการจับตาของสื่อท้าทายกฎหมายมากๆถึงปลายทางสุดท้ายถ้าฟ้าสีทองมันผ่องอำไพมาสักวันนึงดิฉันก็อยากเห็นคนทำผิดต้องติดคุกต้องรับโทษนะครับ
2: นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของพรรคประชาชนมาพูดถึงในเรื่องของความคืบหน้าจริงๆแล้วโครงการนี้เนี่ยคือฝ่ายค้านจับตา
1: ตั้งแต่แรกแล้ว
2: ตั้งแต่แรกแล้ว
1: แต่ว่าเขาจับตาแล้วเขา ก็ตั้งข้อติติงแต่ทางรัฐบาลก็ปรับไปแล้วนะ
2: ครับ
1: ปรับไปแล้ว
2: สมัยคุณการดีที่ยังไปพูดในประเด็นวันที่มีการแถลงข่าวด้วยอันนั้นที่ทางปลัดดีอีเป็นคนชี้แจง

0: ฮะ
1: ครับ
0: อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะ
1: ครับ
0: สะท้อนคือเราสะท้อนไปปุ๊บเขารับปั๊บเลย
1: ครับ
0: เออแต่คนก็คนไอ้คนที่เขาไม่เชียร์เขาก็บอกว่าโอ้รัฐบาลชุดนี้ขับเคลื่อนด้วยแรงด่า
1: อืมแต่จริงแล้ว
0: เอาอย่างนั้นเลยเหรอ
1: เป็นจริง
0: ๆก็ดีก็ดีก็ดี
1: ไม่ต้องมีการขับเคลื่อนเรื่องพวกนี้ควบคู่ไปด้วยกันนะครับเพราะจะ
0: ถ้าไม่ฟัง
1: ก็ไม่ได้
0: ถ้าไม่ฟังเลยเนี่ยแล้วก็ตะบี้ตะบันไปเรื่อยๆเนี่ยไม่รอดไม่รอด
1: ครับส่วนในเรื่องของผู้ใช้งานนะครับสำหรับไทย iPassport เนี่ยอย่างที่บอกคือก็มีโพสต์นึงเนี่ยในโซเชียลนะครับมีการอ้างถึงว่าให้เอามาแชร์กันในสิ่งที่เจนภาพหรือว่าเจนข้อความต่างๆเอามาแชร์ว่าในส่วนที่ได้ผลลัพธ์จากในส่วนของการใช้ระบบนี้เนี่ยเป็นยังไงนะครับส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าอาจจะต้องให้ทางรัฐบาลมาดูนิดนึงเพราะว่า
0: เพราะว่า
1: บางภาพเนี่ยอย่างข้อความที่มีการเจเนเรตไปนะครับแต่สิ่งที่ได้กลับออกมาเนี่ยมันกลายเป็นมันใช้งานไม่ได้อ่ะนะครับ
0: คุณจะบอกว่าของฟรีมันดีกว่าหรอแบบนั้นไหมไม่ใช่
1: แล้วแต่คนใช้มากกว่า
0: คุณลองใช้คำสั่งเดียวกันกับไทย AI Passport กับ Gemini
1: กับ ChatGPT
0: กับ ChatGPT
1: ผมเคยทำ
0: แล้วเป็นยังไง
1: แต่ว่าอันนี้ในส่วนตัวผมนะครับ
0: อัน
1: นี้มองแบบเป็นกลาง
0: า
1: ผมใช้ ChatGPT ใช้ Gemini เนี่ยในทุกๆวันอยู่แล้ว
0: ครับ
1: มันก็เรียนรู้ผมมานานแล้ว AI เนี่ยเรียนรู้ของคุณณัฐพงษ์เนี่ยมานานแล้วแต่ในส่วนของไทย AI Passport เนี่ยผมเพิ่งใช้งานไปแค่ครั้งเดียวเอง
0: เพิ่งรู้จักเรา
1: เพิ่งรู้จักกัน
0: อันนี้เป็นไปได
1: ้ก็จะต้องทำความรู้จักกันหน่อย
0: AI เนี่ยกว่าที่คุณจะใช้งานมันได้อย่างเสถียรเนี่ยมันต้องรู้จักกับคุณก่อน
1: ครับ
0: มันจะเรียนรู้ว่าคุณเนี่ยเป็นใครแล้วคุณสั่งงานอะไรกับมันได้สักพักนึงเนี่ยมันจะเริ่มฉลาดมากยิ่งขึ้น
1: มันก็จะเรียนรู้เราไปด้วย
0: ใช
1: ่ครับแต่ว่าเราจะต้องทำความคุ้นเคยกับมันบ่อยๆอย่างผมเนี่ยเวลาคุยกับ AI ผมก็จะพูดเหมือนเป็นเพื่อนพูดกันไม่ดีผมก็ว่า
0: แต่ตรงนี้ต้องระวังนะ
1: ครับ
0: คือ AI เนี่ยเวอร์ชันฟรีกับเวอร์ชันเสียตังค์เนี่ยมันมีความแตกต่างกันถ้าเป็นเวอร์ชันฟรีเนี่ยข้อมูลส่วนตัวของคุณที่คุณใส่ไปปุ๊บเนี่ยไม่เป็นความลับเขาสามารถที่จะให้ AI ของเขาเนี่ยศึกษาและเรียนรู้และเผยแพร่ได
1: ้ครับ
0: นะฮะให้กับคนอื่นได้ด้วยนะครับอันนั้นคือเขาให้คุณใช้แต่ คุณก็ต้องให้ความลับกับเขาคลายความลับกับเขาอันนี้คือเวอร์ชันฟรีแต่ถ้าเกิดเวอร์ชันเสียตังเนี่ยความลับคือความลับเขาไม่สามารถเอาอะไรออกไปได้นะอันนี้คือความแตกต่างนะเพราะว่าคนที่บอกใช้เวอร์ชันฟรีเวอร์ชันฟรีมันก็ดีนี่แต่ว่าไอ้สิ่งที่คุณแชทออกไปสิ่งที่คุณถาม AI เนี่ยมันไม่ใช่ความลับดังนั้นการที่คุณจะเขียนอะไรไปใน AI เนี่ยสอบถามไปเนี่ยกรุณาอย่าบอกชื่อสกุลหมายเลขบัตรประชาชนหรือถ้าเป็นแนวทางในการทำธุรกิจก็ไม่ต้องไปบอกชื่อบริษัทใช้บริษัท A บริษัท B ไปงบการเงินอะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องใส่ไปเจนภาพไปในการให้เขาช่วยคิด
1: ครับ
0: เพราะมันรั่วไหลออกไปได้
1: มีความเสี่ยงอยู่นะ
0: มีความเสี่ยง
1: ผมก็ลืมคิดเรื่อง
0: คือสิ่งพวกนี้นะมันคือการใช้ความปลอดภัยทางไซเบอร์ที่เราอะมักจะมองข้ามไปเรามักจะมองข้ามไป คือตอนนี้ AI เนี่ยมีข้อมูลเยอะแล้วแล้วก็มันก็ตัดสินใจแทนเรานะครับกลายเป็นเราเนี่ยติด AI ถูกไหมฮะนั่นแหละ
1: ครับก็กลายเป็นว่าเราจะต้องดูแลด้วยนะสำหรับการใช้ AI แต่ว่าอย่างไทย AI Passport นี้นะครับก็ยืนยันนะทาง DE ออกมายืนยันว่าในการทำข้อมูลต่างๆเนี่ยจะอยู่ภายใต้กฎหมาย PDPA
0: ครับ
1: นะครับควบคู่ไปเพราะว่าในส่วนของกระทรวง DE เองก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับแต่ว่าในเรื่องของการปรับปรุงเรื่องการเจเนเรตภาพนะครับหรือว่าการทำวิดีโอการทำไฟล์ต่างๆนะ
0: อ
1: ันนี้อาจจะต้องมีการใช้เวลานิดนึงหรือว่าอาจจะต้องให้ทางฝั่งของกระทรวง DE เนี่ยไปลองใช้ไปควบคุมหน่อยนะครับเพราะว่ากระแสจากฝั่งในส่วนของผู้ที่ใช้งานจริงๆเนี่ยมีการแคปมาให้ดูเนี่ยก็บางอย่างก็ต้องปรับปรุงนะคุณทรงพล
0: ครับ
1: นะครับแต่ว่าในส่วนของการเรียนรู้ของ AI กับตัวผู้ใช้เนี่ยก็ต้องให้ระยะเวลาสักพักหนึ่งนะครับที่จะทำให้ AI เนี่ยเรียนรู้ไปกับเราด้วย
0: แต่ข้อดีคือความหลากหลายเข้าไปปุ๊บเนี่ยคือไทย AI Passport เนี่ยคือถามว่าเอ๊ะทำไมมันเจอกระแสลบเยอะจัง
1: ครับ
0: คือนั่นแหละเจอกระแสลบเพราะว่าประชาชนคาดหวังอีกแบบนึงในการที่ได้ใช้ AI เนี่ยทุกอย่าง
1: ครับ
0: เหมือนนึกว่าอ้าวผมโหลดแอปเนี่ย Gemini มาแล้วผมโหลดแอป ChatGPT ปุ๊บคุณจะอัปเกรดแอปนั้นให้เลยซึ่งความจริงหาเป็นเช่นนั้นไม
1: ่ครับ
0: คุณต้องเข้าเว็บท่า

0: าของเขาอ่ะต
1: ั
0: วฮับของเขาก็คือ Thai AI Passport
1: ครับ
0: คุณถึงจะใช้แอปต่างๆได้อันนั้นคืออันที่หนึ่งที่คนใช้ AI เนี่ยเขาผิดหวังเพราะเขาคาดหวังสูงเกินไป
1: เข้าใจอีกแบบ
0: เข้าใจอีกแบบนะฮะแล้วก็การใช้งานเนี่ยเขาก็คาดหวังว่าการทำภาพวิดีโอเนี่ยมันจะต้องได้ความละเอียดสูงแต
1: ่
0: ปรากฏว่าพอทำจริงๆแล้วเนี่ยได้480p 480p ซึ่งก็อยู่ในมาตรฐาน SD
1: ครับ
0: SD นะ
1: ยุคนี้มันต้อง 1080 เนาะ
0: HD
1: ครับ
0: คืออย่างน้อยเนี่ย
1: 720
0: อย่างน้อย720ใช่หรือ 1080
1: ครับ
0: ต้องไป 4K นะฮะ
1: ครับ
0: เขาก็อยากจะได้ตรงนี้แล้วก็มันก็มีการจำกัดว่า10ครั้งต่อวันอะไรอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: คือการใช้งานจริงเนี่ยเขาอยากใช้ปลดล็อกอะไรมากกว่านั้นแต่ผมเชื่อว่า DE ก็ฟังแล้วล่ะคำถามอยู่ว่าความคุ้มค่าเนี่ยของโครงการนี้เราวัดจากอะไร
1: ครับ
0: ถ้าคุณวัดจากอะไรจำนวนคนลงทะเบียนหรือจำนวนคนใช้หรือ
1: มองว่านะอันนี้ในมุมมองตัวผมเองผมคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของจำนวนคนใช้
0: ผมมองอีกแบบหนึ่งผมว่าสมมติคนลงทะเบียน1ล้านคน
1: ครับ
0: คน activate เนี่ย 100,000 กว่าคน
1: ครับ
0: 100,000กว่าคนคุณต้องตีอีกนะว่า 100,000 คนเข้ามาใช้ปุ๊บก็อาจจะเลิกใช้เลยก็ได
1: ้
0: เหมือนผมอะเข้าไปปุ๊บเฮ้ยผมไม่ ผมผิดหวังอะผมก็ไม่เอาละผมใช้ตัวฟรีดีกว่า
1: ผมเนี่ยไปใช้ครั้งเดียวอะไรว่าอันนี้ผมในมองผมนะผมใช้ครั้งเดียวแต่ว่าพอไปใช้ครั้งแรกเนี่ยมันไม่เป็นไปตามที่เราเคยทำผมก็เลยไม่ได้เข้าอีกรอบเลย
0: นะมันก็จะมีเป็นบางส่วนนะก็คือพูดได้ง่ายรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่อ่ะตรงนี้ DE เนี่ยเขาคงจะต้องปรับปรุงคือการประเมินตอนนี้มันเร็วไปสำหรับจะบอกว่าเฮ้ย Thai AI Passport เนี่ยมันดีไม่ดียังไงดูแค่ตัวเลขคนลงทะเบียนหรือคนที่ใช้จริงหรือว่าคนที่ activate เนี่ยหรือเข้าไปเรียนแล้วนะมีหลักสูตรให้เรียนด้วย
1: ครับ
0: อันนี้ก็คือไม่ใช่ตัวเลขที่จะสามารถประเมินความคุ้มค่าของโครงการนี้ได้ตัวเลขที่จะสามารถประเมินความคุ้มค่าของโครงการนี้ได้เนี่ยคือคนที่เข้าไปใช้งานปุ๊บเนี่ยเปลี่ยนวิถีชีวิตตนเองได้อย่างไรพอใช้ AI ปุ๊บเนี่ยทำให้เขามีงานใหม่เพิ่มมากขึ้นทำให้เขามีอาชีพใหม่เพิ่มมากขึ้นผมเป็นเจ้าของกิจการทัวร์หรือว่ากิจการเกี่ยวกับโรงแรมผมเอา AI เนี่ยไปออกแบบแผ่นพับหรือว่าทำป้ายประชาสัมพันธ
1: ์
0: หรือว่าจะไปโฆษณาในทางออนไลน์ได้โอเคอย่างนี้แหละเขาเรียกว่า AI เปลี่ยนชีวิตทำให้ชีวิตคุณง่ายขึ้นพัฒนาทักษะอะไรต่างๆของคุณได้ใช่ไหมครับทำให้เวลาในชีวิตของคุณเหลือมากขึ้น
1: ครับ
0: ตรงนี้จะเป็นตัวชี้วัดมากกว่านะครับมากกว่าในเชิงปริมาณว่าคนลงทะเบียนเท่าไหร
1: ่
0: ใช้เท่าไหร่ดูผลตอบรับว่า AI เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนชีวิตคนที่เขาลงทะเบียนเข้ามาเนี่ยอย่างไรกันบ้างเกิดอาชีพใหม่มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ลดเวลาในการทำงานมากน้อยแค่ไหน
1: ต่อยอดทางธุรกิจหรือว่าต่อยอดในการดำเนินชีวิตยังไงบ้าง
0: เหนือสิ่งอื่นใดก็คือว่าเราจะต้องเพิ่มประสิทธิภาพของ AI ที่ตอนนี้เนี่ยก็ถูกติติง
1: ครับ
0: ตอนนี้ถูกติติงว่าพอเวลาใช้งานจริงปุ๊บไม่เป็นไปตามที่คาดหวังอาจจะเป็นการคาดหวังที่สูงเกินไปก็ได
1: ้
0: นะอาจจะเป็นการคาดหวังที่สูงเกินไป
1: เพราะคำว่าโปรและฟรีไงคุณสมพล
0: ใช่คำว่าโปรและฟรีเราก็เข้าใจว่าแอปพลิเคชันเนี่ยมันจะต้องอยู่ในระดับที่
1: คือใช้ได้เลยอ่ะ
0: เสียตังค์เดือนละ600แล้วใช้ได้
1: ครับ
0: แต่ปรากฏว่ามันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่เราคิด
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้เดี๋ยวผมเชื่อว่า
1: พี่อีรับฟังอยู
0: ่เร็วไปเกินกว่าที่เราจะประเมินเขา
1: ครับ
0: นะฮะผมเชื่อว่าก็เดี๋ยวจะต้องมีการปรับปรุง Thai AI Passport แน่นอน
1: ครับ
0: อยู่อย่างนี้ต่อไปไม่ได้นะฮะเขาจะต้องมีการปรับปรุงแน่นอนนะครับก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทางDE เขา
1: ครับพูดถึงเรื่อง DE นะครับเมื่อสักครู่เรานำเสนอในเรื่องของการที่คุณรักชนกฝ่ายค้านนะครับไปยื่นเรื่องกับปปช.ร้องเรียนในกรณีของ Thai AI Passport นะครับไปถามในส่วนของผู้ที่รับผิดชอบโครงการนี
0: ้
1: นะครับคุณชัยชนกชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนะครับก็มีการพูดถึงนะในประเด็นที่ทางคุณรักชนกแล้วก็ในส่วนของผู้ที่มีการนำไปยื่นหนังสือร้องเรียนนะครับที่ปปช.เพื่อเอาผิดนี่แหละนะครับถามว่าคุณชัยชนกเนี่ยมีความกังวลไหมกับปมล็อกสเปคโครงการ Thai AI Passport นะครับคุณชัยชนกบอกว่าไม่กังวลเลย เพราะว่าไม่ได้ทำผิดอะไรนะครับไม่ได้ทำผิดกฎหมายหากมีกระบวนการใดๆที่ต้องไปชี้แจงก็พร้อมนะครับที่จะเข้าร่วมในการชี้แจงและก็ยืนยันว่าไม่มีข้อกังวลใดๆเลยนะครับส่วนความมั่นใจในการตอบข้อซักถามกับทางปปช.ถ้าหากมีการเรียกไปนะครับ
0: ค
1: ุณชัยชนกบอกว่าก็ให้ตามความเป็นจริงทุกอย่างนะครับเพราะว่าคุณชัยชนกเนี่ยมั่นใจว่าทางคุณชัยชนกเองเนี่ยไม่ได้ทำผิดอะไรแล้วก็ไม่ได้กังวลกับเรื่องนี้กรณีที่ทางคุณรักชนกท้าให้ปลัดดีอีหากอยากฟ้องก็ดำเนินการฟ้องได้เลยหมายถึงว่าจะฟ้องกลับ
0: ค
1: ุณรักชนกนี่แหละนะครับคุณชัยชนกบอกว่าก็เป็นประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่ไม่ทราบนะครับถามผู้สื่อข่าวกลับด้วยนะครับว่าทำไมปลัดจะต้องฟ้องเพราะว่าได้ปฏิบัติหน้าที่ตามในส่วนของชั้นกรรมาธิการ
0: ปลัดจะต้องฟ้องหรือเขาจะฟ้องปลัด
1: นี่ทำไมปลัดจะต้องฟ้องกลับ
0: อ๋อฟ้องกลับ
1: นะครับเพราะว่าก็คือทำตามที่กรรมาธิการมีการทำปฏิบัติหน้าที่แล้วนะครับแล้วเราเองก็ปฏิบัติตามหน้าที่ตนจึงไม่เห็นว่าเหตุใดที่จะต้องฟ้องร้องอะไรกันนะครับเนื่องจากว่าฝ่ายค้านเนี่ยก็มีหน้าที่ตรวจสอบอยู่แล้วนะครับก็เป็นหน้าที่ไปส่วนฝ่ายรัฐบาลก็ปฏิบัติหน้าที่ในกรอบของกฎหมายก็ไม่จำเป็นว่าจะต้องมีการมาฟ้องร้องอะไรกันนะครับในส่วนของการสื่อสารเนี่ยแม้ว่าจะมีการไม่ให้เกียรติกันอยู่แต่ว่ามีการข่มขู่ตรงนี้เนี่ยตนเองก็มองว่าเป็นเรื่องของบุคลิกมากกว่านะครับตนเชื่อว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งปลัดกระทรวงดีอีหรือว่าราชการในกระทรวงดีอีเองนะครับข้าราชการที่ดูแลในเรื่องนี้เนี่ยที่อยู่ในการกำกับดูแลของทางคุณชัยชนกเองเนี่ยไม่คิดจะฟ้องกลับแน่นอนนะครับไม่คิดที่จะฟ้องร้องเรื่องพวกนี้ก็อาจจะเสียความรู้สึกอาจจะไม่ความร่วมมือแต่ว่าทำในส่วนของเรื่องนี้เนี่ยตามกรอบกฎหมายแน่นอนนะครับนอกจากนี้ก็ยังมองว่าการนำเรื่องไทย AI Passport เนี่ยมาโจมตีในเรื่องของการเมืองบ่อยครั้งคุณชัยชนกเองก็บอกว่าก็คงแล้วแต่มุมมองของแต่ละคนนะครับมุมนึงก็อาจจะมองว่ารุนแรงเป็นเป้าแต่ทางคุณชัยชนกเองคิดว่าใช้วิกฤตนี้เป็นโอกาสดีกว่าแล้วก็ได้รับความสนใจจากประชาชนก็จะทำให้เห็นนะครับแล้วก็รับรู้โครงการนี้มากขึ้นด้วยเพราะว่าถ้าเป็นประเด็นดังกล่าวเนี่ยแน่นอนถ้ามองในอีกมุมนึงนะครับในเรื่องของการที่มีการพูดถึงในพื้นที่สื่อเนี่ยแน่นอนคนก็จะรู้จักไทยไอพาสปอร์ตมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นการมองวิกฤตให้เป็นโอกาสของทางรัฐมนตรีดีอีนะครับแล้วก็ในส่วนของการลองใช้งานต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเจตนาใดก็ตามนะครับตนก็เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้ที่ได้ใช้โครงการนี้นะครับอันนี้ก็เป็นข้อความเบื้องต้นนะที่ทางคุณชัยนกออกมาชี้แจงนะครับกระแสในสังคมก็เกิดขึ้นเยอะนะในเรื่องของการเปรียบเทียบเรื่องการใช้ของทางฟรีแอปกับทางไทยไอพาสปอร์ตเนี่ยมีการไปตรวจสอบอันนี้นักข่าวก็ไปถามเหมือนกันนะครับเปรียบเทียบในเรื่องของการประมวลผลลักษณะการตอบแบบฟรีมีการใช้งานมาตลอดตอบไม่เหมือนกับไทยไอพาสปอร์ตซึ่งแน่นอนคุณชัยชนกบอกว่าไม่เหมือนกันอยู่แล้วเพราะของฟรีเนี่ยมีการใช้งานมานานนี่มองเหมือนกันกับผม
0: ใช่
1: นะครับเพราะว่าก็มีการเรียนรู้กันมาก่อนหน้านั้นแล้วนะครับส่วนไทยไอพาสปอร์ตเนี่ยก็ยังไม่ได้มีการถ่ายโอนข้อมูลที่คุณเคยไปคุยกับแชท GPT แม้ว่ามีการลงอีเมลเนี่ยเป็นอีเมลเดียวกันก็แล้วแต่ว่าไม่ได้มีการถ่ายข้อมูลมานะครับก็อย่างที่บอกคือฟรีเนี่ยก็มีการเรียนรู้กันมานานแล้วนะครับส่วนในเรื่องของการเรียนรู้กับทางไทยไอพาสปอร์ตเนี่ยก็คงจะต้องให้ระยะเวลาสักระยะหนึ่งในการเรียนรู้ผู้ใช้งานกับตัวระบบของมันนะครับที่จะได้ควบคู่ไปด้วยกันนะครับอันนี้ก็อย่างที่บอกนะครับว่าการถามคำถามที่มีประมาณน้อยกว่ามากเนี่ยไม่ได้อยู่กับว่าสู้ของฟรีไม่ได
0: ้คือวิธีการเอาแบบกลางๆเลยนะ
1: ครับ
0: คุณลองถามดูสิในไทย AI Passport ไทย AI Passport ดีกว่าอันอื่นยังไง ยังไม่เคยลองนะ ยังไม่เคยลองว่าเขาจะตอบยังไงนะน่าสนใจแล้วก็นั่นแหละก็คือโครงการนี้ก็เร็วเกินไปเกินกว่าที่จะประเมิน
1: ครับ
0: เพราะว่าเพิ่งใช้เนี่ยมาได้3วันแล้วก็เชื่อว่าจะต้องมีการปรับปรุงอะไรในหลายสิ่งหลายอย่าง
1: ครับ
0: นะครับให้สอดคล้องกับวิถีแล้วก็ความต้องการของประชาชนนะฮะนี่คือไทย AI Passport ฮะ
1: ครับ
0: ส่วนไทยช่วยไทย Plus ครับเมื่อวานนี้เขาบอกโอ้โหคึกคักฮะรับเดือนสุดท้ายนะครับ
1: ครับ
0: ไม่ต่อเฟส2แล้วมั้งฮะไม่น่าจะต่อนะครับ 60 40นะฮะก็คือไทยช่วยไทย plus เดือนสุดท้ายแล้วเมื่อวานนี้ได้ยินนะฮะ
1: ครับ
0: มีคนก็บอกไปใช้เสียหนูกันอะไรคืออะไร คือไปใช้ไทยช่วยไทยพลัสแต่เขาใช้คำว่าไปใช้เสียดูกันเดือนสุดท้ายแล้วนะฮะนี่ก็คือไทยช่วยไทยพลัสปรากฏว่าโอ้โหคึกคัก
1: ค
0: ึกคักที่ไหนที่ยะลาที่ยะลาเนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยแหล่งรวมอาหารเช้ายอดนิยมเนี่ยที่ตลาดนะครับบอกว่าโอ้คึกคักมากเลยครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยก็ได้รับเงิน 1,000 บาทตั้งแต่ช่วงเช้าออกมาใช้สิทธิ์ตามโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะครับทำให้โครงการนี้เนี่ยช่วยให้ร้านค้าในชุมชนในพื้นที่เนี่ยขายดีอย่างต่อเนื่องฮะ
1: ครับก็60-40ครับเดือนนี้เดือนสุดท้ายนะครับก็ใครที่ยังไม่ได้ใช้นะไปเปิดใช้หน่อย
0: ไม่พอครับไม่พอ
1: นะครับแล้วก็อีกหนึ่งโครงการไทยช่วยไทยพลัสเช่นเดียวกันแต่ว่าเป็นกรณีของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
0: ครับ
1: นะครับก็จะได้ 1,000 บาทนะครับในเติมในบัตรแล้วก็ไปซื้อร้านค้าธงฟ้านะครับก็เป็นเดือนสุดท้ายแล้วนะครับแต่ในเรื่องของการคาดการณ์ว่าจะมีเฟสใหม่ไหมเนี่ยก็เห็นมีข่าวออกมาอยู่นะแต่ในเรื่องของความชัดเจนเนี่ยยังไม่ชัวร์
0: ผมเดานะไม่
1: ม
0: ีเพราะว่ารัฐบาลชุดนู้นอ่ะคนละครึ่งคนละครึ่งสองรอบจำได้ไห
1: ม
0: เขาก็ไม่ต่อ
1: ครับ
0: เขาก็ไม่ต่
1: อ
0: เพราะว่าคือมันต้องหาผลิตภัณฑ์อื่นแล้วแหละในการที่จะดูแลเยียวยาประชาชนให้มันยั่งยืนกว่านี
1: ้ต้องมาดูว่าในส่วนของ GDP ที่มีการ
0: คือเงินที่ลงไปเนี่ยตรงนี้เป็นการแก้ไขปัญหาระยะสั้นนะฮะในการที่จะได้รับผลในการได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ขึ้นราคาจากตะวันออกกลางซึ่ง4เดือนผมมองว่าเพียงพอแล้วนะ4เดือนเนี่ยเพียงพอแล้วลดค่าครองชีพของประชาชนต่อไปเนี่ยเราก็ต้องเดินหน้ากันแล้วล่ะว่าเราจะช่วยเหลือประชาชนได้ยังไงในเรื่องของภาระหนี้สินที่มีอยู่ณตอนนี
1: ้
0: นะครับเขาบอกว่าภาระหนี้ของคนไทยเนี่ยโอ้โหแต่อะไรก็เป็นหนี
1: ้
0: นะฮะ
1: นะส่วนในเรื่องของอีกเงินกู้ก้อนหนึ่งเนี่ยก็ต้องออกมาพูดถึงกันแล้วนะครับเพราะว่ากู้นานแล้วนะ
0: ครับ
1: แต่ว่าในเรื่องของแผนเนี่ยยังไม่ได้มีการเคาะออกมา
0: 400,000 ล้านเหรอ
1: 400,000 ล้านเนี่ยเป็น200,000 ล้านเนี่ยเป็นในส่วนของไทยช่วยไทยพาส
0: ครับ
1: นะครับแล้วก็อีกอันนึงก็คือพลังงานสะอาดโครงสร้างพลังงาน
0: ครับ
1: นะครับก็น่าจะต้องมีการขับเคลื่อนเรื่องนี้อย่างจ
0: ริ
1: งจัง
0: มีเพียงแต่ว่าตอนนี้มันยังไม่เสด็จน้ำ มันยังไม่เสด็จน้ำโครงการอะไรต่างๆเนี่ยก็ได้เห็นแต่ภาพรวมฝ่ายค้านก็ติงเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยโครงการ200,000 ล้านเนี่ยกระดาษแผ่นเดียวเองเหร
1: อ
0: ก็บอกว่ายังไม่เสร็จ
1: ครับ
0: เดี๋ยวยังไงก็ต้องแจกแจงกันออกมาไม่ได้ตีเช็คเปล่าแต่อย่างใดนะ
1: ครับเห็นว่าเมื่อวานนี้มีการพูดถึงในเรื่องของโฆษกรัฐบาลใหม่ด้วยใช่ไหมครับคุณสมบ
0: ัติโฆษกรัฐบาลใหม่คนปัจจุบันคือคุณรัชดาธนาดิเรก
1: ครับ
0: นะฮะรัชดาธนาดิเรกมีกระแสข่าวว่าจะมีคนใหม่มาคือนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือหมอเอกฮะที่เป็นคนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองแล้วก็เป็นส.ส.มาก่อนนะครับซึ่งจะนำเข้าสู่การประชุมครม.ในสัปดาห์หน้า
1: ครับ
0: นะฮะคือเท่าที่ผมทราบนะ
1: ครับ
0: คุณหมอเอกเนี่ยเขาสายตอบโต้สายตอบโต้นึกถึงคุณธนกรวังบุญคงชนะออกไหมแนวนั้นแนวสายตอบโต้แรมโบ้อีสานแนวนั้น
1: ค
0: ือตอบโต้ในทางการเมืองนะฮะส่วนคุณรัชดาเนี่ยก็จะเป็นนักวิชาการแล้วก็มีการเล่าประเด็นอะไรต่างๆที่กระชับเข้าใจง่ายนะครับบุคลิกคนละแบบไม่ใช่คุณรัชดาไม่ดีแต่ว่าเรื่องของการตอบโต้ในทางการเมืองรัฐบาลอาจจะต้องการผู้เล่นเนี่ยที่มีความประสบการณ์ในทางการเมืองแล้วก็สามารถตอบโต้เนี่ยเรื่องที่ฝ่ายค้านพูดออกมาเนี่ยได้ถึงพริกถึงขิงมากกว่านั้นส่วนคุณรัชดาได้ข่าวว่าจะไปอยู่เป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกนะฮะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรอมติครม.สัปดาห์หน้าก่อนนะครับ
1: ครับต้องติดตามกันต่อนะครับสำหรับโฆษกรัฐบาลท่านใหม่นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสำหรับบันทึกสถานการณ์ครับพวกเราสองคนต้องลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9 นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลแก้ปัญหาส่งออกโตแต่รายได้ไม่กระจายมุ่งผลักดันผู้ประกอบการ SMEs อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวน ทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: พ่อค่าเทอมลูกยังไม่ครบมีคนทักมาบอกกู้ได้ทันทีไม่เช็คเครดิตด้วย
8: เดี๋ยวก่อนดูให้ดีถ้าให้โอนนั่นไม่ใช่เงินกู้แต่คือมิจฉาชีพ
7: เขาบอกไม่รีบโอนเดี๋ยวสิทธิ์หลุดจะเอาเงินจากไหนล่ะ
8: เขาเร่งเพราะอยากให้เราพลาดโอนแล้วเงินหายลูกก็ไม่ได้เรียน
7: จริงด้วยเกือบโดนแล้วน่ากลัวจริงๆมิจฉาชีพพวกนี้
3: รัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลแก้ปัญหาส่งออกโตแต่รายได้ไม่กระจายมุ่งผลักดันผู้ประกอบการ SME เกษตรกรและแรงงานรับประโยชน์จากการค้าอย่างทั่วถึง
9: เรื่องสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคม2569จะขยายตัวถึงร้อยละ 21.6 แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขณะที่ผู้ประกอบการ SME มีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกเพียงร้อยละ14รัฐบาลจึงปรับเปลี่ยนนโยบายมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้คนไทยอย่างแท้จริงผ่านการขับเคลื่อน3สมดุลได้แก่สมดุลตลาดเร่งกระจายตลาดส่งออกลดการพึ่งพาการตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มสินค้าอาหารสุขภาพและสินค้ามูลค่าสูงเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกสมดุลสินค้ามุ่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศหรือ local content โดยยกระดับสินค้าเกษตรจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปและใช้วัตถุดิบรวมถึงแรงงานในประเทศมากขึ้นและสมดุลรายได้ทลายข้อจำกัดด้านเงินทุนมาตรฐานและเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ SME กว่า 22,000 รายพร้อมผลักดันเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งออกรายใหญ่ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
3: กระทรวงสาธารณสุขชี้แจงสถานการณ์โควิด -19 ยืนยันยังไม่น่าวิตกแม้ตัวเลขขยับตัวสูงขึ้นแต่สถิติป่วยตายลดลงเหลือเพียงร้อยละ 0.02 เน้นย้ำมาตรการ DMH และการคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง
10: แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียจนสร้างความวิตกกังวลแก่ประชาชนเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ของประเทศไทยว่าปัจจุบันโควิด -19 ถือเป็นโรคประจำถิ่นที่ยังคงพบผู้ป่วยได้เป็นประจำในพื้นที่แต่อาการไม่ได้มีความรุนแรงและอาจเกิดการระบาดเป็นช่วงๆโดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่โรคติดเชื้อระบาดทางเดินหายใจแพร่ระบาดได้ง่ายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาพบตัวเลขผู้ป่วยสะสมประมาณ 99,000 รายโดยเริ่มเห็นแนวโน้มขยับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นตามฤดูกาลแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการแพร่ระบาดในช่วง3ปีที่ผ่านมาระหว่างปี2566ถึง2568จำนวนผู้ป่วยรวมยังคงน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญอัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปี2569มีผู้เสียชีวิตรวม15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.02 เท่านั้นนพศรแก้วคำรายงาน
3: จังหวัดลพบุรีร่วมกับคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจัดทำแผนปฏิบัติการปี2571ผ่านระบบ Thai Water Plan รวมถึงมาตรการรับมือฤดูฝน9มาตรการ และสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดลพบุรีนายวีรพงษ์ริดรอดผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีประชุมคณะอนุกรรมการทรัพยากรน้ำจังหวัดลพบุรีพิจารณาแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านทรัพยากรน้ำประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2571โดยบูรณาการข้อมูลผ่านระบบ Thai Water Plan ของจังหวัดลพบุรีเพื่อยกระดับการบริหารจัดการน้ำให้เป็นระบบและมีประสิทธิภาพพร้อมทั้งติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่และกำชับการขับเคลื่อน9มาตรการรับมือฤดูฝนอย่างเคร่งครัดเน้นย้ำและมอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนโดยเฉพาะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรืออปท.บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญสูงสุดกับระบบการแจ้งเตือนภัยประชาชนที่ต้องรวดเร็วแม่นยำและเข้าถึงทุกพื้นที่เสี่ยงตลอดจนเตรียมความพร้อมด้านเครื่องจักรกลและกำลังพลให้สามารถออกปฏิบัติงานช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุอุทกภัยน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเพื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

0: วิทยุอะไรล่ะ
1: Everyday English
2: โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรัตน์หวานจิต

0: วัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการ Everyday English and thank you for joining the program and learning English together here ขอบคุณที่เข้ามาร่วมเรียนรู้ภาษาอังกฤษด้วยกันนะคะ phrasal verb หรือว่าคำกริยาที่มักจะมาเป็นคู่กับคำบุพบทนะคะเขาจะมีความหมายหลายอย่างนะคะในภาษาอังกฤษแล้วก็มีหลายคำที่คนไทยเหมือนจะนำมาใช้แต่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ความหมายที่ตรงกับภาษาอังกฤษหรือว่าเจ้าของภาษาเขาใช้กันเลยทีเดียวนะคะคำหนึ่งที่เห็นได้ชัดล่ะคือคำว่า in เนาะเวลาคุณผู้ฟังจะพูดว่าฉันอินมากเลยนะฉันฟังรายการแล้วหรือว่าฉันดูหนังหรือว่าฉันเห็นดารานักแสดงคนนี้เขาเล่นเรื่องนี้แล้วฉันอินกับเรื่องมากเลยภาษาไทยเราใช้คำว่า inแต่นั่นคือภาษาไทยที่ไปยืมภาษาอังกฤษมาแต่ไม่ตรงกับภาษาอังกฤษนึกออกไหมคะก็คือว่าถ้าภาษาอังกฤษคำนี้จะต้องเป็นคำว่า I am into something I am into something into I N T O ค่ะ into ฉันรู้สึกมีความรู้สึกร่วมไปกับเรื่องนี้ฉันรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่ดึงดูดใจฉันรู้สึกสนใจมากหรือว่าแม้แต่ความสนใจงานอดิเรกของเราค่ะเราก็ใช้ into สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นได้นะคะหรือถ้าคุณผู้ฟังคลั่งไคล้ดนตรีวงดนตรีเกาหลีบอยแบนด์อะไรทั้งหลายที่จะต้องไปดูคอนเสิร์ตให้ได้นะคะก็ I am really into K-pop อย่างเงี้ยค่ะคุณฟังอาจจะพูดเช่นนั้นได้ฉัน I'm really into K-pop ฉันชอบวงป๊อปของเกาหลีมากเลยชอบแบบนักแสดงหรือว่าดารานักร้องอะไรของเกาหลีในแนวของ K-pop มากก็ใช้คำว่า into นะคะนี่แปลว่าคลั่งไคล้หลงไหลแล้วก็มีความฝักใฝ่ในเรื่องนี้มากมีความสนใจและพร้อมจะศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมนะคะใช้คำว่า into เหมือนกันหรือว่าหากคุณผู้ฟังชอบเรียนภาษามากก็คือ I'm into languages ก็ได้ค่ะใช้คำว่า I am into languages คือสนใจพอใครมาพูดเรื่องภาษาใหม่เขามีวิวัฒนาการอะไรยังไงแล้วก็รู้สึกฟังแล้วมันมีความรู้สึกอยากจะมีส่วนร่วมอยากจะเกี่ยวข้องก็ใช้คำว่า I'm into something นะคะส่วนคำว่า am in ภาษาอังกฤษก็มีค่ะถ้าพูดว่า am in เราจะนึกถึงคำว่า in แล้วก็นึกถึงคำว่า out นะคะ in แปลว่าไหน out แปลว่านอก in แปลว่าเข้า out แปลว่าออกจะเป็นคู่คำแบบนี้หากคุณผู้ฟังพูดว่า am in ถ้าดูหนังฮอลลีวูดอะไรทั้งหลายนะหนังแบบว่าแนวมีแก๊งสเตอร์มีพวกแบบเข้าไปร่วมวงกันไม่จะทำเรื่องอะไรนะหรือว่าเด็กวัยรุ่นคุยกัน am in เนี่ยฉันเอาด้วยฉันร่วมด้วยฉันเข้าร่วมพวกกับเธอด้วยคือฉัน am in ตัดสินใจแล้วฉันขอร่วมวงด้วยละกัน am in นะคะใช้คำว่า am in แปลว่าร่วมด้วยมีส่วนร่วมด้วยแล้วก็เข้าเป็นพวกด้วยค่ะใช้คำว่า in นะคะก็มีความต่างนิดนึงนะคะถ้าพูดว่า am in แปลว่าฉันเป็นหนึ่งในนั้นแต่ am out ฉันขอไม่ร่วมด้วยนะจะมีแบบคนที่แบบโอ้รู้สึกไปทำการเรื่องนี้เหรอฉันไม่เห็นด้วยนะ sorry I'm out ขอไม่เอาด้วยนะคะคุณผู้ฟังสามารถใช้ได้เลยค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่พูดว่า I'm into สิ่งใดสิ่งหนึ่งนั่นแปลว่าฉันมีใจชอบสิ่งใดเป็นพิเศษนะคะลองใช้ดูนะคะไม่ยากเลยค่ะฝึกไปเรื่อยๆนะคะ into something จะแปลว่าปลดปานคลั่งไคล้ฟังแล้วก็มีความเห็นร่วมไปด้วยค่ะหากคุณผู้ฟังจะแนะนำรายการเชิญเลยค่ะอีเมลที่ wwarart@wuu.ac.th หรือว่าโทรศัพท์ก็0756720018 See you next time Everyday English
1: คุณทราบหรือไม่ว่าอุบัติเหตุเกิดขึ้น70,000กว่าครั้งต่อปีทุกๆวันจะมีอุบัติเหตุที่เกิดขึ้น200กว่าครั้งต่อวันเราไม่สามารถหยุดอุบัติเหตุได้แต่เราสามารถบรรเทาความเสียหายได้ด้วยพ.ร.บ.ที่พร้อมคุ้มครองคุณและคู่กรณีทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุ
2: เพราะชีวิตคนต้องมาก่อนพ.ร.บ.ไม่ต้องรอเดี๋ยว1186สายด่วนประกันภัยสนับสนุนโดยค.ป.พ.
3: อุทกภัยภัยจากปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงที่จะไม่ให้เกิดขึ้นได้ซึ่งล้วนส่งผลกระทบต่อชีวิตทรัพย์สินและกระจายความเสียหายออกไปเป็นวงกว้าง
4: แม้เราไม่อาจหลีกเลี่ยงภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้นได้แต่เราสามารถหาวิธีลดความรุนแรงและบรรเทาผลกระทบและความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได
3: ้เตรียมพร้อมรับมือกับสภาวะน้ำท่วมฉับพลันด้วยสติและหัวใจที่เข้มแข็งพัฒนาความรู้ติดตามข่าวสารและเมื่อเกิดภัยใส่ใจต่อคำเตือนปฏิบัติตามมาตรการป้องกันสาธารณภัยอย่างเคร่งครัด
4: และอย่าลืมจัดเตรียมสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้ยามฉุกเฉินเรียนรู้วิธีป้องกันปฏิบัติตนให้ถูกต้องเมื่อเกิดภัย
3: รู้ภัยเข้าใจรับมือได้ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต5กรมประชาสัมพันธ์
5: รักสามัคคีกันไว้ประเทศไทยจะเข้มแข็งมั่นคงจากนี้ไปขอเชิญท่านติดตามรับฟังรายการคุยข่าว9โมงค่ะ
6: ครบทุกประเด็นเด่นทุกเหตุการณ์ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวตอบโจทย์ทุกยุทธศาสตร์จากรัฐสู่ประชาชนในรายการคุยข่าว9โมงทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์9นาฬิกา10นาทีถึง10นาฬิกาทางสวทฝั่งอ่าวไทยสวทชุมพร FM 100 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวททุ่งสงFM 97 MHz และสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz
7: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะเข้าสู่รายการคุยข่าว9โมงค่ะเรามาเจอกันเป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้ค่ะวันนี้มาเจอกันวันพุธกลางสัปดาห์พุธที่2เดือนกันยายนพุทธศักราช2569นะคะวันนี้ตรงกับแรม5ค่ำเดือน9ปีมะเมียคุณผู้ฟังคะอยู่กับมุกค่ะออนปวีวงวชิราผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีค่ะในการคุยข่าวก็มงของเราสวทสุราษฎร์ธานีเป็นแม่ขายนะคะส่งเสียงส่งสัญญาณค่ะ ไปยังพื้นที่6จังหวัดขออภัยค่ะ3จังหวัดผ่าน6สวทด้วยกันคุณผู้ฟังคะจังหวัดแรกก็คือจังหวัดชุมพรผ่านทางสวทชุมพรค่ะจังหวัดที่2ก็คือจังหวัดนครศรีธรรมราชผ่านทางสวทนครศรีธรรมราชและสวททุ่งสงนะคะและจังหวัดที่3ค่ะคือจังหวัดสุราษฎร์ธานีผ่านทางสวทสุราษฎร์ธานีสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้และสวทเกาะสมุยนั่นเองค่ะส่วนอีกหนึ่งช่องทางที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้มาร่วมจัดรายการสดๆไปพร้อมๆกับมุกนั่นก็คือทางเพจ Facebook Live สวทจุดสุราษฎร์ธานีนะคะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์หรือร่วมรายงานสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่ที่ท่านอยู่อาศัยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะอย่างเช่นเคยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้ก็ยังมีหลากหลายประเด็นข่าวสารที่ยังคงต้องติดตามกันนะคะเมื่อวานนี้ก็เสร็จสิ้นกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับการประชุมสัญจรครม.สัญจรนอกสถานที่ครั้งแรกที่จังหวัดสงขลานายกอนุทินเลือกจังหวัดสงขลาเป็นจังหวัดแรกที่ออกมาครม.สัญจรกันนะคะด้วยการเล็งเห็นความสำคัญในหลายๆด้านโดยเฉพาะเรื่องของการค้าเศรษฐกิจความสงบในพื้นที่แล้วก็การยกระดับคุณภาพชีวิตพี่น้องประชาชนรวมถึงการป้องกันเรื่องของอุทกภัยและภัยพิบัติต่างๆที่ถือว่าเป็นฝันร้ายมากๆในปีที่ผ่านมานะคะปีนี้หวังว่าเหตุการณ์จะไม่ซ้ำรอยด้วยเรื่องของมาตรการต่างๆที่ภาครัฐระดมสรรพกำลังแล้วก็เรื่องของการเตรียมเครื่องไม้เครื่องมือการเตรียมแผนต่างๆเพื่อรองรับอุทกภัยที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่5จังหวัดชายแดนใต้ของเรานะคะได้แก่จังหวัดสงขลาสตูลค่ะยะลาปัตตานีแล้วก็นราธิวาสนั่นเองค่ะเดี๋ยวยังไงวันนี้รายการของเราจะคัดเรื่องของมติครม.เด่นๆ2มติมาแล้วคุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยจากการประชุมครม.นอกสถานที่เมื่อวานนี้นะคะแต่ก่อนที่จะไปติดตามในเรื่องข่าวสารภาพรวมความเคลื่อนไหวข่าวสารที่เกิดขึ้นในประเทศแล้วก็ใน3จังหวัดของเราค่ะไม่จะเป็นชุมพรนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดสุราษฎร์ธานีเรามาติดตามในเรื่องของพยากรณ์อากาศประจำวันกันก่อนนะคะขอทักทายเนาะคุณผู้ฟังที่ฟังกันผ่านทางวิทยุด้วยรวมถึงฟังผ่านทาง Facebook Live กันด้วยค่ะมาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันก่อนคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะคะก็จะมีฝนหรือว่าฝนฟ้าคะนองในบางพื้นที่คุณผู้ฟังคะลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญเนี่ยในเรื่องของฝนฟ้าคะนองในวันนี้นะคะก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้เนี่ยกำลังค่อนข้างแรงค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนนะ ะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือค่ะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยนะคะดูกันต่อที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกดูจอเป็นรายฝั่งกันบ้างมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ค่ะตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะส่วนตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรดูที่ฝั่งตะวันตกกันต่อนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกวันนี้มีฝนประมาณ 30% ของพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรค่ะส่วนตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงมานะคะลมตะวันตกเฉียงใต้ค่ะความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูจอเป็นรายจังหวัดกันบ้างเริ่มต้นที่จังหวัดชุมพรกันก่อนค่ะชุมพรวันนี้จะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 30% ของพื้นที่ค่ะส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณอำเภอท่าแซะสวีและพะโต๊ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะคะจากชุมพรค่ะมาดูที่นครศรีธรรมราชกันต่อนครศรีวันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 20% ของพื้นที่ค่ะน้อยกว่าชุมพรนะคะส่วนมากจะอยู่ที่บริเวณอำเภอนพิตำพิปูนฉวังถ้ำพนราทุ่งใหญ่และก็บางขันค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะดูกันต่อที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสุราษฎร์วันนี้มีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองค่ะประมาณ 20% ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอท่าชนะชัยยาท่าช้างวิภาวดีบ้านตาขุนพนมพระแสงและชัยบุรีค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายขึ้นเกาะกันไปที่อำเภอเกาะสมุยนะคะเกาะสมุยมีอากาศร้อนในตอนกลางวันกับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 10% ของพื้นที่ค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรวันนี้ค่ะอย่างไรก็ถือว่ายังคงต้องเฝ้าระวังนะคะแล้วก็ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและก็ลมกระโชกแรงด้วยส่วนชาวเรือค่ะควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงนะคะการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองด้วยเกาะสมุยสักเล็กน้อยคุณผู้ฟังคะวันนี้จะมีฝนน้อยกว่าจังหวัดอื่นๆเนาะจะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันแล้วก็มีฝนฟ้าคะนองประมาณ 10% ของพื้นที่ค่ะลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนั่นเองค่ะทีนี้มาดูกันต่อคุณผู้ฟังขาข่าวสารในภาพรวมความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในระดับประเทศมุขข่าวเริ่มต้นช่วงนี้ด้วยการคัด2ประเด็นเด่นๆจากการประชุมครม.เมื่อวานนี้มาให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันก่อนนะคะโดยประเด็นแรกคุณผู้ฟังขาเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องกับสุราษฎร์ธานีบ้านเราด้วยเนาะรวมถึงชุมพรน่ะนะคะครม.ค่ะได้มีการอนุมัติรถไฟทางคู่สายใต้ชุมพรสุราษฎร์หาดใหญ่ประดังเบซาวงเงินกว่า 1.06 แสนล้านบาทเพื่อเพิ่มการขนส่งกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ค่ะโดยที่ประชุมครม.เมื่อวานนี้ค่ะมีมติเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้3โครงการวงเงินกว่า 1.06 แสนล้านบาทนะคะได้แก่ช่วงที่1คือช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีวงเงินกว่า 36,892 ล้านบาทช่วงที่2คือสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่วงเงินกว่า 61,534 ล้านบาทและก็ช่วงที่3คือช่วงชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาวงเงินกว่า 8,371 ล้านบาทค่ะทั้งนี้เป็นการปรับเพิ่มวงเงินจากเดิมที่เคยขอเสนอครม.เมื่อปี68นะคะเนื่องจากรฟท.เองมีความจำเป็นต้องปรับปรุงรายละเอียดค่ะเพื่อที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต้นทุนที่ผันผวนและควบคุมคุณภาพโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานค่ะทั้งการปรับ เปลี่ยนรูปแบบงานก่อสร้างทางรถไฟรวมถึงการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางผ่านให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบันค่ะตลอดจนมีการวางแนวทางเรื่องของโครงสร้างเพื่อป้องกันอุทกภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้ด้วยซึ่งทั้ง3โครงการจะช่วยเสริมศักยภาพโครงข่ายคมนาคมยกระดับระบบโลจิสติกเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินรถเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจนะคะแล้วก็เมืองสำคัญรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่การผลิตตลอดแนวภาคใต้เข้าสู่โครงข่ายรถไฟสายหลักของประเทศรวมทั้งค่ะมีการเชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟไทยกับประเทศมาเลเซียผ่านด่านประดังเบซาสนับสนุนการค้าการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคนะคะโดยรฟท.ก็จะเร่งกระบวนการประกวดราคาแล้วก็ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างภายในปี70ค่ะและมีแผนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จภายในปี2576นะคะพร้อมทั้งมีการปรับรูปแบบโครงสร้างทางรถไฟในช่วงคลองร.1ถึงคลองอู่ตะเภาจากต้นทางเป็นโครงสร้างสะพานบกเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมค่ะอีกทั้งกระทรวงคมนาคมยังคงเดินหน้าก่อสร้างโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลาและโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ด้วยภายใต้แนวคิดคมนาคมสีเขียวเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและการขนส่งสินค้าเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและชุมชนเพิ่มความรวดเร็วในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินและก็การอพยพประชาชนเมื่อเกิดภัยพิบัติโดยให้ความสำคัญนะคะในเรื่องของการดูแลสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยากรและก็วิถีชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะมากันต่ออีกหนึ่งประเด็นเรื่องของครม.เมื่อวานนี้มีการยกระดับ5จังหวัดภาคใต้เคาะควิกวิน4ด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงเพื่อแล้วก็รับมือกับภัยพิบัติแล้วก็มีการเดินหน้าประกันภัยพิบัติกว่า30ล้านครัวเรือนด้วยนะคะโดยเมื่อวานนี้ได้มีการกำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือว่าควิกวินในพื้นที่5จังหวัดชายแดน5จังหวัดใต้ค่ะภาคใต้เนาะคือสงขลาสตูลยะลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานีเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดำเนินการทันทีค่ะโดยครอบคลุม4เรื่องสำคัญคือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัตินะคะโดยด้านเศรษฐกิจค่ะมีการมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ทั้งภาคการเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและการท่องเที่ยวค่ะปรับปรุงเงื่อนไขเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟต์โลนส่วนด้านสังคมค่ะมีการแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขโดยอนุมัติงบออกแบบก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2ทำ MOU แรงงานไทยมาเลเซียและการแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาหรือว่าซีโร่ดรอปเอาท์ค่ะส่วนด้านความมั่นคงเนาะมีการเน้นสร้างความมั่นคงควบคู่กับการทำงานร่วมกับประชาชนเพิ่มประสิทธิภาพการเคลื่อนย้ายความปลอดภัยในพื้นที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่หรือว่า AI เนี่ยมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการจุดผ่านแดนด้านภัยพิบัตินะด้วยนะคะส่วนในด้านของภัยพิบัติกันบ้างมีการเห็นชอบการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ปัตตานีระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่และควนลังค่ะการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนนะคะนอกจากนี้ค่ะครม.ยังได้เห็นชอบในหลักการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติด้วยโดยให้ภาครัฐค่ะจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนโดยคุ้มครองที่อยู่อาศัยครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังคาเรือนใน3ประเภทภัยได้แก่อุทกภัยวาตภัยและดินแผ่นและแผ่นดินไหวนะคะกรณีอุทกภัยค่ะให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนกรณีวาตภัยหรือแผ่นดินไหวให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเสียหายจริงวงเงินค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะคะแล้วก็คุ้มครองการเสียชีวิตโดยจ่ายเงินผลประโยชน์ในรายละ2ล้านบาทซึ่งจะช่วยให้ประชาชนนะคะได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าและมากกว่าระบบเดิมเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดเหตุเนี่ยไปสู่การเตรียมความพร้อมและก็การบริหารความเสี่ยงล่วงหน้านั่นเองค่ะก็ถือเป็น2มติครม.ดีๆเด่นๆที่มุกหยิบยกแล้วก็เล่าให้ฟังกันแล้วอยากจะเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันด้วยเนาะเนื่องจากมันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของพี่น้องภาคใต้บ้านเราจริงๆไล่กันตั้งแต่14จังหวัดนี่แหละค่ะแต่อาจจะโดยเฉพาะเนื้อภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยเป็นพิเศษนะคะคุณผู้ฟังขาทีนี้ค่ะในวันนี้เองภารกิจของนายก2กันยายนนะคะหลังจากที่กลับมาจากสงขลาแล้วเดี๋ยววันนี้จะมีการให้การต้อนรับนายกสิงคโปร์ค่ะเพื่อฟื้น Leaders Retreat ในรอบ11ปีมีการวางที่จะยุทธศาสตร์ไทยและก็สิงคโปร์ก่อนรับไม้ต่อเป็นประธานอาเซียนนะคะเรื่องนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีค่ะจะให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองค่ะนายกของสิงคโปร์ซึ่งจะเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ค่ะซึ่งจัดขึ้นระหว่าง2ประเทศครั้งแรกในรอบ11ปีเนาะพร้อมร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยน MOU ด้านการพัฒนาสังคมต่างๆค่ะโดยการประชุมครั้งนี้นะคะผู้นำทั้งสองประเทศจะได้มาร่วมกำหนดทิศทางความร่วมมือไทยสิงคโปร์ในระยะต่อไปโดยมุ่งผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมในหลายด้านค่ะทั้งการส่งเสริมเรื่องของพลังงานสะอาดค่ะการค้าข้าวการเชื่อมโยงระบบชำระเงินข้ามพรมแดนการท่องเที่ยวค่ะแล้วก็การต่อต้านอาชญากรรมหลอกลวงออนไลน์รวมถึงแลกเปลี่ยนมุมมองต่อสถานการณ์ในภูมิภาคระหว่างประเทศด้วยค่ะโดยผู้นำนะคะจะได้มีการแถลงการร่วมกันถึงความเป็นหุ้มส่วนการขับเคลื่อนเนื้อความสัมพันธ์แล้วก็ต่อยอดจุดแข็งของทั้งสองประเทศไปสู่ความร่วมมืออย่างเป็นรูปธรรมแก่ประชาชนทุกคนนั่นเองเดี๋ยววันนี้ก็มาติดตามเรื่องนี้กันต่อนะคะว่าผลจากการหารือต่างๆจะเป็นยังไงกันบ้างในการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศของเราไปข้างหน้านั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะทีนี้มาต่อในเรื่องของข่าวสารภาพรวมในประเทศนะคะก็อีกสักเล็กน้อยค่ะเรื่องของโฆษกกระทรวงโฆษกของรัฐบาลนะคะมีการเปลี่ยนคนเนาะล่าสุดมีการเปิดเผยแล้วค่ะว่านายกเนี่ยมีการแจ้งว่ามีการเปลี่ยนตัวโฆษกรัฐบาลคนใหม่ให้เป็นหมอเอกแทนคุณรัชดาเพื่อให้เหมาะสมกับภารกิจแล้วก็เตรียมนำชื่อเนี่ยเสนอเข้าครม.พิจารณาสัปดาห์หน้าด้วยค่ะโดยเรื่องนี้นายกค่ะได้มีการเปิดเผยถึงกรณีจะมีการปรับเปลี่ยนโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะว่าเป็นการปรับเปลี่ยนภารกิจให้เหมาะสมซึ่งทราบว่านางสาวรัชดาค่ะจะได้ดำเนินการเรื่องสตรีใน3จังหวัดภาคใต้มาระยะหนึ่งแล้วจึงต้องการให้เป็นผู้มาเป็นผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วก็มาช่วยงานตนเองในเรื่องของงานกลุ่มสตรีในภาคใต้รวมถึงงานอื่นๆด้วยส่วนตำแหน่งโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนใหม่ค่ะจะเป็นนายแพทย์เอกภพเพียรพิเศษหรือว่าหมอเอกซึ่งมีประสบการณ์ทางการเมืองเพราะเป็นส.ส.มาก่อนนะคะแล้วก็นำเรื่องเข้าที่ประชุมครม.ในสัปดาห์หน้าค่ะส่วนกรณีที่นายแพทย์เอกภพเคยสังกัดพรรคก้าวไกลมาก่อนนายกกล่าวว่านายเอกภพนายแพทย์เอกภพเนี่ยอยู่พรรคภูมิใจไทยแล้วก็เป็นสมาชิกของพรรคมาเป็นเวลานานแล้วด้วยค่ะก็เรื่องนี้นะเดี๋ยวรอติดตามครม.ประชุมครม.หน้าเราอาจจะได้เห็นทีมโฆษกคนใหม่นะคะก็เดี๋ยวติดตามกันต่อเนาะรวมถึงเมื่อวันนี้ก็มีการประกาศแต่งตั้งนายกรณีการจโนใหม่เป็นผอ.สำนักงบประมาณด้วยนะคะก็เป็นในช่วงของการยกย้ายนะเพื่อเป็นการตําเขาเรียกอะไรทดแทนตำแหน่งที่ว่างลงต่างๆนะคะคุณผู้ฟังคะทีนี้มาดูข่าวสารในเรื่องของการต่างประเทศกันบ้างค่ะมีหลากหลายประเด็นที่ยังคงให้ความสนใจแล้วก็ติดตามกันต่อเนาะแต่ก่อนที่จะไปต่างประเทศเล็กน้อยมุกกำชับแล้วก็เล่าถึงเรื่องนี้ให้ฟังกันสักเล็กน้อยค่ะเรื่องของโควิด-19 คุณผู้ฟังคะช่วงนี้เนาะมีการประกาศในเรื่องของที่พบผู้ติดเชื้อกันมากขึ้นในโดยเฉพาะในพื้นที่ประเทศไทยนะคะคุณฟังขาแล้วเรื่องนี้กันให้ฟังกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยมีการออกมาชี้แจงเรื่องนี้ว่ายืนยันไม่ได้น่าวิตกนะแม้ตัวเลขจะขยับตัวสูงขึ้นแต่สถิติผู้ป่วยเนี่ยตายลดลงเหลือเพียงประมาณ 0.02% ค่ะโดยเรื่องนี้นายแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์ค่ะในฐานะของโฆษกกรมควบคุมโรคได้ชี้แจงถึงกรณีนี้นะคะว่าปัจจุบันเนี่ยโควิด-19 ถือเป็นโรคประจำถิ่นที่ยังพบผู้ป่วยได้เป็นประจำพื้นที่ค่ะแต่อาการไม่มีความรุนแรงและอาจจะเกิดจากการระบาดเป็นช่วงๆโดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่โรคเนี่ยติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาดได้ง่ายค่ะทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาเนาะพบตัวเลขผู้ป่วยสะสมประมาณ 99,000 รายโดยเริ่มเห็นแนวโน้มขยับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาค่ะซึ่งอยู่ในช่วงของขาขึ้นตามฤดูกาลแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการระบาดในช่วง3ปีที่ผ่านมาระหว่างปี66ถึง68นะคะจำนวนผู้ป่วยเนี่ยรวมยังคงน้อยกว่าอย่างเห็นได้อย่างชัดเจนที่สำคัญอัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตเนี่ยมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปี69มีผู้เสียชีวิตรวม15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายเพียง 0.02% เท่านั้นผู้เสียชีวิต ีวิตส่วนใหญ่ยังคงเป็นกลุ่มผู้สูงอายุค่ะตั้งแต่60ปีขึ้นไปและยังไม่มีรายงานเด็กเสียชีวิตจากโควิด -19 ในปีนี้เนื่องจากปัจจุบันมีระบบการรักษาและยารักษาที่พร้อมนะคะเช่นยาฟาวิพิราเวียค่ะทำให้อาการโดยรวมเนี่ยไม่รุนแรงโดยโฆษกได้มีการเน้นย้ำว่ามาตรการ DMH ค่ะที่นำมาปรับใช้คือการเว้นระยะห่างจากผู้ที่มีอาการป่วยจากระบบทางเดินหายใจประมาณ1เมตรสวมหน้ากากอนามัยเมื่อป่วยค่ะหรือเมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่แออัดก็หมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือว่าเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆโดยการทำไฮจีนนะคะพร้อมแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงสูงผู้อายุ60ปีที่มี8กลุ่มโรคประจำตัวนะคะย้ำกันอีกทีนึงมาตรการ DMH ค่ะก็คือ D เว้นระยะห่าง distancing M ก็คือ mask นะคะสวมใส่หน้ากากอนามัยตอนออกไปข้างนอกแล้วก็การดูแลความสะอาดหรือว่าการไฮจีนเนี่ยดูแลตัวเองด้วยก็มี3หลักการนี้ถือว่าก็จะช่วยป้องกันเรื่องของโรคโควิด -19 ได้นะคะมากันต่อคุณผู้ฟังค่ะอย่างที่มุกบอกไปติดตามกันต่อสถานการณ์ที่เนปาลค่ะล่าสุดเนี่ยผู้ช่วยเลขาธิการสหประชาชาติได้มีการเตือนพื้นที่รอบเทือกเขาหิมาลัยกำลังเผชิญความเสี่ยงน้ำท่วมรุนแรงจากถ่านน้ำแข็งละลายนะคะโดยเรื่องนี้นางคันนีวิกนาราจาค่ะเป็นผู้ช่วยเลขาธิการของ UN ได้ให้สัมภาษณ์กับรอยเตอร์เมื่อวานนี้ค่ะว่าเทคโนโลยีในปัจจุบันเนี่ยไม่สามารถพัฒนาได้เร็วพอที่จะป้องกันความเสียหายจากปริมาณน้ำที่ทะลักมาจากทะเลสาบทานน้ำแข็งได้พร้อมเน้นย้ำว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกำลังเร่งให้ทานน้ำแข็งรอบเทือกเขาหิมาลัยละลายเร็วขึ้นค่ะแล้วก็เพิ่มแรงกดดันต่อคันดินของทะเลสาบทานน้ำแข็งมากยิ่งขึ้นซึ่งคาดการณ์ว่าประชาชนหลายล้านคนกำลังตกอยู่ในความเสี่ยงซึ่งถ้อยแถลงการดังกล่าวเนี่ยมีขึ้นหลังเกิดน้ำป่าไหลหลากและก็ดินโคลนถล่มขนาดใหญ่ในเขตราสุวาทางตอนเหนือของเนปาลนะคะซึ่งมีพรมแดนติดกับเขตปกครองทิเบตของจีนโดยตัวเลขผู้เสียชีวิตล่าสุดเนี่ยเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,050 รายและสูญหายประมาณ 4,000 รายนั่นเองค่ะทีนี้มากันต่อในเรื่องของรัสเซียกันบ้างคุณผู้ฟังคะทางด้านของรัสเซียเนาะมีการประกาศเตือนผู้นำยูเครนค่ะมีการประกาศเตือนสายการบินทุกแห่งที่ใช้น่านฟ้ารัสเซียเหตุโดนยูเครนจำนวนมากบินเหนือน่านฟ้ารัสเซียนะคะโดยเรื่องนี้ประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ของยูเครนค่ะได้ออกแถลงการเมื่อวานนี้โดยเตือนสายการบินทุกแห่งบริษัทประกันภัยและพลเรือนทุกคนที่ใช้บริการท่าอากาศยานสำคัญของรัสเซียรวมถึงน่านฟ้าของรัสเซียเนื่องจากอากาศยานไร้คนขับหรือว่าโดรนของยูเครนจำนวนมากบินเหนือน่านฟ้าของรัสเซียค่ะอย่างไรก็ตามยูเครนไม่ได้พุ่งเป้าคุกคามการบินพลเรือนโดยตรงโดยประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็ได้กล่าวเพิ่มเติมนะคะว่ายูเครนไม่ได้ต้องการให้ชีวิตของผู้บริสุทธิ์ต้องสูญเสียและช่วงเวลาแห่งความปลอดภัยในน่านฟ้าของรัสเซียสิ้นสุดแล้วตราบเท่าที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนเนี่ยยังคงดำเนินอยู่พร้อมย้ำว่ายูเครนจะถอนโดรนออกจากน่านฟ้ารัสเซียเมื่อได้รับคำร้องจากพันธมิตรเพื่อประโยชน์ทางการทูตการเจรจาและเป้าหมายที่กำหนดค่ะส่วนในเรื่องของความคืบหน้าของสหรัฐอเมริกากับอิหร่านนะคุณผู้ฟังขาทิ้งท้ายในช่วงนี้ค่ะสหรัฐมีการเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่หลังอิหร่านโจมตีฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนเรื่องนี้กองบัญชาการกลางสหรัฐค่ะซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X นะคะเมื่อวานนี้ระบุว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีโดยมุ่งเป้าไปยังกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิหร่านหรือว่า IRGC หลังกองกำลังดังกล่าวพยายามที่จะโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุสและทหารอเมริกันที่ประจำการอยู่ในภูมิภาคตะวันออกกลางค่ะโดยความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐได้มีการประกาศว่าสหรัฐจะดำเนินการโจมตีอิหร่านครั้งใหม่ที่มีความรุนแรงกว่าเดิมเพื่อตอบโต้ความล้มเหลวของอิหร่านจากการวางทุ่นระเบิดในช่องแคบฮอร์มุสและยิงขีปนาวุธในฐานทัพสหรัฐในจอร์แดนซึ่งสามารถสกัดกั้นได้ทั้งหมดนะคะด้านพลจัตวาฮอนเซนโมเฮบบีค่ะโฆษกองกำลัง IRGC ก็เตือนว่าสหรัฐจะต้องเสียใจกับการเปิดฉากโจมตีอิหร่านรอบใหม่นี้ซึ่งจะถูกตอบโต้อย่างรุนแรงนั่นเองค่ะและบทนี้คือข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นในภาพรวมของประเทศแล้วก็ข่าวสารสำคัญที่เกิดขึ้นในต่างประเทศที่อยากจะหยิบยกมาแล้วคุณผู้ฟังได้ฟังอัปเดตกันนะคะ9นาฬิกา36นาทีค่ะได้เวลาที่เราจะไปติดอาวุธติดความรู้ข้อกฎหมายวันนี้จะนำเสนอตอนอะไรไปติดตามพร้อมๆกันกับรายการ3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้เลยค่ะ
8: 3นาทีกับอัยการแผ่นดินให้ความรู้กฎหมายคุ้มครองสิทธิประโยชน์พร้อมแนะนำช่องทางขอความช่วยเหลือจากสำนักงานอัยการสูงสุดพบกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 9:30 น.

0: สวัสดีค่ะวันนี้อัยการจะมาพูดถึงการได้มาซึ่งภาระจำยอมภาระจำยอมถือเป็นทรัพยสิทธิ์ประเภทหนึ่งซึ่งเมื่อเกิดภาระจำยอมในอสังหาริมทรัพย์ใดจะเป็นเหตุให้เจ้าของอสังหาริมทรัพย์นั้นต้องยอมรับกรรมหรือภาระบางอย่างซึ่งกระทบถึงการใช้สิทธิ์ในทรัพย์สินของตนหรือต้องงดเว้นในการใช้สิทธิ์บางอย่างเกี่ยวกับกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้นเพื่อประโยชน์แก่อสังหาริมทรัพย์อื่นการเกิดขึ้นของภาระจำยอมมีที่ดินที่ได้รับประโยชน์เราเรียกที่ดินประเภทนี้ว่าสามัญทรัพย์และมีที่ดินแปลงที่ต้องยอมรับภาระเราเรียกที่ดินประเภทนี้ว่าภาระยทรัพย์การได้มาซึ่งภาระจำยอมมีวิธีการดังนี้ 1. การได้มาโดยนิติกรรมสัญญาเป็นการตกลงกันอย่างสมัครใจระหว่างเจ้าของที่ดินทั้งสองฝ่ายโดยต้องทำสัญญาเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณสำนักงานที่ดินในเขตพื้นที่รับผิดชอบ 2. การได้มาโดยอายุความเกิดขึ้นเมื่อเจ้าของที่ดินแปลงที่ต้องการทางเข้าออกได้ใช้ที่ดินแปลงข้างเคียงเป็นทางเดินท่อระบายน้ำหรือเสาไฟเป็นระยะเวลา10ปีต่อเนื่องกันการใช้ทางนั้นต้องเป็นไปโดยสงบเปิดเผยและมีเจตนาใช้เป็นสิทธิ์หากเป็นการเดินโดยได้รับอนุญาตหรือต้องขอร้องทุกครั้งจะไม่นับเข้าในอายุความเมื่อเกิดภาระจำยอมเกิดขึ้นโดยผลของกฎหมายเจ้าของที่ดินแปลงที่ถูกใช้ทางจะไม่มีสิทธิ์ปิดกั้นทางหากปิดกั้นเจ้าของที่ดินที่มีสิทธิ์ใช้ทางสามารถยื่นฟ้องต่อศาลเพื่อขอให้ศาลมีคำสั่งจดทะเบียนภาระจำยอมได้ผลทางกฎหมายสำคัญที่ต้องรู้ในการจดทะเบียนภาระจำยอมและจะทำบันทึกข้อตกลงนั้นต้องระบุภาระหรือกรรมที่ต้องจำยอมนั้นไว้ให้ชัดเจนแน่นอนเช่นยอมให้มีทางเดินหรือทางน้ำขนาดความกว้างยาวของทางและทิศทางเป็นต้นภาระจำยอมเป็นทรัพยสิทธิ์ผูกพันกับตัวทรัพย์ซึ่งติดไปกับตัวที่ดินไม่ใช่ผูกพันตัวบุคคลแม้จะมีการซื้อขายเปลี่ยนมือเจ้าของที่ดินสิทธิ์ในภาระจำยอมนั้นก็คงยังมีอยู่ภาระจำยอมย่อมสิ้นสุดลงได้หากเลิกใช้ติดต่อกันเป็นระยะเวลา10ปีหรือที่ดินทั้งสองแปลงตกเป็นของเจ้าของคนเดียวกันหรือเมื่อที่ดินภาระจำยอมนั้นหมดประโยชน์อย่างสิ้นเชิงแก่ที่ดินสามัญทรัพย์หากมีปัญหาข้อกฎหมายท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สำนักงานในการคุ้มครองสิทธิ์ใกล้บ้านของท่านหรือโทรศัพท์สายด่วนหมายเลข1157สวัสดีค่ะ
1: เป็นยังไงกันบ้างคะคุณผู้ฟังคะกับรายการ3นาทีกับรายการแผ่นดินตอนนี้ก็นำเสนอเรื่องของการได้มาซึ่งภาระจำยอมในที่ดินค่ะโดยสัมภาษณ์คุณณดาเลี้ยงจรูนรัตน์รองอัยการจังหวัดคสช.จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะถ้าเกิดคุณผู้ฟังค่ะมีประเด็นคำถามเพิ่มเติมแล้วก็สามารถโทรปรึกษาได้ที่สายด่วน1157อัยการช่วยได้นะคะหรือว่าเดินทางไปยังสำนักงานอัยการประจำจังหวัดที่ท่านอยู่อาศัยก็ได้เช่นเดียวกันค่ะหรือถ้าเกิดอยากจะรับชมรายการย้อนหลังสามารถค้นหาคำว่า3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ในFacebook หรือว่าใน YouTube นะคะใช้ชื่อเดียวกันค่ะ9นาฬิกา40นาทีค่ะนักทายคุณผู้ฟังที่รับฟังผ่านทางวิทยุรวมถึงผ่านทางFacebook Live ของเราด้วยนะคะทักทายพี่อนันต์แก้วกัญญารวมถึงทุกๆท่านที่ฟังอยู่กันด้วยค่ะมาค่ะได้เวลาของสนามข่าวท้องถิ่นของเราเนาะเริ่มต้นกันที่จังหวัดชุมพรก่อนคุณผู้ฟังคะชุมพรเมื่อวานนี้ก็มีหลากหลายประเด็นข่าวสารให้ได้ติดตามกันค่ะเริ่มต้นกันที่ประเด็นแรกกันเลยนะคะจังหวัดค่ะได้มีการเดินหน้าพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศยกระดับมาตรการมาตรฐานบริการรับนักท่องเที่ยวระดับสากลค่ะ

ือเป็นการดำเนินงานเป็นไปตามแผนปฏิบัติราชการนะคะซึ่งชุมพรเองถือว่ามีศักยภาพที่โดดเด่นในเรื่องของการท่องเที่ยวทางธรรมชาติประวัติศาสตร์ศิลปะวัฒนธรรมค่ะตลอดจนการท่องเที่ยวโดยชุมชนซึ่งการพัฒนาทักษะภาษาต่างประเทศจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและตอบโจทย์พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพการบริการและก็ประสบการณ์ที่น่าประทับใจซึ่งจะนำไปสู่การท่องเที่ยวที่ยั่งยืนและก็เกิดการบอกต่อนั่นเองค่ะมากันต่อที่พาณิชย์ชุมพรจับมือกับท่าอากาศยานชุมพรกระจายผลไม้ผ่านช่องทางท่าอากาศยานและสายการบินค่ะนำโดยนะคะเรื่องนี้ก็สำนักงานพาณิชย์เนาะทางด้านของนางสาวยุภาพรสวัสดีค่ะร่วมมือกับผอ.ท่าอากาศยานชุมพรนายสุวิทย์แร่ทองค่ะร่วมกันจัดตั้งจุดจำหน่ายผลไม้แล้วก็มีการประสานงานกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำสวนกล้วยนะคะตำบลถ้ำสิงเพื่อนำผลไม้สดที่มีศักยภาพแล้วก็มีชื่อเสียงของจังหวัดเนี่ยมาวางจำหน่ายในราคาที่ยุติธรรมค่ะประกอบด้วยมังคุดลองกองเงาะกล้วยเล็บมือนางกล้วยไข่และกล้วยหอมทองรวมถึงผลไม้สดตามฤดูกาลชนิดอื่นๆทั้งนี้ค่ะกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนค่ะจะหมุนเวียนนำผลไม้คัดสดนะคะเป็นเกรดคัดเกรดดีเนาะมาวางจำหน่ายที่ท่าอากาศยานชุมพรเนี่ยเป็นประจำทุกวันหรือปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของปริมาณผลผลิตในแต่ละช่วงฤดูกาลค่ะเพื่อให้ผู้โดยสารได้รับผลไม้ที่สดใหม่ส่งตรงจากสวนทุกวันนะคะจึงมีการเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวแล้วก็ผู้โดยสารทุกท่านค่ะร่วมกันไปอุดหนุนแล้วก็เลือกซื้อผลไม้คุณภาพดีของจังหวัดชุมพรเพื่อนำไปเป็นของฝากแก่ญาติมิตรได้นะคะคุณฟังขามากันต่อค่ะจังหวัดค่ะได้มีการคัดเลือกนะคะผู้แทนคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะนำโดยนายเทียนชัยชูกิติวิบูลผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นประธานในการคัดเลือกดังกล่าวนะคะซึ่งมีการคัดเลือก1คนเนาะสำหรับการเสนอชื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะสืบเนื่องจากคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยชุดเดิมเนี่ยได้ครบวาระการดำรงตำแหน่งเมื่อวันที่14มิถุนายนที่ผ่านมานั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะซึ่งที่จังหวัดชุมพรเนื้อผลการนับคะแนนก็ปรากฏว่านายฮารูแสงสีค่ะอิหม่ามประจำมัสยิดมูฮายิรีนค่ะได้รับคะแนนสูงสุดจึงถือเป็นผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้แทนคณะกรรมการกลางอิสลามประจำจังหวัดชุมพรเพื่อดำเนินการเสนอชื่อไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนำความขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทยต่อไปนั่นเองค่ะมากันต่อคุณผู้ฟังคะในเรื่องของข่าวสารเนาะเรื่องของมีการประกาศแจ้งจากจังหวัดนะคะเกี่ยวกับโครงการแสงนำไทยทั้งชาตินำใจไทยทั้งชาติเนาะเรื่องของการรับสมัครโครงการวิ่งนะคะซึ่งมีการสิ้นสุดการปิดลงทะเบียนผู้เข้าร่วมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเมื่อวันที่31สิงหาคมค่ะแล้วก็หลังจากนี้เนื้อห้ามงดจ่ายเงินหรือว่าสแกน QR code bill payment ต่างๆหลังปิดรับสมัครซึ่งยอดเงินเข้าหลังเวลานี้ถือว่าสมัครไม่สำเร็จไม่ได้ชุดแข่งขันนะคะแล้วก็นั่นแหละค่ะแต่ก็อาจจะยังเผื่อใครเผลอไปยังได้รับสิทธิ์ลดหย่อนภาษี2เท่าเนาะแอดมินของจังหวัดจะมีการแก้ไขข้อมูลหลังบ้านได้จนถึงวันที่1กันยายนเวลา4โมงเท่านั้นนะคะดำเนินการในระบบให้เรียบร้อยค่ะก็อันนี้เป็นประกาศแจ้งเตือนมาเนอะว่าตอนนี้โครงการนี้โครงการเรื่องนี้ปิดรับสมัครเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทางชุมพรแจ้งกันมาค่ะปิดท้ายข่าวสารในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะด้วยเรื่องของการแก้ไขปัญหาเกษตรกรขับเคลื่อนโครงการดูดซับมะพร้าวแก่ปีมะพร้าวผลแก่ปี69ค่ะนำโดยนายสกุลดำรงเกียรติกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรก็เป็นการประธานในการประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาการเกษตรอันเนื่องมาจากผลิตผลทางการเกษตรระดับจังหวัดนะคะเพื่อการขับเคลื่อนโครงการดูดซับมะพร้าวผลแก่ค่ะซึ่งจังหวัดได้รับการจัดสรรงบประมาณรวมกว่า 6.5 ล้านบาทรองรับมะพร้าวผลแก่จำนวนกว่า 1.4 ล้านผลและเนื้อมะพร้าวแห้งจำนวนกว่า70ตันนะคะเพื่อบรรเทาผลกระทบด้านราคาให้เกษตรกรในพื้นที่สืบเนื่องจากการประชุมที่ผ่านมาก็เนยได้มีการแต่งตั้งนะคะคณะกรรมการในการยกร่างเรื่องของหลักเกณฑ์เงื่อนไขแล้วก็วิธีการดำเนินงานโครงการต่างๆนั่นเองก็เพื่อให้การทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามความชัดเจนเนาะสามารถนำไปปฏิบัติได้จริงตามสถานการณ์การผลิตแล้วก็การตลาดปัจจุบันทั้งนี้เพื่อให้การดำเนินโครงการเนี่ยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในการยกระดับรายได้แล้วก็แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรผู้ผลิตมะพร้าวในจังหวัดชุมพรต่อไปด้วยนั่นเองค่ะจากชุมพรคุณผู้ฟังขามาติดตามข่าวสารกันต่อในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะ

ศรีธรรมราชเมื่อวานนี้ก็มีหลากหลายประเด็นข่าวสารให้ได้ติดตามกันเริ่มที่ประเด็นแรกกันเลยนะคะกองอำนวยการป้องกันและก็บรรเทาสาธารณภัยจังหวัดค่ะได้มีการเตรียมความพร้อมสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินถล่มพร้อมกำหนดมาตรการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยเรื่องนี้ค่ะนำโดยนายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เป็นประธานในการประชุมกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของจังหวัดนะคะโดยได้มีการรับทราบสถานการณ์และแนวโน้มสภาพอากาศซึ่งในช่วงกันยายนนี้เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ฤดูฝนด้วยแล้วก็อาจจะเกิดฝนตกหนักพายุและฝนฟ้าคะนองรวมถึงฝนตกสะสมในบางพื้นที่ค่ะส่งผลให้เกิดความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและดินถล่มจึงกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องมือและแผนเผชิญเหตุให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะนอกจากนี้ได้มีการพิจารณาการสำรวจสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติในจังหวัดจำนวนกว่า127แห่งครอบคลุมพื้นที่ป่าไม้ภูเขาทะเลและชายหาดรวมถึงน้ำตกแม่น้ำถ้ำแล้วก็ธรณีสันธารต่างๆนะคะรวมถึงกิจกรรมท่องเที่ยวต่างๆเพื่อเป็นการกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนสำหรับมาตรการสำคัญแบ่งเป็น3ระยะได้แก่มาตรการเชิงรุกก่อนเกิดภัยอธิการติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าการตรวจวัดปริมาณน้ำฝนการจัดทำป้ายบอกทางหนีภัยค่ะการฟื้นฟูพื้นที่ต้นน้ำการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุมาตรการขณะเกิดภัยและเผชิญเหตุโดยเปิดพื้นที่เสี่ยงค่ะจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงค่ะจำกัดแล้วก็เคลื่อนย้ายนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ปลอดภัยตลอดจนประสานเครือข่ายกู้ภัยและก็สถานพยาบาลและมาตรการหลังเกิดภัยและฟื้นฟูด้วยการตรวจสอบความมั่นคงของโครงสร้างพื้นฐานนะคะจำกัดการกำจัดสิ่งกีดขวางทางน้ำแล้วก็การประเมินเรื่องของความปลอดภัยก่อนเปิดพื้นที่ให้กับนักท่องเที่ยวเนี่ยได้กลับไปใช้บริการขณะเดียวกันพื้นที่ที่เป็นทะเลแล้วก็ชายหาดค่ะได้มีการติดตั้งป้ายแล้วก็สัญลักษณ์เตือนภัยจัดเจ้าหน้าที่แล้วก็ไลฟ์การ์ดประจำจุดนะคะเตรียมเรือกู้ภัยเสื้อกู้ชีพแล้วก็อุปกรณ์ปฐมพยาบาลพร้อมกำหนดมาตรการปิดพื้นที่เป็นการชั่วคราวเมื่อมีการประกาศเตือนภัยพายุหรือว่าคลื่นลมแรงค่ะส่วนถ้ำหรือว่าธรณีสันธารต่างๆมีการเน้นการควบคุมการเข้าพื้นที่ในช่วงดูฝนการติดตั้งระบบการตรวจวัดระดับน้ำและระบบแจ้งเตือนภัยอัตโนมัติจัดทำป้ายแสดงจุดปลอดภัยและจุดเสี่ยงน้ำท่วมรวมถึงกำหนดจุดเช็คอินเช็คเอาท์เพื่อป้องกันในเรื่องของนักท่องเที่ยวที่จะตกค้างภายในถ้ำด้วยนั่นเองค่ะมาดูกันต่อคุณผู้ฟังคะทางด้านของเรื่องของเมื่อกี้เนื้อเรื่องของการป้องกันภัยพิบัติอะไรต่างๆไปแล้วนะคะมาดูกันต่อค่ะในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเหล่ากาชาดค่ะก็ได้ร่วมกับชมรมที่เกี่ยวข้องเนาะมีการมอบรถวีลแชร์18คันแก่ศูนย์บริการคนพิการเพื่อนำไปจัดสรรและก็ต่อยอดประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการนั่นเองค่ะนำโดยนางสาววรรณสาลีล่าน้อยนายกเหล่ากาชาดค่ะแล้วก็ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะได้มอบรถวีลแชร์18คันให้แก่ศูนย์บริการคนพิการเพื่อนำไปจัดสรรและก็ต่อยอดประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการค่ะโดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะเข้ามาร่วมก็เป็นความร่วมมือของจังหวัดละค่ะที่ได้ระดมทุนในการจัดซื้อหารถวีลแชร์เนาะเพื่อร่วมสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์บริการคนพิการของจังหวัดเพื่อนำไปจัดสรรแล้วก็ต่อยอดประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการต่อไปค่ะซึ่งการมอบในครั้งนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกำลังใจและสนับสนุนการทำงานของศูนย์บริการคนพิการในการดูแลพี่น้องคนพิการให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นจากการตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างโอกาสและความเท่าเทียมในสังคมโดยเฉพาะการเพิ่มการอำนวยความสะดวกนะคะในการดำเนินชีวิตประจำวันให้กับผู้พิการรถวีลแชร์ค่ะก็ไม่ใช่เพียงแต่อุปกรณ์ที่ช่วยความพิการเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาวะมอบอิสรภาพในการสัญจรและเปิดโอกาสให้ผู้พิการเนี่ยสามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมได้มากขึ้นซึ่งเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนนั่นเองค่ะมากันต่อค่ะคณะส่วนล่วงหน้าลงพื้นที่จังหวัดนครเพื่อเตรียมการรับเสด็จสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จะเสด็จทรงเปิดอาคารสนามบินนครหลังใหม่ในห้วงวันที่22กันยายนนี้นะคะโดยเรื่องนี้ค่ะคุณผู้ฟังขาทางด้านของนายสุวัฒน์จันทร์สุขรองผู้ว่าราชการจังหวัดก็ร่วมให้การต้อนรับคณะทางองคลักษ์นะคะรวมถึงพลโทกสิดิษฐ์ขออภัยค่ะกสิเดชวัฒนวรางกูลค่ะนายทหารแล้วก็ราชองครักษ์ในพระองค์904-905พร้อมด้วยข้าราชบริพารต่างๆที่มาลงพื้นที่นะคะซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้และเป็นเกียรติอันสูงสุดยิ่งแก่จังหวัดค่ะในการที่สมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ยามบรมราชกุมารีได้เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเปิดอกโครงการค่ะอาคารที่พักผู้โดยสารหลังใหม่ที่ท่าอากาศยานนครนะคะซึ่งการเตรียมเสด็จในครั้งนี้จำเป็นต้องดำเนินการด้วยความละเอียดรอบคอบแล้วก็สมพระเกียรตินั่นเองค่ะคุณผู้ฟังขาก็นั่นแหละค่ะอย่างที่มุกได้บอกไว้นะก็เป็นงานดีๆเดี๋ยวเป็นงานที่ได้รับเกียรติสูงสุดเนาะในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยนะคะมากันต่อค่ะนครศรีธรรมราชเตรียมจัดงานเดือน10/6/9อย่างยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่28กันยายนถึง12ตุลาคมนี้นะคะโดยจังหวัดค่ะเชิญชวนเที่ยวงานบุญศาสตร์เดือน10นครแห่งอารยธรรมประจำปี69มรดกแห่งศรัทธาทรงคุณค่ามรดกโลกสืบสานวิถีวัฒนธรรมไทยใต้เชื่อมซอฟต์พาวเวอร์สู่การท่องเที่ยวแล้วก็เศรษฐกิจสร้างสรรค์ค่ะโดยเรื่องนี้นายวิทยาเขียวรอดรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมแถลงการเตรียมจัดงานประเพณีบุญศาสตร์เดือน10และงานกาชาดจังหวัดนครศรีธรรมราชประจำปี2569ปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิดบุญศาสตร์เดือน10มรดกแห่งศรัทธาส่งคุณค่ามรดกโลกค่ะเพื่อร่วมกันอนุรักษ์สืบสานและเผยแพร่ประเพณีสำคัญของชาวนครศรีธรรมราชพร้อมนำทุนทางวัฒนธรรมเนี่ยมาสร้างคุณค่าและมูลค่าเชื่อมโยงการท่องเที่ยวซอฟต์พาวเวอร์และเศรษฐกิจของจังหวัดนั่นเองค่ะโดยงานในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นประเพณีที่จะได้มาสะท้อนถึงรากเหง้าวิถีชีวิตและความศรัทธาของชาวนครศรีธรรมราชที่สืบทอดนะคะจากรุ่นสู่รุ่นเนาะโดยเฉพาะแนวคิดเรื่องความกตัญญูกตเวทีการทำบุญอุทิศส่วนกุศลแก่บรรพบุรุษและการรวมพลังของคนในชุมชนซึ่งเป็นคุณค่าทางวัฒนธรรมที่ควรได้รับการอนุรักษ์และถ่ายทอดให้กับคนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และเป็นความภาคภูมิใจให้กับจังหวัดด้วยเนาะโดยงานค่ะจะมีไทม์ไลน์แบบนี้คุณผู้ฟังขา28กันยายนจะเป็นพิธีเปิดงานนะคะณสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์84ทุ่งทะลาดพร้อมกิจกรรมหนังตะลุงค่ะ29กันยาถึง1ตุลาเนาะมีการประชันหนังตะลุงชิงถ้วยพระราชทานวันที่4-6ตุลาเนี่ยจะมีการประชันหนังตะลุงรอบคัดเลือกนะคะแล้วก็9ตุลาก็ยังมีการปรากฏหนังตะลุงแต่เป็นอาจจะรุ่นคนละรุ่นอายุกันส่วนไฮไลท์คือวันที่10ตุลาค่ะมีพิธีประกวดหมับแล้วก็ขบวนแห่หมับต่อด้วยพิธีถวายหมับโบราณและพิธีสมโภชหมับนะคะพร้อมมีการมอบถ้วยรางวัลหมับทองคำด้วยนะคุณผู้ฟังคะหลังจากนั้น11ตุลาก็จะมีเรื่องของการแข่งเรื่องของหนังตะลุงกันต่อด้วยนะคะก็เชิญชวนเนาะไปร่วมงานในครั้งนี้ไปเรียนรู้ค่ะเรื่องของวิถีวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นบุญศาสตร์เดือน10ของชาวนครศรีธรรมราชซึ่งถือเป็นมรดกแห่งศรัทธาส่งคุณค่าสู่มรดกโลกนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะมากันต่อค่ะจากจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะมาติดตามข่าวสารกันต่อในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเมื่อวันนี้สุราษฎร์ค่ะได้กล่าวต้อนรับแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีในพิธีสถาปนานายกแล้วก็คณะกรรมการบริหารสโมสรโรตารี่ศรีตาปีปี69ถึงปี70ค่ะนำโดยนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะได้กล่าวต้อนรับสโมสรโรตารี่ต่างๆค่ะรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนาะที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้โดยได้กล่าวชื่นชมสโมสรนะคะว่า เป็นภาคองค์กรภาคเอกชนที่มีความเข้มแข็งมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนงานบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมและสะท้อนให้เห็นถึงพลังความร่วมมือที่ยิ่งใหญ่ในการพัฒนาท้องถิ่นของจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะก็ถือว่าเป็นงานดีๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของจังหวัดนะคะมากันต่อค่ะในเรื่องของเดินหน้ามีการกั่นกรองโครงการพัฒนาแล้วก็คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณาผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมค่ะโดยเรื่องนี้ค่ะนายกล้านรงค์ยุติธรรมรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะได้เป็นประธานในการประชุมนะคะคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมระดับจังหวัดค่ะเพื่อพิจารณารายงานและก็เอกสารประกอบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการพัฒนาในพื้นที่ของจังหวัดรวม4โครงการน่ะนะคะซึ่งก็มีหลายโครงการที่อยู่ในพื้นที่เกาะสมุยเนาะรวมถึงในพื้นที่ของเขตบ่อผุดนะคะในส่วนใหญ่ก็น่าจะอยู่ในพื้นที่เกาะสมุยคุณผู้ฟังคะก็เป็นการพิจารณาเนาะแล้วก็เอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้องค่ะไม่ว่าจะเป็นผลการตรวจพื้นที่ความเห็นเบื้องต้นของสำนักงานนโยบายและก็แผนทรัพยากรธรรมชาติและก็สิ่งแวดล้อมรวมถึงข้อคิดเห็นแล้วก็ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนะคะเพื่อให้การพิจารณาโครงการเป็นไปตามหลักเกณฑ์ขั้นตอนและกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างถูกต้องแล้วก็รอบคอบนั่นเองค่ะ
มากันต่อค่ะปิดท้ายข่าวสารในจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคุณผู้ฟังคะในเรื่องของราชภัฏสุราษฎร์ธานีค่ะผนึกอวแล้วก็เครือข่ายนานาชาตินะคะจัดงานมหกรรมนวดไทยและสุขภาพนานาชาติปี69ดันนวดไทยสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับมาตรฐานค่ะโดยเรื่องนี้นายจักริดฝั่งชนจิตรองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดมหกรรมนวดไทยและก็สุขภาพนานาชาติปี69นะคะที่ราชภัฏสุราษฎร์ธานีได้ร่วมกับกระทรวงอวแล้วก็เครือข่ายเนี่ยจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง6กันยายนภายใต้โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนเพื่อขับเคลื่อนเครือข่าย Wellness Thailand สู่มาตรฐานสากล นั่นเองค่ะซึ่งภายในงานเนาะก็ถือว่ามีการจัดการยกระดับการนวดไทยนะคะให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของประเทศสอดคล้องกับแผนพัฒนาความเป็นเลิศด้านการพัฒนาระบบสุขภาพและสังคมที่เป็นสุขค่ะโดยมหาวิทยาลัยก็ได้มีการบูรณาการศาสตร์ต่างๆด้านการสุขภาพเนื้อการแพทย์แผนไทยนวดไทยสปาการท่องเที่ยวแล้วก็การจัดการธุรกิจนวัตกรรมรวมถึงการตลาดค่ะเพื่อพัฒนากำลังคนด้านเวลเนสให้มีสมรรถนะทางวิชาการและวิชาชีพผู้ประกอบการแล้วก็การสามารถทำงานกับเครือข่ายนานาชาติได้นั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะครบถ้วนข่าวสารค่ะในพื้นที่ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชแล้วก็จังหวัดชุมพรนะคะ9:58 นและคุณผู้ฟังคะหมดเวลาของรายการคุยข่าว9 โมงของเราแล้วนะคะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้ค่ะเวลา9:00 นถึง10:00 นโดยประมาณวันนี้มุกออนปวีวงศิราพร้อมกับทีมช่างเทคนิคจากทั้ง6 สถานีต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา1ปีอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
6: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
5: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
7: อุ๊ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
8: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
7: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
3: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนใต้ท้องเครื่องบินโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา1ปี
9: นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานและสายการบิน7แห่งได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวียดเจ็ตแอร์และอีซี่แอร์ไลน์ร่วมกันกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานโดยให้ผู้โดยสารสามารถโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินได้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาจนถึงวันที่31สิงหาคมปีหน้ารวมเวลา1ปีซึ่งเบื้องต้นตั้งเป้าจำนวน 100,000 กล่องหรือประมาณ 1,000 ตันโดยผู้โดยสารสามารถรับกล่องได้1ใบต่อคนณจุดบริการทั้งนี้ผลไม้ที่จะนำมาโหลดใต้ท้องเครื่องบินต้องเป็นผลไม้สดไม่เปียกชื้นและต้องปิดผนึกกล่องอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วซึมกลิ่นแมลงและสิ่งแปลกปลอมพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำทุเรียนหรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรงขึ้นเครื่องหรือโดดใต้ท้องเครื่องบินเพื่อไม่ให้รบกวนผู้โดยสารรายอื่นปริญปราศโสภาภาครายงาน
1: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณจับกลุ่มหนังหมูแช่แข็งลักลอบนำเข้ากว่า 2,000 กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดนครพนมปกป้องเกษตรกรไม่ให้ถูกแทรกแซงกลไกตลาดอย่างไม่เป็นธรรมนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าวันนี้สพร.ได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นรถบรรทุกส่วนบุคคลต้องสงสัยบริเวณทางหลวงหมายเลข3015ตำบลน้ำก่ำอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมโดยพบหนังหมูแช่แข็งบรรจุในกระสอบพลาสติก จำนวน99กระสอบน้ำหนักรวมกว่า 2,000 กิโลกรัมและจากการตรวจสอบไม่พบใบอนุญาตนำเข้าและใบอนุญาตเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช 2558 พร้อมยึดของกลางทั้งหมดก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปทั้งนี้สพร.จะยังคงเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายและปราบปรามผู้กระทำผิดอย่างเข้มงวดต่อเนื่องคุ้มครองผู้บริโภคและปกป้องเกษตรกรไม่ให้ถูกแทรกแซงกลไกตลาดอย่างไม่เป็นธรรมกรมบัญชีกลางกำชับหน่วยงานรัฐเร่งเบิกจ่ายงบประมาณปี2569เดือนสุดท้ายตามเป้าหมายที่ร้อยละ93พร้อมแนะนำให้เตรียมแผนจัดซื้อจัดจ้างปี70ล่วงหน้าน
10: างแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช2569ล่าสุดนะวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาว่ามียอดการเบิกจ่ายแล้วกว่า 3,380,000 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ 89.64 ของวงเงินงบประมาณรวมทั้งนี้เนื่องจากเหลือระยะเวลาดำเนินการในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณกรมบัญชีกลางจึงกำชับให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2569รวมถึงโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายไปใช้ในโครงการที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับและเร่งอาชีพเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมที่ร้อยละ93ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการในปีงบประมาณพุทธศักราช2570เป็นไปอย่างรวดเร็วกรมบัญชีกลางได้แนะนำให้หน่วยงานรัฐสามารถเตรียมการจัดทำแผนและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างไว้ก่อนเพื่อให้พร้อมลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับใหม่มีผลบังคับใช้และได้รับจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณปฏิพลสัทพรมมารายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ายการร้อยเรื่องเมืองเราเชื่อมโยง3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราช5สวทสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz และสวททุ่งสง FM 97 MHz พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 10:10 น.ถึง 11:00 น.ร้อยเรื่องราวร้อยข่าวสาร3จังหวัดฝั่งอ่าวไทยร้อยเรื่องเมืองเรา
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเรามาเจอกันในวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569นะคะกับดิฉันมาชนกขาวทองทำหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการอีกเช่นเคยนะคะแล้วนอกจากดิฉันแล้วค่ะยังมีนายช่างเทคนิคควบคุมเสียง Facebook Live เชื่อมโยงสัญญาณไปยังพื้นที่จังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งในวันนี้ค่ะปฏิบัติหน้าที่โดยพี่ยศเจริญยศสายทองค่ะซึ่งสำหรับคุณผู้ฟังนะคะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดชุมพรค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้นะคะผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz ค่ะในส่วนของคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz นะคะและในพื้นที่เกาะสมุยค่ะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทเกาะสมุย FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์นะคะส่วนทางด้านคุณผู้ฟังค่ะที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะคุณผู้ฟังยังสามารถติดตามรับฟังรายการของเราได้ทางสวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 เมกะเฮิรตซ์นะคะและนอกจากนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็ยังสามารถติดตามรับฟังผ่านทางระบบ AM นะคะกับทางสถานีวิทยุเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิรตซ์นะคะแล้วคุณผู้ฟังค่ะก็ยังสามารถรับชมรายการของเราได้แบบสดๆเลยค่ะผ่านทาง Facebook Live นะคะในเพจของสวทชุมพรค่ะโดยพิมพ์ใน Facebook ว่าสวทจุดชุมพรนะคะรวมไปถึงช่องทางออนไลน์ค่ะผ่านทางเว็บไซต์www.prdee.go.th นะคะซึ่งรายการของเราก็จะมีข่าวสารที่จะมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะสำหรับวันนี้ค่ะมีประเด็นของทางครม.สัญจรสงขลานะคะได้ยกระดับ5จังหวัดภาคใต้โดยการเคาะควิกวินใน4ด้านด้วยกันค่ะก็คือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงรับมือภัยพิบัตินะคะและเดินหน้าประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนเองค่ะและทางด้านครม.นะคะก็ได้อนุมัติรถไฟทางคู่สายใต้ค่ะชุมพรสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่ประดังเบซาในวงเงิน 1.06 แสนล้านบาทเพิ่มการขนส่งแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้นั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยในวันนี้นะคะในช่วงนี้ค่ะผู้ฟังคะมาอัปเดตนะคะเกี่ยวกับโครงการสวัสดิการแห่งรัฐกันก่อนค่ะโครงการสวัสดิการแห่งรัฐอัดฉีดเศรษฐกิจฐานรากรับไตรมาส4ค่ะหลังจากการยื่นขอทบทวนสิทธิ์นะคะในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี69นะคะก็ได้สิ้นสุดลงอย่างเป็นทางการไปแล้วนะคะขณะนี้โครงการกำลังอยู่ในขั้นตอนสำคัญเลยในการตรวจสอบแล้วก็ประสานแก้ไขข้อมูลร่วมกับทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะโดยที่จะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์อย่างเป็นทางการในวันที่30กันยายนนี้ค่ะผู้ฟังขาและทางผู้ที่ผ่านเกณฑ์ก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์สวัสดิการได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปนะคะซึ่งข้อมูลล่าสุดจากกระทรวงการคลังค่ะได้ระบุว่ามีประชาชนผ่านคุณสมบัติแล้วกว่า 9.5 ล้านรายด้วยกันค่ะขณะที่ผู้ที่ไม่ผ่านคุณสมบัติก็มีการยื่นขอทบทวนสิทธิ์อีกเกือบ5ล้านรายด้วยกันนะคะซึ่งผลการตรวจสอบอยู่ในช่วงของเดือนกันยายนก็จะเป็นปัจจัยสำคัญเลยที่จะกำหนดจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ในรอบสุดท้ายนั่นเองค่ะแล้วการเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่ต้นเดือนตุลาคมนะคะก็ถือว่าเป็นช่วงเวลาสำคัญอย่างยิ่งเลยต่อเศรษฐกิจฐานรากนะคะเพราะว่าจะทำให้เม็ดเงินสวัสดิการจะถูกส่งผ่านเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้โดยตรงเลยโดยเฉพาะในวงเงินสำหรับการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งก็จะช่วยเพิ่มกำลังซื้อให้กับทางประชาชนกลุ่มรายได้น้อยแล้วก็สร้างรายได้ให้กับร้านค้าขนาดเล็กในชุมชนอีกด้วยค่ะถึงแม้ว่าเม็ดเงินจากโครงการจะไม่ใช่งบประมาณขนาดใหญ่นะคะเมื่อเทียบกับก การลงทุนในโครงการโครงสร้างพื้นฐานนะคะแต่ก็มีจุดเด่นในเรื่องของการส่งผ่านเงินที่รวดเร็วแล้วก็ตรงกลุ่มเป้าหมายโดยตรงเลยเพราะว่าเนื่องจากผู้ได้รับสิทธิ์เนี่ยจะนำไปจ่ายกับทางสินค้าและบริการที่จำเป็นจริงในชีวิตประจำวันนะคะซึ่งเงินก็จะมีโอกาสที่จะหมุนเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะและอีกหนึ่งกลไกสำคัญเลยก็คือการใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการทั้งร้านธงฟ้าร้านโชห่วยแล้วก็ร้านค้ารายย่อยในพื้นที่นะคะทำให้เงินไม่ได้กระจุกตัวเฉพาะแค่ธุรกิจขนาดใหญ่แต่ว่ายังสามารถกระจายไปยังผู้ประกอบการในชุมชนแล้วก็ท้องถิ่นได้ทั่วประเทศเลยนะคะซึ่งเมื่อร้านค้าขายสินค้าได้มากขึ้นเนี่ยผู้ประกอบการก็จะมีรายได้สำหรับการนำไปซื้อสินค้าแล้วก็วัตถุดิบได้เพิ่มเติมด้วยรวมไปถึงการชำระค่าขนส่งแล้วก็ค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งก็จะส่งผลให้เกิดการหมุนเวียนของเงินต่อเนื่องกันเป็นทอดๆเลยนะคะตั้งแต่ร้านค้าปลีกตลาดกลางผู้ผลิตไปจนถึงเกษตรกรแล้วก็ผู้ประกอบการต้นน้ำด้วยนั่นเองค่ะซึ่งการเติมกำลังซื้อผ่านสวัสดิการแห่งรัฐนะคะก็มีความสำคัญในช่วงไตรมาส4นะคะซึ่งก็เป็นช่วงที่กิจกรรมทางเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่จะคึกคักจากเทศกาลแล้วก็การท่องเที่ยวนะคะทั้งเทศกาลกินเจลอยกระทงหรือว่าช่วงสุดท้ายของส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายจำเป็นของครัวเรือนเนี่ยก็อาจจะทำให้ประชาชนมีความสามารถในการนำรายได้ส่วนอื่นไปใช้จ่ายในด้านอื่นๆมากขึ้นนั่นเองทางผู้ฟังค่ะซึ่งในภาพรวมค่ะสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยไม่ได้เป็นเพียงแค่มาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของประชาชนเท่านั้นนะคะแต่ยังทำหน้าที่เป็นกลไกพยุงกำลังซื้อของกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและยังช่วยเติมสภาพคล่องให้กับทางเศรษฐกิจในระดับชุมชนด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงที่กำลังซื้อของประชาชนเนี่ยยังเผชิญกับแรงกดดันจากภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็หนี้ในครัวเรือนด้วยนะคะดังนั้นค่ะผู้ฟังขาการเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐในวันที่1ตุลาคมนี้ค่ะก็น่าจับตามองอย่างยิ่งเลยในฐานะ1แรงส่งสำคัญของเศรษฐกิจฐานรากในช่วงท้ายปีนะคะเพราะว่าเป็นการส่งเม็ดเงินไปถึงมือของประชาชนแล้วก็ร้านค้าชุมชนได้โดยตรงเลยช่วยพยุงกำลังซื้อลดภาระค่าครองชีพและยังสร้างแรงหมุนเวียนทางเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่นได้อย่างต่อเนื่องอีกด้วยนะคะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารที่นำมาอัปเดตให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงแรกนะคะสำหรับสวัสดิการแห่งรัฐอัดฉีดเศรษฐกิจฐานรากรับไตรมาส4นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวสารของครม.สัญจรสงขลายกระดับ5จังหวัดภาคใต้ในการเคาะควิกวิน4ด้านด้วยกันค่ะก็คือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงรับมือภัยพิบัติเดินหน้าประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนอีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
2: คุณกำลังเจอปัญหานี้อยู่ไหมเข้าถึงบริการของรัฐลำบากยุ่งยากคุณภาพชีวิตแย่กับอากาศที่ปนเปื้อนด้วยมลพิษต่อไปคนไทยนั้นจะมีคุณภาพชีวิตดีกับการบริการของรัฐที่เปลี่ยนไปส่งผลให้มีสุขภาพดีสิ่งแวดล้อมดีและได้รับบริการที่สะดวกเข้าถึงบริการสุขภาพได้ทุกที่กับนโยบาย30บาทรักษาทุกโรคสู่การรักษาทุกที่ได้ด้วยบัตรประชาชนใบเดียวลดความเหลื่อมล้ำให้คนไทยเข้าถึงบริการสุขภาพที่ง่ายและสะดวกขึ้นนำร่องแล้ว46จังหวัดและจะขยายครอบคลุมทั่วประเทศภายในปี2567นโยบาย30บาทรักษาทุกที่ดีอย่างไรทำฟันนวดกายภาพที่คลินิกเอกชนที่เข้าร่วมโครงการได้เลยไม่ต้องไปโรงพยาบาลตามสิทธิ์บัตรทองแพทย์สั่งตรวจแลบทางออนไลน์โดยให้คนไข้สามารถไปรอรับบริการที่สถานบริการเอกชนซึ่งเข้าร่วมโครงการได้เลยสิทธิเพิ่มมากขึ้นการรักษามะเร็งครบวงจรเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายในการรับยาหลังจากที่ตรวจเสร็จแล้วผู้ป่วยจะรอรับยาที่โรงพยาบาลหรือแจ้งรับยาที่ร้านขายยาใกล้บ้านเพียงแสดงหน้าจอแอปพลิเคชันหมอพร้อมสิ่งแวดล้อมดีธรรมชาติกำลังส่งสัญญาณ SOS แจ้งเตือนมาอย่างชาวโลกอย่างดุเดือดทุกประเทศทั่วโลกตื่นตัวเรื่องสิ่งแวดล้อมประเทศไทยนั้นมีเป้าหมายที่จะลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ได้ร้อยละ40ในปี2573และก็จะมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนในปี2593 รู้สถิติที่น่าตกใจการปล่อยก๊าซคาร์บอนของประเทศไทยสระบุรีเมืองแห่งอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกติดอันดับต้นของประเทศปัญหาซับซ้อนด้านสิ่งแวดล้อมที่ต้องร่วมกันแก้ไขโดยใช้แซนด์บ็อกซ์เป็นเครื่องมือที่สมาคมอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ไทยจับมือร่วมกับจังหวัดสระบุรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นสระบุรีต้นแบบเมืองคาร์บอนต่ำสระบุรี Low Carbon City ตัวอย่างนำร่องมีอะไรบ้างเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเช่นส่งเสริมการผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์แบบติดหลังคาและทุ่นลอยน้ำอุตสาหกรรมสีเขียวเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมส่งเสริมการใช้ปูนซีเมนต์คาร์บอนต่ำในทุกโครงการการก่อสร้างของจังหวัดสระบุรีลงทุนเทคโนโลยีการดักจับและกักเก็บคาร์บอนการทำเกษตรคาร์บอนต่ำเช่นทำนาเปียกสลับแห้งแทนการขังน้ำตลอดฤดูกาลวิธีนี้จะช่วยลดการเกิดก๊าซมีเทนซึ่งจะเป็นก๊าซเรือนกระจกที่รุนแรงกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถึง23เท่าประชาชนติดต่อราชการแบบไม่ใช้สำเนาเอกสารหมดยุคถือเอกสารเป็นปึกอีกแล้วธุรกิจเบาใจไร้เอกสารนิติบุคคลเริ่มแล้วที่10หน่วยงานภาครัฐประชาชนสบายกระเป๋าลดภาระค่าใช้จ่ายได้เกือบ 7,000 ล้านต่อปีหน่วยงานภาครัฐให้บริการออนไลน์ e-service กว่า 1,000 งานบริการเราอาจจะเผชิญหน้ากับความท้าทายมากมายแต่เรื่องดีๆเพื่อชีวิตที่ดีอนาคตดีสุขภาพดีด้วยพลังความร่วมมือทุกคน
3: กินข้าวยังครับ
4: กำลังจะกิน4ขาบครับเหลือโควต้ามื้อเย็นอีก2ขาบ
3: น่ารักขนาดเนี้ยแฟนใครนะ
4: แล้วตัวเองอ่ะกินข้าวยังครับ
3: ตอนเย็นเขาว่าจะกินนี่ 1.7 ขาบกินนี่1ขาบนี่อีก2ขาบกินนี่อีก2ขาบแล้วดื่มนี่อีก4ขาบอุ๊ยเกินอ่ะอดเลย
4: อย่ากินเกินขาบนะครับ
5: เทรนด์ใหม่มาแรงนับขาบคือการนับคาร์โบไฮเดรตอยากรู้ว่าคุณกินได้กี่ขาบต่อวันสแกนเลย
6: นับขาบดีๆช่วยคุมน้ำหนักได้ดีเลยนะครับ
3: โอเค
5: นับขาบลดโรค NCD ได้จากสสส
0: ข่าวเด่นเล่าเรื่อง
1: กลับเข้าสู่ช่วงที่2ในช่วงข่าวเด่นเล่าเรื่องนะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารของครม.สัญจรสงขลาค่ะในการยกระดับ5จังหวัดภาคใต้เคาะควิกวิน4ด้านด้วยกันค่ะเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงรับมือภัยพิบัติเดินหน้าประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนด้วยกันนะคะโดยการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ที่จังหวัดสงขลานะคะก็ได้กำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือว่าควิกวินนะคะในพื้นที่ทั้ง5จังหวัดภาคใต้ด้วยกันก็คือสงขลาสตูลยะลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานีนะคะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปดำเนินการในทันทีโดยครอบคลุมใน4เรื่องสำคัญด้วยกันค่ะผู้ฟังขาก็คือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการบริหารจัดการภัยพิบัตินะคะโดยทางด้านเศรษฐกิจค่ะมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมแล้วก็การท่องเที่ยวนะคะโดยการปรับปรุงเงื่อนไขเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟต์โลนส่วนในด้านสังคมค่ะมีการแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลกลุ่มเปราะบางเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขโดยอนุมัติงบออกแบบก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งที่2นะคะและการจัดทำ MOU แรงงานไทยมาเลเซียและการแก้ไขปัญหาเด็กหลุดออกจากระบบการศึกษาหรือว่าซีโร่ดรอปเอาท์นั่นเองนะคะส่วนด้านความมั่นคงค่ะเน้นสร้างความมั่นคงในรูปในควบคู่กับการทำงานร่วมกับประชาชนนะคะเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่นำเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยและการบริหารจัดการผ่านจุดผ่านแดนทางด้านภัยพิบัตินะคะก็ได้เห็นชอบในการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่จังหวัดปัตตานีค่ะโด รวมไปถึงระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่แล้วก็เทศบาลเมืองควนลังด้วยรวมไปถึงปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะคณะรัฐมนตรีก็ยังได้เห็นชอบในหลักการการให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะคะแล้วก็ให้ทางภาครัฐเนี่ยจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนด้วยโดยครอบคลุมที่อยู่อาศัยครอบคลุมอยู่ที่ประมาณ30ล้านหลังคาเรือนด้วยกันนะคะใน3ประเภทภัยก็คืออุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวนะคะโดยกรณีอุทกภัยก็ให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 10,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนค่ะกรณีวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวนะคะก็ให้จ่ายส่วนที่1จำนวน 5,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนภายใน15วันและจ่ายเพิ่มเติมตามมูลค่าความเป็นจริงนะคะส่วนในวงเงินของค่าสินไหมทดแทนรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทต่อครั้งต่อหลังคาเรือนและครอบคลุมการเสียชีวิตโดยจ่ายเงินผลประโยชน์รายละ2ล้านบาทนะคะซึ่งก็จะช่วยให้ประชาชนเนี่ยได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าแล้วก็มากกว่าระบบเดิมเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดเหตุนะคะไปสู่การเตรียมความพร้อมและการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้านั่นเองค่ะผู้ฟังค่ะโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ครั้งที่1ที่จังหวัดสงขลานะคะซึ่งถือว่าเป็นครั้งแรกเลยของรัฐบาลที่ได้ลงพื้นที่เพื่อการรับฟังปัญหาติดตามการดำเนินงานแล้วก็รับฟังข้อเสนอจากประชาชนในทุกภาคส่วนในพื้นที่ทั้ง5จังหวัดภาคใต้เลยนะคะก็คือสงขลาสตูลยะลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานีนั่นเองค่ะโดยทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะคะได้มีการกำหนดแนวทางเร่งด่วนหรือว่าควิกวินนั่นเองค่ะเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้นำไปดำเนินการทันทีโดยครอบคลุมใน4เรื่องสำคัญค่ะผู้ฟังขาก็คือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงแล้วก็การจัดการภัยพิบัตินั่นเองนะคะเพื่อให้คนในพื้นที่ได้มีโอกาสมีรายได้แล้วก็สามารถเติบโตไปพร้อมกับเศรษฐกิจภูมิภาคดังนี้นะคะผู้ฟังขาอย่างแรกเลยก็คือด้านเศรษฐกิจมีการมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจทั้ง5จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะให้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่ทั้งภาคการเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมแล้วก็การท่องเที่ยวด้วยโดยการปลดล็อกข้อจำกัดและอุปสรรคทางธุรกิจโดยให้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะต้องเป็นผู้นำแล้วก็เป็นผู้สนับสนุนไปพร้อมกันค่ะและมอบหมายให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเลยก็คืออย่างแรกให้ทางกระทรวงการคลังนะคะพิจารณามาตรการด้านการเงินและภาษีค่ะโดยการปรับปรุงเงื่อนไขเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำหรือว่าซอฟต์โลนทั้งในด้านอัตราดอกเบี้ยแล้วก็ระยะเวลาการดำเนินการของเงินกู้ให้มีความเหมาะสมกับทั้งพื้นที่5จังหวัดนะคะและมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการสำหรับผู้ประกอบการในช่วงฟื้นฟูน้ำท่วมด้วยจากเดิมเนี่ยที่ปลอดดอกเบี้ย6เดือนก็ให้มีการพิจารณาขยายผลตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้มีมาตรการช่วยเหลือต่อเนื่องในช่วงที่ไม่มีรายได้นั่นเองค่ะโดยนอกจากจะปลอดดอกเบี้ยแล้วเนี่ยรัฐบาลก็จะช่วยออกดอกเบี้ยให้อีกคนละครึ่งด้วยนะคะก็คือ 50-50 เลยนั่นเองค่ะและทางธนาคารออมสินเนี่ยก็ได้เตรียมปล่อยสินเชื่อระยะยาว5ปีด้วยกันสำหรับผู้ประกอบการทั่วไปนะคะโดยคิดอัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่ร้อยละ 1.5 ต่อปีตลอดระยะเวลาของโครงการเลยนะคะซึ่งก็จะช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจและการลงทุนได้ในระยะยาวนั่นเองค่ะต่อมาทางของกระทรวงมหาดไทยนะคะก็ได้จัดทำผังเมือง5จังหวัดให้มีการสอดคล้องกับทิศทางของการพัฒนาเศรษฐกิจในพื้นที่นะคะโดยมีการจัดทำผังเมืองของจังหวัดสงขลาแล้วก็ปัตตานีค่ะให้ดำเนินการสอดคล้องกับทางแผนแม่บทการพัฒนาพื้นที่จังหวัดสงขลาและปัตตานีและยังมีการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ของจังหวัดสงขลาและปัตตานีด้วยนั่นเองนะคะต่อมาค่ะกระทรวงคมนาคมนะคะได้ขุดลอกร่องน้ำของท่าเรือสงขลาและปัตตานีให้ลึกอยู่ที่ประมาณ 9-10 เมตรด้วยกันนะคะเพื่อให้รองรับเรือสินค้าขนาดใหญ่และรองรับการระบายน้ำในพื้นที่ด้วยส่วนทางกระทรวงการคลังและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะได้ยกเลิกการจัดเก็บภาษีล่วงหน้าของนักท่องเที่ยวที่ผ่านด่านชายแดนไทยมาเลเซียทางบกนะคะและได้ปรับรูปแบบของตม2และตม3นะคะให้เป็นรูปแบบออนไลน์และการลงทะเบียนล่วงหน้าได้3วันล่วงหน้านะคะเพื่อการอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวค่ะรวมไปถึงการปรับระบบศุลกากรให้เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ด้วยเพื่อการอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าข้ามแดนนั่นเองค่ะแล้วทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็ได้บริหารจัดการการทำประมงพื้นบ้านเพื่อการลดผลกระทบจากการทำประมงพื้นด้านในพื้นที่อุทยานนะคะ ส่วนกระทรวงแรงงานได้จัดตั้งศูนย์ One Stop Service นะคะสำหรับการจัดการแรงงานในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อการลดต้นทุนผู้ประกอบการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาค่ะจัดงานส่งเสริมแล้วก็แพ็กเกจการท่องเที่ยวด้านอาหารพื้นถิ่นของ5จังหวัดนะคะเพื่อส่งเสริมทั้งการท่องเที่ยวด้วยนะคะแล้วก็เอกลักษณ์ของท้องถิ่นด้วยนั่นเองค่ะและสุดท้ายก็คือให้ทางสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่าทาง BOI คำผู้ฟังขาได้ขยายมาตรการช่วยเหลือและการส่งเสริมการลงทุนในเขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจของจังหวัดชายแดนภาคใต้ออกไปอีก3ปีนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่วันที่1มกราคมปี70เลยนะคะไปจนถึง31ธันวาคมปี72เลยค่ะผู้ฟังคะส่วนในด้านสังคมนะคะได้เดินหน้าแก้ไขปัญหาความยากจนดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางและยังเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการประกอบอาชีพด้วยรวมไปถึงการเร่งหารือกับทางมาเลเซียด้วยนะคะเพื่อให้ทางแรงงานไทยเนี่ยได้รับการคุ้มครองและการดูแลที่เหมาะสมพร้อมกับลดภาระและต้นทุนให้กับทางผู้ประกอบการดังนี้ค่ะผู้ฟังคะให้ทางกระทรวงสาธารณสุขนะคะเร่งรัดในการออกแบบการก่อสร้างโรงพยาบาลหาดใหญ่แหลกที่2นะคะในวงเงิน250ล้านบาทและให้ทางกระทรวงแรงงานเร่งรัดการจัดทำบันทึก MOU ระหว่างแรงงานไทยกับมาเลเซียนะคะเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็ลดขั้นตอนในการทำงานของแรงงานไทยในมาเลเซียและยังทบทวนระเบียบแล้วก็ขั้นตอนของการขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวด้วยค่ะเพื่อการนำเข้าแรงงานทดแทนและการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนแรงงานในพื้นที่ส่วนทางกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะได้ยกระดับทักษะแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดโดยการบูรณาการความร่วมมือกับการพัฒนาหลักสูตรร่วมระหว่างวิทยาลัยชุมชนแล้วก็มหาวิทยาลัยนะคะพร้อมกับจัดทำ Journey Map ด้วยค่ะ4นะคะเป็นการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยให้ทางจังหวัดเนี่ยประสานความร่วมมือกับทางหน่วยบริหารจัดทำทุนด้านการพัฒนาพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือครัวเรือนเป้าหมายอย่างทั่วถึงนะคะแล้วก็ตรงตามความต้องการด้วยนั่นเองค่ะแล้ว5นะคะก็คือซ่อมแซมการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้ทางกลุ่มเปราะบางให้จังหวัดเนี่ยร่วมมือกับทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะตรวจสอบสถานะที่ดินและข้อจำกัดทางกฎหมายให้ได้ข้อยุติเป็นรายพื้นที่นะคะสำหรับพื้นที่รองรับที่อยู่อาศัยได้ก็ให้เร่งรัดหน่วยงานที่เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินนะคะอย่างเช่นการรถไฟแห่งประเทศไทยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกระทรวงมหาดไทยนะคะในการช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนดำเนินการจัดการเอกสารให้การใช้ที่ดินให้กับประชาชนใช้ประโยชน์ได้โดยที่ไม่จำเป็นจะต้องมอบกรรมสิทธิ์นั่นเองค่ะ6นะคะให้ทางกระทรวงศึกษาธิการกำหนดมาตรการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนตาดีกานะคะโดยให้การศึกษาแนวทางเนี่ยนำไปสู่การเข้าระบบของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชนและยังสนับสนุนให้ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมด้วยในการจัดสรรงบประมาณในครั้งนี้และมาตรการช่วยเหลือเด็กหลุดออกจากระบบนะคะโดยใช้กลไกวิทยาลัยชุมชนในการดูแลนั่นเองค่ะ7นะคะให้ทางกระทรวงยุติธรรมเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเชื่อมโยงฐานข้อมูลของทางภาครัฐนะคะโดยการกำหนดแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้สามารถเข้าถึงและได้ใช้ประโยชน์ร่วมกันได้นะคะเพื่อให้การดูแลและการช่วยเหลือในกลุ่มผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดและเด็กนอกระบบการศึกษาอย่างทั่วถึงและตรงตามกลุ่มเป้าหมายนะคะและสุดท้ายนะคะก็คือให้ทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก้ไขปัญหาลิงในแหล่งท่องเที่ยวจังหวัดสตูลนะคะโดยการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นการบริหารจัดการปัญหาอย่างเป็นระบบแล้วก็เหมาะสมกับพื้นที่นั่นเองค่ะส่วนทางด้านความมั่นคงค่ะผู้ฟังขาได้เดินหน้าสร้างการมั่นคงนะคะควบคู่กับการทำงานร่วมกับทางประชาชนด้วยไม่ใช่การทำงานแยกออกจากประชาชนนะคะโดยการเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านความมั่นคงและการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เนี่ยมารวมกับทาง AI นะคะมาใช้ในการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยแล้วก็การบริหารจัดการจุดผ่านแดนด้วยนั่นเองค่ะ ซึ่งอย่างแรกเลยก็คือให้ทางกระทรวงมหาดไทยนะคะได้เป็นศูนย์ปฏิบัติการอำเภอแล้วก็สถาบันการศึกษาในพื้นที่นะคะในการเป็นแนวหน้าในการรับแจ้งแล้วก็สื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องนี้ไปยังหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพนะคะยกระดับการเพิ่มทักษะให้กับทางชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้านเพื่อให้เครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่ที่ช่วยสนับสนุนเนี่ยมีความมั่นใจด้านการท่องเที่ยวในพื้นที่นั่นเองและจัดหาและการติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดนะคะพร้อมกับอุปกรณ์และเครื่องติดตั้งจำนวน164ระบบด้วยกันนะคะในชุดคุ้มครองตำบลแล้วก็ให้ทางกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าพัฒนาด่านตรวจเกาะหม้อแกงนะคะให้เป็นด่านตรวจอัจฉริยะนั่นเองและสุดท้ายคือทางด้านภัยพิบัตินะคะได้จัดสรรงบประมาณเร่งด่วนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาภัยพิบัตินะคะในวงเงินรวมกว่า142ล้านบาทนั่นเองค่ะทั้งเรื่องของการก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ปัตตานีนะคะในวงเงิน20ล้านบาทโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบระบายน้ำในเทศบาลนครหาดใหญ่ในวงเงิน 25.9 ล้านบาทและทางเทศบาลเมืองควนลังนะคะในวงเงิน 21.1 ล้านบาทนั่นเองและยังมีการเห็นชอบในการดำเนินโครงการปรับปรุงแก้มลิงคลองเรียนในวงเงิน75ล้านบาทอีกด้วยนะคะซึ่งทั้งนี้ค่ะทางภาครัฐก็จะเป็นผู้ที่ชำระดอกเบี้ยประกันนะคะประมาณอยู่ที่ 15,500 ล้านบาทต่อปีด้วยกันขณะที่วงเงินความคุ้มครองค่ะอยู่ที่ 75,000 ล้านบาทต่อปีซึ่งที่ผ่านมาค่ะก็ทางรัฐเนี่ยได้ใช้งบประมาณในการช่วยเหลือเยียวยาประมาณ 40,000 ล้านบาทต่อปีด้วยกันนะคะซึ่งก็เมื่อเปรียบเทียบกับทางงบประมาณที่ทางภาครัฐต้องใช้ในการเยียวยาค่าพยาบาลถุงยางชีพและรวมไปถึงการจัดตั้งศูนย์พักพิงเมื่อเกิดภัยพิบัตินะคะก็ถือว่าเป็นวงเงินที่น้อยกว่าค่ะแนวทางดังกล่าวก็ถือว่าเป็นการปรับปรุงแล้วก็การบริหารความเสี่ยงนะคะในการช่วยให้ทางรัฐได้ใช้จ่ายอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและในขณะเดียวกันก็สามารถเพิ่มการคุ้มครองแล้วสร้างหลักประกันให้กับประชาชนได้มากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะนี่ก็เป็นประเด็นข่าวสารของทางครม.สัญจรสงขลานะคะที่ได้ยกระดับ5จังหวัดภาคใต้เคาะควิกวินใน4ด้านด้วยกันก็คือเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงและการรับมือภัยพิบัตินะคะรวมไปถึงการเดินหน้าประกันภัยพิบัติ30ล้านครัวเรือนนั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับอีกหนึ่งประเด็นข่าวสารของทางครม.นะคะอนุมัติรถไฟทางคู่สายใต้สุราษฎร์ธานีหาดใหญ่ประดังเบซานะคะในวงเงิน 1.06 แสนล้านเพิ่มการขนส่งและกระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้อีกสักครู่กลับมาพบกันค่ะ
7: กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงานมุ่งส่งเสริมการติดตั้งโซลารูฟท็อปโซลารูฟท็อปไม่เพียงสร้างความสุขให้กับคุณแต่ยังสร้างอนาคตสดใสให้กับประเทศสร้างงานสร้างอาชีพลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานขับเคลื่อนนวัตกรรมลดการนำเข้าพลังงานจากต่างประเทศลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีของทุกคนโซลารูฟท็อปพลังงานเพื่อคุณอนาคตเพื่อโลกติดตั้งวันนี้เพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
8: ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่างๆให้สอดคล้องบูรณาการและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกันในระยะเวลา20ปีตั้งแต่พุทธศักราช2561ถึง2580ยุทธศาสตร์ชาติวางยุทธศาสตร์การพัฒนาครอบคลุมทุกมิติไว้6ยุทธศาสตร์ประกอบด้วยยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงพัฒนาศักยภาพของประเทศพร้อมเผชิญภัยคุกคามในทุกมิติสร้างความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาชาติเพื่อรักษาความสงบสุขและสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นกับบ้านเมืองยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันมุ่งยกระดับศักยภาพหลายมิติทั้งด้านการเกษตรเน้นเพิ่มมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านอุตสาหกรรมและการบริการแห่งอนาคตสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอย่างยั่งยืนด้านการท่องเที่ยวดึงอัตลักษณ์ความเป็นไทยเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจบริการเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานต่างๆเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางระดับอาเซียนและเป็นจุดเชื่อมโยงสำคัญของภูมิภาคเอเชียยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์เน้นการปฏิรูปการเรียนรู้แบบพลิกโฉมพร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างทรัพยากรมนุษย์ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมเน้นการสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเสริมสร้างพลังทางสังคมเพิ่มขีดความสามารถให้ชุมชนพึ่งตนเองและจัดการตนเองได้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเน้นการเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนทั้งสังคมสีเขียวทรัพยากรทางทะเลที่สมบูรณ์มีความมั่นคงทางน้ำรวมถึงสร้างพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้เกิดขึ้นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐยึดหลักภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวมเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางตอบสนองต่อความต้องการบริการรวดเร็วบุคลากรของรัฐเป็นคนดีคนเก่งปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบกระบวนการยุติธรรมเสมอภาคเป็นกลางเชื่อถือได้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติจะประสบความสำเร็จได้ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนในการขับเคลื่อนร่วมกันตามบริบทของตนเองและมองไปยังเป้าหมายเดียวกันประเทศจึงจะสามารถก้าวข้ามไปสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วได้อย่างมั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืนต่อไป
0: พี่น้องต้องรู้
1: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการในช่วงพี่น้องต้องรู้นะคะมาติดตามในประเด็นข่าวสารของทางครม.ค่ะได้อนุมัติรถไฟทางคู่สายใต้ชุมพรสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่ประดังเบซานะคะในวงเงิน 1.06 แสนล้านบาทเพิ่มการขนส่งแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้ค่ะโดยทางที่ประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรที่จังหวัดสงขลานะคะได้มีมติในการเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยดำเนินการโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้3โครงการด้วยกันนะคะในวงเงินรวม16,798.32 ล้านบาทด้วยกันนะคะได้แก่ช่วงชุมพรสุราษฎร์ธานีค่ะในวงเงิน 36,892.32 ล้านบาทนะคะและ2ก็คือช่วงสุราษฎร์ธานีและชุมทางหาดใหญ่ในวงเงิน 61,534.55 ล้านบาทและ3ก็คือช่วงชุมทางหาดใหญ่ไปจนถึงประดังเบซานะคะในวงเงิน 8,371.45 ล้านบาทด้วยกันค่ะและทั้งนี้ก็เป็นการปรับเพิ่ม

ใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภ

0: เกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำแห่งพระมหากรุณาธิคุณ
1: ภายตะเวอร์ภายตะเวอร์เธอเนื้อช่วยพา
2: เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการอบจ.พระประชาชนในวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569นะคะเอาละค่ะเมื่อกี้เราทิ้งท้ายกันไว้ในช่วงของกิจกรรมต่างๆของการแข่งขันเรือพายทีนี้เรามาพูดถึงรางวัลกันบ้างค่ะผอ.คะรางวัลเรามีรางวัลแต่ละประเภทแต่ละฝีพายเนี่ยเท่าไหร่บ้างค่ะ
3: ค่ะในส่วนของเงินรางวัลในการแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงนะคะเราก็จะแบ่งเป็นเรือยาวประเภท8ฝีพายนะคะรางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 15,000 บาทค่ะพร้อมถ้วยพระราชทานนะคะรองชนะเลิศอันดับที่1เงินรางวัล 12,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลนะคะรองชนะเลิศอันดับ2นะคะเงินรางวัล 10,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ3เงินรางวัล 8,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลค่ะซึ่งรางวัลชนะเลิศในแต่ละประเภทก็คือจะได้ถ้วยพระราชทานจากที่นำเกริ่นไปตั้งแต่ต้นรายการนะคะสำหรับเรือยาวประเภท16ฝีพายทั่วไปนะคะรางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 35,000 บาทพร้อมถ้วยพระราชทานค่ะรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลค่ะรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล 25,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลค่ะแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ3เงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลค่ะส่วนเรือยาวประเภท32ฝีพายประชาชนทั่วไปภายในจังหวัดนะคะรางวัลชนะเลิศเงินรางวัล 50,000 บาทพร้อมถ้วยพระราชทานค่ะรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล 40,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลค่ะรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล 30,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลค่ะรองชนะเลิศอันดับ3เงินรางวัล 20,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลค่ะประเภทสุดท้ายก็คือประเภท32ฝีพายผู้นำนะคะรางวัลชนะเลิศได้เงินรางวัล 120,000 บาทพร้อมถ้วยพระราชทานค่ะรองชนะเลิศอันดับ1เงินรางวัล 100,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลค่ะรองชนะเลิศอันดับ2เงินรางวัล 8,000 บาทพร้อม 80,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลค่ะแล้วก็รองชนะเลิศอันดับ3เงินรางวัล 60,000 บาทพร้อมถ้วยรางวัลค่ะนอกจากนี้สำหรับทีมที่ไม่ได้รับรางวัล นะคะทุกทีมที่เข้าแข่งขันเราก็จะมีค่าบำรุงทีมเรือนะคะซึ่งเราจะแบ่งเป็นประเภท8ฝีพายสำหรับเรือ8ฝีพายที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันนะคะจะได้ค่าบำรุงทีมเรือลำละ 5,000 บาทค่ะ
2: ค่ะ
3: ค่าบำรุงทีมเรือประเภท16ฝีพายจะได้ลำละ 9,000 บาทค่ะ
2: ค่ะ
3: ค่าบำรุงทีมเรือประเภท32ฝีพายประชาชนทั่วไปได้ลำละ 18,000 บาทค่ะส่วนค่าบำรุงทีมเรือประเภท32ฝีพายผู้นำก็ได้ลำละ 18,000 บาทเช่นกันค่ะ
2: ค่ะก็อย่างที่ได้นำเรียนนะคะว่าปีนี้เนี่ยก็เรือลดลงนะลดน้อยถอยลงก็จริงแต่มันมีเรือน้องใหม่บ้างไหมคะท่านผอ.ที่เข้ามาร่วมกิจกรรมในปีนี้เป็นปีแรกอย่างเงี้ยค่ะ
3: ค่ะมีที่เป็นเรือของผู้นำในจังหวัดนะคะที่เข้ามาร่วมในปีนี้ก็จะมีเรือขององค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกลนะคะแล้วก็จะมีเรือของถ้ำสิงห์แต่ว่าไม่ได้เข้ามาเป็นปีแรกแต่ว่าเริ่มเข้ามาในปีหลังๆนะคะเนื่องแล้วก็เขาไม่มีเรือเองแต่ก็อยากมีส่วนร่วมก็ได้ไปหยิบยืมเรือของที่อื่นโดยแล้วก็มีนำมวลชนในพื้นที่ซึ่งมีจำนวนน้อยแล้วก็อนุโลมให้ว่าให้มีจำนวนผู้นำคือน้อยกว่าอบต. อื่นอยู่ค่ะเพื่อให้เขาได้มีส่วนร่วมก็จะมีของอบต. ถ้ำสิงห์นะคะ
2: ก็ถือว่าอยากจะร่วมด้วยใจนะคะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณนั่นเองนะคะและนอกเหนือจากกิจกรรมแข่งขันเรือยาวและช่วงกลางคืนหรือภาคกลางคืนมีกิจกรรมอะไรบ้างคะพ่อคะ
3: ค่ะในงานเนี่ยเพื่อให้กลางวันเนี่ยเราคลึกครื้นจากการแข่งขันนะกลางคืนก็อยากให้ทุกท่านได้ผ่อนคลายนะคะก็จะมีกิจกรรมลานวัฒนธรรมนะคะก็จะมีตั้งแต่วันที่9 10 11 12จำนวน4วันนะคะซึ่งในวันแรกก็จะเป็นกิจกรรมลานวัฒนธรรมนะคะเป็นพิธีเปิดกิจกรรมลานวัฒนธรรมกิจกรรมของลานวัฒนธรรมในวันแรกนะคะก็จะมีการประกวดร้องเพลงผู้สูงอายุนะคะซึ่งปีที่แล้วก็ทราบว่าได้รับความสนใจเป็นจำนวนมากนะคะน้องแอนในกิจกรรมลานวัฒนธรรมวันที่2นะคะก็จะเป็นที่พวกแม่ๆรอคอยนะคะก็จะเป็นการแสดงของ
2: เอกชัย
3: พี่เอกนะเอกชัยศรีวิชัยนะคะ แล้วก็ในวันที่3นะคะก็จะเป็นรุ่นน้องๆ หนูๆ นะคะก็จะเป็นการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งค่ะของประเภทเด็กและเยาวชนนะคะส่วนในวันที่4ค่ะก็คือในกลางวันธรรมวันที่4ก็จะเป็นการแข่งขันประกวดวงดนตรีเยาวชนในจังหวัดชุมพรนะคะก็จะมี4วันด้วยกันกิจกรรมลานวัฒนธรรมช่วงภาคกลางคืนนะคะ
2: ค่ะปีนี้ก็จะมีส่วนต่างๆนะคะภาคส่วนต่างๆเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับเราในเรื่องของการประกวดแล้วก็การจัดกิจกรรมของลานวัฒนธรรมด้วยแอบกระซิบทราบๆมาค่ะว่าในการเปิดพิธีเปิดลานวัฒนธรรมนะคะก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนไทยใส่ชุดไทยนะคะใส่ชุดไทยชุดไทยพระราชนิยม8แบบก็ได้ค่ะเพื่อเป็นการรณรงค์นะคะอนุรักษ์ความเป็นไทยของเราแล้วก็อาจจะมีรางวัลติดไม้ติดมือติดปลายนวมนะคะให้กับท่านผู้ชมตรงนี้ด้วยเพราะท่านนายกนพดลศิษย์เนี่ยท่านเล็งเห็นถึงความสำคัญของตรงนี้เป็นอย่างสูงเลยทีเดียวค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะรายการอบจ.ประชาชนของเรานะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วฝากสักนิดนึงค่ะย้ำอีกสักครั้งว่าการแข่งขันระยะของเราในปีนี้เนี่ยมีตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่คะ
3: ค่ะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะถ้าไม่ติดภารกิจอะไรขอเชิญร่วมชมร่วมเชียร์นะคะในงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงนะคะระหว่างวันที่9ถึง13กันยายนนะคะณคลองหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรค่ะส่วนท่านที่ไม่ได้มาชมในงานก็สามารถติดตามจากทางเพจ Facebook Live ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรได้นะคะขอเชิญชวนทุกท่านนะคะ
2: ค่ะแล้วก็ไปเที่ยวชมเที่ยวเชียร์กันนะคะปีนี้มีการประกวดกองเชียร์ด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค
2: ่
3: ะใช่ค่ะ
2: ตรงนี้เนี่ยถ้าการประกวดกองเชียร์สักนิดนึงค่ะเราลืมไปนะคะ
3: สีสันของงานเลยที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการประกวดกองเชียร์นะคะซึ่งมีการประกวดกองเชียร์เนี่ยปีนี้เราก็จะมีอยู่4ทีมนะคะเป็นทีมของเทศบาลตำบลนาชะอังองค์การบริหารส่วนตำบลหาดพันไกลเทศบาลตำบลบางหมากแล้วก็ทีมพลังสตรีอบจ.ชุมพรนะคะซึ่งเงินรางวัลรวมทั้งการประกวดกองเชียร์เนี่ยทั้งหมดเนี่ยเป็นเงินรางวัลรวมอยู่ที่ 118,000 บาทค่ะ
2: เราจะได้มาชมสาวงามนะคะพ่อบ้านนะคะช่วงนั้นก็หาข้าวกินกันเองก่อนนะคะ พ่อแม่บ้านเนี่ยจะมารวมพลังกันค่ะในการแข่งขันนะคะการประกวดกองเชียร์ในงานประเพณีขึ้นโขนชิงทองของเราในปีนี้ด้วยก็มาชมความงามของแม่ๆนะคะสาวงามจากทุกที่ที่ทางท่านผอ.ได้นำเรียนมาสักครู่นี้ค่ะ เอาละค่ะเวลาหมดเวลาลงแล้วนะคะท่านผู้ฟังสามารถติดตามรายการอบจ.ประชาชนของเราได้ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะในเวลา 11:00 น.ถึง12นาฬิกาโดยประมาณค่ะสำหรับวันนี้แอนกับท่านผอ.สายฝนรัตมานะคะต้องลาท่านผู้ฟังไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จะหารือความร่วมมือถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือรอบด้านของสองประเทศกรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่7กันยายนนี้กรณีมีหลักฐานเชื่อมโยงคดีโนมินีอสังหาริมทรัพย์กองทัพอิหร่านเปิดปฏิบัติการโจมตีกองทัพสหรัฐในบาเรนตอบโต้การโจมตีรอบใหม่ของสหรัฐแมนเชสเตอร์ซิตี้ปิดดีลคว้าตัวเอนโซ เฟอร์นันเดสจากเชลซีพร้อมคว้าอิลิมานเอ็นดีไอจากเอฟเวอร์ตันอีกรายต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: การเดินทางเยือนประเทศไทยของนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ในวันนี้จะได้หารือกับนายกรัฐมนตรีของไทยถึงความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และความร่วมมือรอบด้านของสองประเทศบ่ายวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะให้การต้อนรับนายลอเรนซ์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ซึ่งเดินทางเยือนไทยเพื่อเข้าร่วมการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ณโรงแรมแมนดารินโอเรนเตลกรุงเทพมหานครซึ่งถือเป็นการจัดประชุมอย่างไม่เป็นทางการของผู้นำระดับประเทศครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าการเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืนการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็งและการเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคงรวมทั้งการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคและการแลกเปลี่ยนมุมมองประสานแนวทางการทำงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งและความเป็นเอกภาพของอาเซียนท่ามกลางความท้าทายทางเศรษฐกิจและภูมิรัฐศาสตร์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโอกาสนี้ผู้นำทั้งสองประเทศจะเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์ว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาสังคมเพื่อยกระดับความร่วมมือในมิติสังคมและคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ใกล้ชิดยิ่งขึ้นประธานวุฒิสภาหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการวิเทศสัมพันธ์ณ นครจีหนานสาธารณรัฐประชาชนจีนสานต่อและยกระดับความสัมพันธ์ไทยจีนในฐานะหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้าน
2: นายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมคณะสมาชิกวุฒิสภาเข้าหารือทวิภาคีกับนายหลิวไห่ซิงรัฐมนตรีว่าการวิเทศสัมพันธ์คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนณ นครจีหนานมณฑลซานตงสาธารณรัฐประชาชนจีนโดยทั้งสองฝ่ายชื่นชมความสัมพันธ์อันใกล้ชิดระหว่างไทยกับจีนในฐานะหุ้นส่วนความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านและเห็นพ้องถึงความสำคัญของการสานต่อและยกระดับความร่วมมือในมิติต่างทั้งนี้บทบาทสำคัญของรัฐสภาในการพบปะหารือและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างฝ่ายนิติบัญญัติจะช่วยเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างสองประเทศรวมถึงการร่วมกันรับมือความท้าทายต่างๆขณะที่นายหลิวไห่ซิงเห็นพ้องว่าความสัมพันธ์ไทยจีนมีความแน่นแฟ้นและตั้งอยู่บนพื้นฐานมิตรภาพระหว่างประชาชนพร้อมแสดงความพร้อมในการสนับสนุนความร่วมมือระหว่างรัฐสภาพรรคการเมืองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคประชาชนเพื่อส่งเสริมภูมิภาคที่เปิดกว้างร่วมมือและมีสันติภาพนอกจากนี้ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกและบทบาทของภาคประชาสังคมและองค์กรต่างๆในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศโดยเน้นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเยาวชนและภาคส่วนต่างๆแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างกันสวิสาปทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลที่จะทำให้ตัวเลขการส่งออกที่เติบโตแปลงเป็นรายได้การจ้างงานและเพิ่มโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม
3: เงื่องสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าแม้ตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคม2569จะขยายตัวถึง 21.6% แต่ผลประโยชน์ส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีขณะที่ผู้ประกอบการ SMEมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกเพียงร้อยละ14%รัฐบาลจึงปรับเปลี่ยนนโยบายมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้คนไทยอย่างแท้จริงผ่านการขับเคลื่อน3สมดุลได้แก่สมดุลตลาดเร่งกระจายตลาดส่งออก ลดการพึ่งพาการตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มสินค้าอาหารสุขภาพและสินค้ามูลค่าสูงเพื่อลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกสมดุลสินค้ามุ่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศหรือ local content โดยยกระดับสินค้าเกษตรจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปและใช้วัตถุดิบรวมถึงแรงงานในประเทศมากขึ้นและสมดุลรายได้ทลายข้อจำกัดด้านเงินทุนมาตรฐานและเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ SME กว่า 22,000 รายพร้อมผลักดันเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งออกรายใหญ่พร้อมย้ำว่าเป้าหมายสำคัญของรัฐบาลคือการทำให้ตัวเลขการส่งออกที่เติบโตแปลงเป็นรายได้การจ้างงานและโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ร่วมกับกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งเดินหน้ากระจายผลไม้ไทยเปิดบริการโหลดกล่องผลไม้น้ำหนักไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเป็นเวลา1ปี
4: นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่ากรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงคมนาคมโดยกรมท่าอากาศยานและสายการบิน7แห่งได้แก่การบินไทยแอร์เอเชียบางกอกแอร์เวย์นกแอร์ไทยไลออนแอร์ไทยเวสต์เจ็ตแอร์และอีซี่แอร์ไลน์ร่วมกันกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานโดยให้ผู้โดยสารสามารถโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินได้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเกษตรกรระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศโดยดำเนินโครงการตั้งแต่วันที่1กันยายน2569ถึง31สิงหาคม2570รวม1ปีซึ่งกรมการค้าภายในจะจัดส่งกล่องบรรจุผลไม้มาตรฐานขนาด10กิโลกรัมไปยังท่าอากาศยานขณะที่กรมท่าอากาศยานจะจัดพื้นที่ให้บริการและจำหน่ายผลไม้แก่เกษตรกรซึ่งจะนำร่องท่าอากาศยานเมืองรอง20แห่งทั่วประเทศอาทิจังหวัดน่านลำปางตากพิษณุโลกและเลยเบื้องต้นตั้งเป้าจำนวน 100,000 กล่องหรือประมาณ 1,000 ตันโดยผู้โดยสารสามารถรับกล่องได้1ใบต่อคนณจุดบริการและนำผลไม้สดโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งนี้ผลไม้ที่นำมาโหลดใต้ท้องเครื่องบินต้องเป็นผลไม้สดไม่เปียกชื้นและต้องปิดผนึกกล่องอย่างมิดชิดเพื่อป้องกันการรั่วซึมกลิ่นแมลงและสิ่งแปลกปลอมพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำทุเรียนหรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรงขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่องบินเพื่อไม่ให้รบกวนผู้โดยสารรายอื่นปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดการประชุมวิชาการหม่อนไหมประจำปี2569ชูแนวคิดเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงเร่งพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่รับมือสังคมผู้สูงวัยและต่อยอดภูมิปัญญาไทยสู่เชิงพาณิชย
5: ์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการและเปิดบ้านงานวิจัยหม่อนไหมประจำปี2569ภายใต้แนวคิดเปิดโลกหม่อนไหมเชื่อมโยงงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์จริงณโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพโดยกล่าวว่าการประชุมในครั้งนี้กรมหม่อนไหมได้ร่วมงานกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมภาควิชาการภาคเอกชนและภาคเกษตรกรเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนางานวิจัยที่มีศักยภาพมาสู่การใช้ประโยชน์แก่เกษตรกรในภาคหม่อนไหมและการต่อยอดในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมซึ่งปัจจุบันเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมยังคงต้องเผชิญกับความท้าทายอย่างรอบด้านทั้งในด้านปัจจัยการผลิตการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและด้านกำลังคนที่ปัจจุบันเกษตรกรด้านหม่อนไหมเริ่มเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุและขาดแคลนผู้สืบทอดกรมหม่อนไหมจึงตั้งเป้าหมายเร่งด่วนที่ต้องการพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ให้ได้มากที่สุดเพื่อสืบสานอาชีพอันเป็นมรดกทางภูมิปัญญาและตอบสนองความต้องการของตลาดที่ปัจจุบันมีความต้องการสูงชวนันท์มาลีรายงาน
1: ศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณสนธิกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจับกลุ่มรถบรรทุกหนังหมูแช่แข็งลักลอบขนส่งกว่า 2,000 กิโลกรัมในพื้นที่จังหวัดนครพนมนายสรวุฒิเนื่องจำนงเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะผู้บัญชาการศูนย์อำนวยการร่วมพิทักษ์ความมั่นคงทางเกษตรและอาหารพระพิรุณหรือสพร.เปิดเผยว่าวันนี้สพร.ได้สนธิกำลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจค้นรถบรรทุกส่วนบุคคลต้องสงสัยบริเวณทางหลวงหมายเลข3015ตำบลน้ำก่ำอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมโดยพบหนังหมูแช่แข็งบรรจุในกระสอบพลาสติกจำนวน99กระสอบน้ำหนักรวมกว่า 2,000 กิโลกรัมและจากการตรวจสอบไม่พบใบอนุญาตนำเข้าและใบอนุญาตเคลื่อนย้ายเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหาตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์พุทธศักราช 2558 พร้อมยึดของกลางทั้งหมดก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรธาตุพนมจังหวัดนครพนมเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปยอดเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2,569 ใน 11 เดือนเบิกจ่ายมากกว่า 189 กรมบัญชีกลางกำชับหน่วยงานรัฐเร่งเบิกจ่ายเดือนสุดท้ายตามเป้าหมาย 93%
6: นางแพทริเซียมงคลวณิชอธิบดีกรมบัญชีกลางเปิดเผยภาพรวมการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีพุทธศักราช 2,569 ล่าสุดนะวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาว่ามียอดการเบิกจ่ายแล้วกว่า 3,380,000 ล้านบาทหรือคิดเป็น 189.64 ของวงเงินงบประมาณรวมโดยแบ่งเป็นรายจ่ายประจำ 196.41 และรายจ่ายลงทุน 164.52 ขณะที่การเบิกจ่ายเงินการไว้เบิกเหลื่อมปีจากงบประมาณพุทธศักราช 2,568 อยู่ที่ 180.61 ทั้งนี้เนื่องจากเหลือระยะเวลาดำเนินการในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณกรมบัญชีกลางจึงกำชับให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเร่งรัดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับงานและการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายในวันที่30กันยายน2569รวมถึงโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเหลือจ่ายไปใช้ในโครงการที่จำเป็นเพื่อป้องกันไม่ให้งบประมาณถูกพับและเร่งอัดฉีดเม็ดเงินเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจให้บรรลุเป้าหมายการเบิกจ่ายภาพรวมที่193ตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนดนอกจากนี้เพื่อให้การดำเนินการในปีงบประมาณพุทธศักราช2570เป็นไปอย่างรวดเร็วกรมบัญชีกลางได้แนะนำให้หน่วยงานรัฐสามารถเตรียมการจัดทำแผนและขั้นตอนจัดซื้อจัดจ้างล่วงหน้าจนถึงขั้นตอนได้ตัวผู้รับจ้างไว้ก่อนเพื่อให้พร้อมลงนามในสัญญาได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณฉบับใหม่มีผลบังคับใช้และได้รับจัดสรรเงินจากสำนักงบประมาณปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กระทรวงศึกษาธิการเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินงบประมาณ40ล้านบาทช่วยนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนจังหวัดชายแดนใต้ร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองเสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงศึกษาธิการเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินงบประมาณ40ล้านบาทภายในก่อนสิ้นปีงบประมาณ2569นี้เพื่อใช้ดูแลนักเรียนและผู้ได้รับผลกระทบรวมกว่า 30,000 คนในจังหวัดชายแดนใต้มาตรการดังกล่าวเป็นการเร่งรัดการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ที่มีความจำเป็นเพื่อบรรเทาภาระด้านการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียนให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันยังช่วยเสริมสภาพคล่องและความมั่นคงในการดำเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเดินหน้าพัฒนาสวัสดิการครูเอกชนในภาพรวมควบคู่กันไปเพื่อสร้างความมั่นคงและคุณภาพให้ระบบการศึกษาเอกชนทั้งประเทศการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2ครอบคลุม3เส้นทางวงเงินกว่า 100,000 ล้านบาทเชื่อมการเดินทางไทยมาเลเซียตั้งเป้าเปิดให้บริการปี2576นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยพร้อมเดินหน้าพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางคู่สายใต้ระยะที่2หลังคณะรัฐมนตรีหรือครม.มีมติอนุมัติโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่3ช่วงได้แก่ช่วงชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่และช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซารวมระยะทางประมาณ 502.45 กิโลเมตรกรอบวงเงินรวมประมาณ 16,798 ล้าน 320,000 บาทโดยมีแผนดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จในปี2576พร้อมเตรียมเข้าสู่กระบวนการประกวดราคาและลงนามสัญญาภายในปี2570เพื่อยกระดับการเดินทางการขนส่งสินค้าและระบบโลจิสติกของภาคใต้รวมถึงรองรับการเชื่อมโยงโครงข่ายทางรางระหว่างประเทศไทยและมาเลเซียนอกจากนี้รฟท.ได้ปรับรูปแบบโครงสร้างทางรถไฟช่วงคลองร.1ถึงคลองอู่ตะเภาระยะทาง3กิโลเมตรให้เป็นสะพานบกเพื่อเปิดทางน้ำไหลลดผลกระทบปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่หาดใหญ่ส่วนช่วงหาดใหญ่ถึงสงขลาจะพิจารณาดำเนินการในระยะถัดไป
7: หน้าที่ของข้าราชการทุกฝ่ายนั้นอาจแบ่งได้สองส่วนส่วนหนึ่งคือการปฏิบัติงานตามภาระรับผิดชอบของตนให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพอีกส่วนหนึ่งคือการร่วมกับชาวไทยทุกคนในอันที่จะจะลงรักษาความดีงามในชาติบ้านเมืองจึงขอให้ข้าราชการทุกคนทุกฝ่ายตั้งใจขวนขวายปฏิบัติหน้าที่ทั้งนั้นให้ครบถ้วนสมบูรณ์พระบรมราชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนพุทธศักราช2567
0: กรมสอบสวนคดีพิเศษออกหมายเรียกส.ส.ภูเก็ตพรรคประชาชนเข้าพบพนักงานสอบสวนวันที่7กันยายนนี้กรณีมีหลักฐานเชื่อมโยงคดีนอมินีอสังหาริมทรัพย์พลตำรวจโทรุฑพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีนายสมชาติเตชะถาวรเจริญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดภูเก็ตพรรคประชาชนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเป็นกรรมการถือหุ้นในบริษัทเอกชนที่ถือครองอสังหาริมทรัพย์และห้องชุดในจังหวัดภูเก็ตร่วมกับชาวต่างชาติล่าสุด DSI ได้ส่งหมายเรียกครั้งที่2เมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาซึ่งได้รับแจ้งจากทางไปรษณีย์ว่าเอกสารส่งถึงมือผู้รับเรียบร้อยแล้วรวมทั้งได้ประสานสถานีตำรวจในพื้นที่ช่วยนำส่งเอกสารอีกทางหนึ่งโดยกำหนดนัดหมายให้นายสมชาติเข้าพบพนักงานสอบสวนในวันที่7กันยายนนี้ส่วนจะเดินทางมาตามนัดหรือไม่ยังต้องรอติดตามในวันดังกล่าวต่อไปส่วนความคืบหน้าการดำเนินคดี Forex TD ในส่วนที่มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงไปยังนายภาวุฒิพงษ์วิทยาพานุสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนขณะนี้ DSI อยู่ระหว่างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดคาดว่าจะสามารถสรุปสำนวนคดีเพื่อส่งต่อให้อัยการพิจารณาได้ภายในเดือนกันยายนนี้การประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติครั้งที่25/2569ต่อเนื่องเลื่อนการประชุมเป็นวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 น.เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบ
8: วันนี้กสทช.จัดประชุมคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือการประชุมกสทช.ครั้งที่25/2569ต่อเนื่องซึ่งในเวลา 9:49 น.ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ธนบุญใบชัยพฤกษ์ประธานกสทช.ได้เดินทางมาถึงห้องประชุมโดยมีนายต่อพงศ์เสรานนท์และนายณัฐธรพร้อมสุนทรกรรมการกสทช.เข้าร่วมประชุมออนไลน์และรองศาสตราจารย์สมภพภูริวิกรายพงศ์กรรมการกสทช.ลากิจขณะที่เมื่อเวลา 9:40 น.ศาสตราจารย์กิติคุณพิลงรองรามสูตรได้โพสต์ในเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าขณะนี้อยู่ที่สำนักงานกสทช.และพร้อมร่วมประชุมกับกรรมการทั้ง6คนตามกฎหมายทั้งนี้การประชุมดำเนินต่อไปจนกระทั่งในเวลา 10:30 น.ได้ประกาศอย่างเป็นทางการเลื่อนการประชุมเป็นวันพรุ่งนี้เวลา 13:30 น.เนื่องจากองค์ประชุมไม่ครบนันทภาแสนตุ้มรายงาน
0: กรมควบคุมโรคยืนยันสถานการณ์โควิด-19 ยังไม่น่าวิตกแม้ตัวเลขผู้ป่วยขยับตัวสูงขึ้นแต่สถิติป่วยเสียชีวิตลดลงเน้นย้ำมาตรการ DMH และคัดกรองในกลุ่มเสี่ยง
9: แพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์นายแพทย์ทรงคุณวุฒิในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขชี้แจงข้อเท็จจริงกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด -19 ของประเทศไทยว่าปัจจุบันโควิด -19 ถือเป็นโรคประจำถิ่นที่ยังคงพบผู้ป่วยได้เป็นประจำในพื้นที่แต่อาการไม่ได้รุนแรงและอาจเกิดการระบาดเป็นช่วงๆโดยเฉพาะในฤดูฝนซึ่งเป็นช่วงที่โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาดได้ง่ายทั้งนี้ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคมที่ผ่านมาพบตัวเลขผู้ป่วยสะสมประมาณ 99,000 รายโดยเริ่มเห็นแนวโน้มขยับสูงขึ้นตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นมาซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นตามฤดูกาลเมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการระบาดในช่วง3ปีที่ผ่านมาระหว่างปี2566ถึง2568จำนวนผู้ป่วยรวมยังคงน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดที่สำคัญอัตราการป่วยแล้วเสียชีวิตมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องโดยในปี2569มีผู้เสียชีวิตรวม15รายคิดเป็นอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.02
10: จริงๆโควิด-19 นะคะตอนนี้ก็ไม่ได้แตกต่างจากโรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจทั่วๆไปในเรื่องของไข้หวัดหรือไวรัสอื่นๆเพียงแต่ว่ากลุ่มที่เราต้องเฝ้าระวังและดูแลเป็นพิเศษคือกลุ่มเสี่ยง ที่อาจจะมีอาการรุนแรงเมื่อติดเชื้อไวรัสระบบทางเดินหายใจก็คือ608นะคะคืออายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปหญิงตั้งครรภ์อ้วนโรคประจำตัวพวกโรคหลอดเลือดสมองโรคหัวใจโรคปอดโรคมะเร็งโรคทางสมองเหล่านี้เป็นต้นนะคะในกลุ่มเสี่ยงเหล่านี้ควรจะพยายามหลีกเลี่ยงจากการเข้าไปยังสถานที่แออัดและเมื่อป่วยนะคะก็ต้องรีบไปพบแพทย์
9: โฆษกกรมควบคุมโรคอย่างได้เน้นย้ำมาตรการ TMS คือเว้นระยะห่างจากผู้ที่มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจประมาณ1เมตรสวมหน้ากากอนามัยเมื่อป่วยหรือเมื่อต้องเข้าไปในพื้นที่แออัดและหมั่นล้างมือด้วยสบู่หรือเจลแอลกอฮอล์บ่อยๆพร้อมแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นประจำทุกปีโดยเฉพาะในกลุ่มเสี่ยงสูง608ที่มีโรคประจำตัวนพศรแก้วขำรายงาน
0: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครตรวจเยี่ยมบ้านอิ่มใจชูบทบาทสำคัญในการเป็นเซฟตี้เน็ตดูแลคนไร้ที่พึ่งส่งเสริมคุณภาพชีวิตและโอกาสการทำงานนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้พักอาศัยณบ้านอิ่มใจบริเวณการประปาแม้นสีเดิมเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายโดยเปิดเผยว่าบ้านอิ่มใจจัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่รองรับประชาชนที่ประสบปัญหาทางเศรษฐกิจขาดรายได้หรือไม่มีที่พักอาศัยซึ่งกทม.ใช้วิธีเชิญชวนเข้าพักด้วยความสมัครใจโดยไม่มีการบังคับพร้อมให้มีที่พักอาศัยอาหารห้องน้ำที่ซักล้างและการดูแลสุขภาพเพื่อสร้างความปลอดภัยและสุขอนามัยที่ดีทั้งนี้ปัญหาคนไร้ที่พึ่งมีหลายสาเหตุโดยเฉพาะปัจจัยทางเศรษฐกิจที่อาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้หน้าที่ของกรุงเทพมหานครคือการเป็นเซฟตี้เน็ตเพื่อเข้ามาประคองและดูแลผู้ที่กำลังลำบากให้มีสถานที่ปลอดภัยในการพักผ่อนตั้งหลักและมีโอกาสหางานโดยกรุงเทพมหานครเชิญชวนประชาชนและภาคส่วนต่างๆร่วมสนับสนุนการช่วยเหลือผู้ไร้ที่พึ่งโดยนำอาหารหรือสิ่งของอุปโภคบริโภคมาบริจาคได้โดยตรงที่บ้านอิ่มใจเพื่อให้การช่วยเหลือส่งถึงผู้เดือดร้อนอย่างทั่วถึงพร้อมขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการนำอาหารไปแจกจ่ายตามพื้นที่สาธารณะหรือบนท้องถนนเพื่อส่งเสริมให้ผู้ไร้ที่พึ่งเข้าสู่ระบบการช่วยเหลือและการฟื้นฟูที่มีความปลอดภัยในระยะยาวสำหรับผู้ที่ประสงค์ร่วมบริจาคสิ่งของหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่บ้านอิ่มใจอาคารการประปาแม้นสีเดิมแขวงบ้านบาดเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครซึ่งเปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 20:00 น.ความคืบหน้าเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่ยังปิดพื้นที่เสียหายเร่งรื้อถอนเศษซากเตือนประชาชนห้ามเข้าใกล้ห่วงโครงสร้างถล่มวันนี้บรรยากาศบริเวณคลองถมเซ็นเตอร์แขวงป้อมปราบเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายหลังเกิดเหตุเพลิงไหม้เจ้าหน้าที่ยังคงจำกัดพื้นที่บริเวณที่ได้รับความเสียหายพร้อมกำหนดเป็นเขตเพลิงไหม้และห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่อันตรายเพื่อความปลอดภัยทั้งนี้สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายได้ติดประกาศตามบริเวณรอบพื้นที่ตึกคลองถมเซ็นเตอร์โดยระบุว่าได้กำหนดพื้นที่โดยรอบจุดเกิดเหตุในระยะ30เมตรเป็นเขตเพลิงไหม้และมีข้อกำหนดห้ามก่อสร้างดัดแปลงรื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคารภายในพื้นที่ดังกล่าวเป็นเวลา45วันนับตั้งแต่วันที่เกิดเพลิงไหม้พร้อมให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารปฏิบัติตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่ในการเข้าตรวจสอบพื้นที่เพื่อความปลอดภัยนอกจากนี้เจ้าหน้าที่ฝากเตือนประชาชนที่เข้ามาในพื้นที่ให้เพิ่มความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเข้าไปบริเวณใกล้ที่เกิดเพลิงไหม้เนื่องจากโครงสร้างอาคารบางส่วนได้รับความเสียหายจากความร้อนและเพลิงไหม้อาจมีเศษวัสดุหรือชิ้นส่วนโครงสร้างหล่นลงมาและเป็นอันตรายได้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติมีประกาศแจ้งเตือนระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่6กันยายนนี้
11: สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติออกประกาศฉบับที่2ทับ2569แจ้งระดับน้ำในแม่น้ำโขงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในช่วงวันพรุ่งนี้ถึงวันที่6กันยายนโดยระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นประมาณ2เมตรถึง4เมตร80เซนติเมตรซึ่งเป็นระดับที่มีความเสี่ยงสูงกว่าระดับวิกฤตและหลากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายได้แก่อำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโคมพิสัยและรัตนวาปีจังหวัดบึงกาฬได้แก่อำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬบุ้งคล้าและบึงโขงหลงจังหวัดนครพนมได้แก่อำเภอบ้านแพงท่าอุเทนเมืองนครพนมและท่าพนมจังหวัดมุกดาหารได้แก่อำเภอหวานใหญ่เมืองมุกดาหารและดอนตาลรวมทั้งริมลำน้ำบางสาขาของประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขงได้โดยสะดวกสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
0: ขณะที่ระดับน้ำโขงจังหวัดหนองคายเพิ่มจากเมื่อวาน1 เมตร 17 เซนติเมตรขอให้ประชาชนพื้นที่เสี่ยงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดโดยวันนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงบริเวณจังหวัดหนองคายยังคงมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องซึ่งเมื่อเวลา10 นาฬิการะดับน้ำโขงอยู่ที่10 เมตร 59 เซนติเมตรเพิ่มขึ้นจากช่วงเวลาเดียวกันของเมื่อวานนี้ประมาณ1 เมตร 17 เซนติเมตรขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือหากสถานการณ์น้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นจังหวัดลำปางติดตามปริมาณฝนปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้และรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่
12: นายกุลธรรัตนเสรีผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากิวลมกิวคอมหาเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ของจังหวัดลำปางปัจจุบันยังอยู่ในเกณฑ์ที่สามารถบริหารจัดการได้แต่จากการคาดการณ์ว่าจะมีฝนตกหนักในพื้นที่จึงได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้ติดตามปริมาณฝนปริมาณน้ำไหลเข้าอ่างและระดับน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถบริหารจัดการน้ำได้อย่างเหมาะสมและรองรับปริมาณน้ำที่จะเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกในพื้นที่ขณะเดียวกันได้ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อนอาคารประกอบระบบระบายน้ำและอุปกรณ์ต่างๆอย่างต่อเนื่องเพื่อให้มั่นใจว่าโครงสร้างมีความพร้อมและสามารถรองรับปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นได้โดยให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของตัวเขื่อนและประชาชนในพื้นที่ท้ายน้ำทางนี้ขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์จากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำพื้นที่ริมแม่น้ำและพื้นที่เสี่ยงน้ำป่าไหลหลากพร้อมเตรียมรับมือฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในระยะนี้บรรหารสุยะสวทลำปางรายงาน
0: จังหวัดพังงากำหนดจัดการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนนานาชาติพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักขับเคลื่อนการท่องเที่ยวเชิงกีฬาสปอร์ตทัวริซึมสู่ระดับสากลกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดทั้งปี
13: นางพิสมัยวงแก้วท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงากล่าวว่าสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงากำหนดจัดโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาจังหวัดพังงาพังงาสปอร์ตทัวริซึมกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักทิปิจาบริกกรอมพาโทรไทยแลนด์ระหว่างวันที่25 ถึง 26 กันยายน 2569ณเมมโมรี่เซิร์ฟวิลเลจเขาหลักตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมและเสริมสร้างศักยภาพของจังหวัดพังงาในการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างมีประสิทธิภาพยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมให้มีมาตรฐานเทียบเท่าระดับสากลสอดคล้องกับจุดเด่นและทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลของพื้นที่เขาหลักอีกทั้งยังส่งเสริมและกระตุ้นการท่องเที่ยวให้สามารถดำเนินกิจกรรมได้ตลอดทั้งปีหรือ All Year Round Tourism สร้างทางเลือกและขยายฐานกลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพเป้าหมายใหม่ตลอดจนเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจและกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการชุมชนและประชาชนในพื้นที่
14: จะมุ่งส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬานะคะโดยในครั้งนี้เราก็นำกีฬาหรือกีฬาโต้คลื่นหรือสปอร์ตทัวริซึมเนี่ยค่ะมาเป็นแม่เหล็กนะคะในการดึงดูดนักท่องเที่ยวนะคะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้หลั่งไหลเข้ามาในจังหวัดพังงากีฬาโต้คลื่นเนี่ยเป็นที่รู้จักของชาวต่างชาติอยู่แล้วนะคะทั้งชาวไทยและต่างชาติก็เป็นการนำกีฬามาเป็นเชิงธุรกิจนะคะประกอบกับการจัดการแข่งขันนะคะ
13: สำหรับกิจกรรมมีการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนนานาชาติที่เขาหลักชิงเงินรางวัลรวมกว่า 200,000 บาทเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่15 กันยายน 2569ผู้สนใจดูรายละเอียดและสมัครได้ที่เพจเขาหลักเซิร์ฟทาวฉัตรชัยจิตจำนงสวทตะกั่วป่ารายงาน
0: สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสตูลเปิดพื้นที่โชว์ศักยภาพด้านการศึกษาของนักเรียนในพื้นที่ผ่านการจัดงานสตูลแซนด์บ็อกซ์ซิมโพเซียม2026Moving Forward Together
15: นายคณิตคงช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลเป็นประธานเปิดงานสตูลแซนด์บ็อกซ์ซิมโพเซียม2026 Moving Forward Together เพื่อเป็นเวทีในการนำเสนอผลงานนวัตกรรมของผู้บริหารครูและสถานศึกษาการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ระหว่างเครือข่ายตลอดจนการแสดงศักยภาพของนักเรียนนำไปสู่การพัฒนาสมรรถนะผู้เรียนการขยายผลนวัตกรรมสู่สถานศึกษาและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายความร่วมมือทางการศึกษาในจังหวัดสตูลอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนภายในงานมีการเสวนาหัวข้อ ข้อจากแซนด์บ็อกซ์สู่ความยั่งยืนก้าวต่อไปของการศึกษาเพื่อเด็กสตูลโดยคนสตูลจากผู้แทนผู้บริหารผู้แทนครูผู้แทนนักเรียนและผู้แทนผู้ปกครองในสถานศึกษานำร่องการบรรยายพิเศษ Moving Forward Together พลังเครือข่ายการศึกษายกระดับอนาคตเด็กสตูลโดยนายตติยภัทรปิยะเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการการนำเสนอโครงงานของนักเรียนโรงเรียนนำร่องพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดสตูลและการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทยหัวข้อเรียนรู้ร่วมกับ AI ปรับตัวอย่างไรให้ก้าวทันโลกจากนักเรียนโรงเรียนนิคมพัฒนาผัง6ซึ่งเป็นสถานศึกษานำร่องในพื้นที่โดยมีผู้บริหารคณะครูนักเรียนจากสถานศึกษาต่างๆในจังหวัดสตูลเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมากอมรรัตน์จันทร์พริมสวท.สตูลรายงาน
1: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
7: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
1: ขณะนี้เวลา 12:31 นาทีต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะสื่อของทางการอิหร่านรายงานในวันนี้ระบุว่ากองทัพอิหร่านส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีระบบเรดาร์และพื้นที่ซึ่งเป็นจุดที่กองทัพสหรัฐประจำการภายในฐานทัพอากาศเชคอิซาของบาเรนซึ่งเป็นฐานทัพสำคัญในอ่าวเปอร์เซียที่ใช้เป็นที่จอดเครื่องบินลาดตระเวนรวมทั้งศูนย์ซ่อมบำรุงเฮลิคอปเตอร์และชิ้นส่วนโดรนความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังกองบัญชาการกลางสหรัฐซึ่งรับผิดชอบปฏิบัติการทหารของสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเปิดเผยว่าสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีกองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านที่พยายามโจมตีเรือขนส่งสินค้าในช่องแคบฮอร์มุสและโจมตีกองทัพสหรัฐในภูมิภาคตะวันออกกลางเมื่อไม่นานมานี้
16: ประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวภายหลังการประชุมสุดยอดองค์กรความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ที่คีกิสถานเมื่อวานนี้ที่ระบุว่ารัสเซียกำลังได้รับชัยชนะในสงครามยูเครนและประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเป็นผู้ก่อการร้ายที่รัฐบาลรัสเซียไม่อาจเจรจาด้วยได้ประธานาธิบดีปูตินยังกล่าวเพิ่มเติมถึงการโจมตีของยูเครนในดินแดนของรัสเซียสร้างความเสียหายอย่างมากและการรับมืออากาศยานไร้คนขับหรือโดรนถือเป็นความท้าทายที่สำคัญอย่างไรก็ตามกองทัพรัสเซียกำลังรุกคืบในสนามรบอย่างรวดเร็วและไม่ต้องสงสัยเลยว่ายูเครนใกล้จะล่มสลายถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นขณะที่ผู้นำยูเครนประกาศเตือนสายการบินบริษัทประกันภัยและพลเรือนที่ใช้บริการท่าอากาศยานสำคัญของรัสเซียเนื่องจากโดรนของยูเครนจำนวนมากบินอยู่เหนือน่านฟ้ารัสเซียแต่ยูเครนไม่ได้มีเจตนาคุกคามการบินพลเรือน
1: นางริก้าเปอร์รารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังฟินแลนด์เปิดเผยว่ารัฐบาลฟินแลนด์ตัดสินใจยกเลิกแผนสนับสนุนงบประมาณรอบใหม่ให้แก่ธุรกิจศูนย์ข้อมูลภายหลังการหารือเกี่ยวกับงบประมาณประจำปี2570ท่ามกลางความกังวลว่าการขยายตัวของศูนย์ข้อมูลอาจกระทบโครงข่ายไฟฟ้าและระบบค่าไฟพร้อมระบุว่ามาตรการดังกล่าวไม่มีความจำเป็นแล้วเนื่องจากฟินแลนด์ยังคงเป็นจุดหมายสำหรับการลงทุนด้านธุรกิจศูนย์ข้อมูลแม้จะไม่มีมาตรการลดหย่อนภาษีก็ตามก่อนหน้านี้ฟินแลนด์สนับสนุนธุรกิจศูนย์ข้อมูลผ่านมาตรการลดหย่อนภาษีไฟฟ้าแต่มาตรการดังกล่าวสิ้นสุดลงเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาขณะที่สื่อท้องถิ่นของฟินแลนด์รายงานว่ามาตรการลดหย่อนภาษีไฟฟ้าให้กับศูนย์ข้อมูลทำให้รัฐสูญเสียรายได้ราว47ล้านยูโรต่อปีส่วนแผนสนับสนุนใหม่ที่เคยเสนอไว้คาดว่าจะใช้งบประมาณราว30ล้านยูโรต่อปี
16: นางคริสตี้แมคนิลรัฐมนตรีว่าการกิจการแอฟริกาของอังกฤษเปิดเผยว่ารัฐบาลอังกฤษจะเพิ่มงบประมาณสนับสนุนมากกว่า50ล้านปอนด์เพื่อช่วยควบคุมการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือ DR คองโกโดยงบประมาณดังกล่าวจะใช้เพิ่มศักยภาพการเฝ้าระวังสนับสนุนการทำงานของบุคลากรการแพทย์ด่านหน้าป้องกันการควบคุมการติดเชื้อขยายการเข้าถึงการรักษาและสนับสนุนการฝังศพอย่างปลอดภัยเพื่อลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคทั้งนี้อังกฤษทำงานร่วมกับศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาองค์การอนามัยโลกสหประชาชาติและองค์กรด้านมนุษยธรรมในพื้นที่ ท่ามกลางการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของดีอาร์คองโกซึ่งขณะนี้ยังคงลุกลามอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
17: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750ไชน่ามาสเตอร์2026ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบแรกชายเดี่ยววิวกุลวุฒิวิทิสารมือ3ของโลกตบเอาชนะยูชิทานากะมือ19ของโลกจากญี่ปุ่น2-1เกม15-21 21-14 และ22-20ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับลู่กวางซูมือ30ของโลกเจ้าถิ่นด้านหญิงเดี่ยวเมซ้ายสุภณิดาเกตทองมือ30ของโลกเอาชนะหว่องหลิงชิงมือ36ของโลกจากมาเลเซีย2-0เกม21-14และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับชิวปินเชียนมือ18ของโลกจากไชนีสไทเปที่เอาชนะหมิวพรปวีช่อชูวงมือ8ของโลกชาวไทย2-0เกม21-14และ21-15ขณะที่คู่ผสมพักพลธีระรัศกุลกับซับซีรีแต้รัตนชัยคู่มือ14ของโลกแซงเอาชนะหยางโปซวนกับหมูหลิงฟางคู่มือ12ของโลกจากไชนีสไทเป2-1เกม13-21 21-13 และ21-11ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับเฝิงหยางเจ๋อกับหวงตงปิงคู่มือ1ของโลกจากจีนต่อไปศึกฟุตบอลกรมพละศึกษาเดลีนิวคัพ2026ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทกอในรอบรองชนะเลิศที่สนามสุพัชราศัยโรงเรียนเทพศิรินทร์เฉือนเอาชนะโรงเรียนอัสสัมชัญไปได้1-0ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับแชมป์เก่าโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีที่ถล่มเอาชนะโรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยมาได้5-0สำหรับรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในวันที่8สิงหาคมนี้เวลา 15:30 นที่สนามสุพัชราศัยถ่ายทอดสดทางเพจ Facebook กรมพละศึกษากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึง YouTube ทางช่อง Daily New Online ตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปในช่วงซัมเมอร์นี้ได้ปิดตัวลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยในคืนสุดท้ายของตลาดนักเตะมีการทำข้อตกลงย้ายทีมเกิดขึ้นหลายดีลและมีดีลที่น่าสนใจหลายรายการเริ่มที่เรือใบสีฟ้าแมนเชสเตอร์ซิตี้ปิดดีลคว้าตัวผู้เล่นสำคัญ2รายโดยรายแรกคือเอนโซ่เฟอร์นันเดสกองกลางทีมชาติอาร์เจนตินาจากเชลซีด้วยค่าตัว125ล้านปอนด์และอีกรายคืออิลิมานเอ็นดีไอปีกตัวเก่งจากเอเวอร์ตันด้วยค่าตัว65ล้านปอนด์นอกจากนี้เรือใบสีฟ้ายังปล่อยตัวแจ็คกิลลิชแนวรุกทีมชาติอังกฤษให้เอฟเวอร์ตันยืมใช้งานเป็นเวลา1ฤดูกาลขณะที่ไก่เดือยทองท็อตแนมฮอตสเปอร์เดินหน้าเสริมทัพในช่วงโค้งสุดท้ายโดยปิดดีลยืมตัวมิไคลโลมูดริกปีกทีมชาติยูเครนจากเชลซีเป็นระยะเวลา1ฤดูกาลพร้อมคว้าตัวโตซินอดาราบิโอโยจากเชลซีมาร่วมทีมด้วยเช่นเดียวกันส่วนผู้เล่นที่ย้ายออกจากท็อตแนมฮอตสเปอร์ได้แก่เควินดันโซกองหลังชาวฝรั่งเศสที่ย้ายไปร่วมทีมซันเดอร์แลนด์ด้วยสัญญายืมตัวและปาเป้มาตาซาที่ถูกปล่อยให้ยูเวนตุสยืมใช้งานเป็นเวลา1ฤดูกาลด้านสิงห์บรูเชลซีไม่มีการคว้าตัวผู้เล่นใหม่เข้ามาเสริมทีมในคืนสุดท้ายของตลาดนักเตะหลังจากปล่อยผู้เล่นหลายรายออกจากทีมได้แก่เอนโซ่เฟอร์นันเดสมิไคลโลมูดริกโตซินอดาราบิโอโยและมาร์กิอูส่วนเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาประกาศคว้าตัวกาเบรียลเชซุสกองหน้าชาวบราซิลวัย29ปีจากอาร์เซนอลมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญากับทีมจนถึงปี2029สำหรับดีลอื่นๆที่น่าสนใจแอสตันวิลล่าเปิดตัวอิบราฮิมเอ็มบายปีกทีมชาติเซเนกัลจากปารีสแซงต์แชร์แมงขณะที่ฮาวิเอเลียตย้ายจากลิเวอร์พูลไปร่วมทีมบาเลนเซียด้วยสัญญายืมตัวเป็นเวลา1ฤดูกาลนักบอลชายทีมชาติไทยเดินทางถึงเมืองฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเพื่อเข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2026 AVC Men Volleyball Continental Championship ระหว่างวันที่ 4-13 กันยายนนี้สำหรับทีมชาติไทยอยู่ในกลุ่ม C มีโปรแกรมรอบแบ่งกลุ่ม3นัดได้แก่วันเสาร์ที่5กันยายนเวลา 17:00 นพบกาตาร์วันจันทร์ที่7กันยายนเวลา 17:00 นพบเกาหลีใต้และวันพุธที่9กันยายนเวลา 13:30 นพบไต้หวันถ่ายทอดสดทางโมโนแม็กทั้งนี้ทีมที่คว้าแชมป์รายการนี้จะได้รับโควต้าเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ขณะที่ทีมที่จบการแข่งขันใน3อันดับแรกจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายชิงแชมป์เอเชีย2027ต่อไปนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติมีมติอนุมัติเงินรางวัลจับผลงานของทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่ไปคว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026พร้อมคว้าสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแองเจลิสสหรัฐอเมริกาและการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก2027เป็นเงินรวม 11,760,000 บาทแบ่งเป็นนักกีฬา14คนได้รับคนละ 600,000 บาทรวม 8,400,000 บาทผู้ฝึกสอนได้รับ 840,000 บาทและสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยได้รับ 2,520,000 บาทนอกจากนี้ยังอนุมัติเงินรางวัลกรณีพิเศษให้สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยอีก3ล้านบาทส่งผลให้เงินรางวัลและเงินสนับสนุนจากความสำเร็จครั้งนี้รวมทั้งสิ้น 14,760,000 บาทนายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีพร้อมด้วยนายอาทิตย์อู่แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนธัญบุรี10เอกมาโนชเรืองศักดิ์ผู้บริหารและประธานกรรมการบริษัท iMax Sport จำกัดในฐานะผู้สนับสนุนการแข่งขันร่วมแถลงข่าวจัดการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลปทุมธานี iMax ครับต้านภัยยาเสพติดปี2569ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่2ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีโดยนายอภิชัยเสนาโยธีผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาปทุมธานีกล่าวว่าการจัดการแข่งขันในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติดและพัฒนาทักษะด้านกีฬาโดยใช้การแข่งขันวอลเลย์บอลเป็นสื่อกลางในการสร้างความสามัคคีมิตรภาพและการมีน้ำใจนักกีฬารวมไปถึงเป็นเวทีในการค้นหาและพัฒนาศักยภาพนักกีฬารุ่นใหม่เพื่อก้าวสู่การเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยในอนาคต
18: ปีนี้ครับถือว่ามีจำนวนทีมเข้าแข่งขันเยอะมากนะครับเยอะมากก็อาจจะเป็นเพราะกระแสนะครับของการแข่งขันกีฬาวอลเลย์บอลของทีมชาติไทยของพวกเรานะครับวอลเลย์บอลหญิงซึ่งนำความภาคภูมิใจมาสู่ประชาชนคนไทยทุกคนและก็รวมทั้งเป็นต้นแบบให้กับนักเรียนและเยาวชนของเรานะครับเพื่อได้จะได้เจริญรอยตามรุ่นพี่และถึงแม้ครับการแข่งขันกีฬาอาจจะมีแพ้มีชนะแต่ว่าวอลเลย์บอลครับจะเป็นสื่อกลางในการสร้างมิตรภาพแล้วก็สร้างเกราะคุ้มกันเด็กและเยาวชนไทยให้ห่างไกลจากยาเสพติดครับ
17: สำหรับในปีนี้มีทีมเข้าร่วม44ทีมจาก24โรงเรียนภายในจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครและปริมณฑลเข้าร่วมชิงชัยใน3รุ่นอายุได้แก่อายุไม่เกิน15ปี17ปี19ปีทั้งชายและหญิงโดยจะแข่งขันในระหว่างวันที่9ถึง12ตุลาคมนี้ที่โรงเรียนธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
19: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
20: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
19: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
21: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
22: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
23: วันนี้เสนอคำว่าอับปางอับปาง

0: ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนยังคงมีกำลังค่อนข้างแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันช่วงวันที่ 5-7 กันยายนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางน่านตากเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหาร101ยะโสธรอำนาจเจริญอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:45 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร15เซนติเมตรและเวลา 20:28 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร29เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:41 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง36เซนติเมตรและเวลา 15:19 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:34 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:29 น.
1: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give But Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่หรือฟิกสเตชัน7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02-63-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทรวมค่าคำขอผู้ขอรับใบอนุญาต ต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชา

0: ชนและใบรับรองแพทย์โดยสามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงคณะกรรมการสรรหาเลขาธิการคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติผู้สนใจดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ www.ncsa.or.th เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่7กันยายน2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02142-6887คณะกรรมการการสรรหากรรมการการเลือกตั้งรับสมัครบุคคลผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่างจำนวน1คนผู้สนใจยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ระหว่างวันที่1ถึง21กันยายน2569ณจุดรับสมัครห้องศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาชั้น1อาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาเลขที่1111ถนนสามเสนแขวงถนนนครชัยศรีเขตดุสิตกรุงเทพมหานครดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์ cnet.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์02831-9336-7ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
1: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่อง7ข้อสังเกตก่อนกดติดตั้งแอปพลิเคชันในมือถือท่านผู้ฟังคะปัจจุบันสมาร์ทโฟนอาจเป็นอีกหนึ่งสิ่งของที่ใครหลายๆคนพกติดตัวอยู่เสมอเปรียบเสมือนอวัยวะหนึ่งของร่างกายใช้สำหรับติดต่อสื่อสารการทำงานหรือแม้กระทั่งการทำธุรกรรมทางการเงินที่เพิ่มอำนวยความสะดวกอย่างมากจุดนี้เองที่ทำให้มิจฉาชีพฉวยโอกาสพยายามเข้าถึงระบบหรือข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือและมักใช้กลวิธีหลอกลวงให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอมเข้ามาติดตั้งก่อนแล้วลวงข้อมูลส่วนตัวไปบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนได้แนะนำ7ข้อสังเกตก่อนที่เราจะกดติดตั้งแอปพลิเคชันใดๆก็ตามลงในโทรศัพท์มือถือว่าเป็นแอปพลิเคชันที่ใช้งานได้จริงหรือเป็นแอปพลิเคชันปลอมของมิจฉาชีพกันแน่ 1. ผู้ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันผ่าน App Store ส่วนผู้ใช้งานในระบบปฏิบัติการ Android ควรดาวน์โหลดผ่าน Google Play ไม่ควรดาวน์โหลดแอปพลิเคชันจากแหล่งที่มาที่ไม่ใช่ทางการของระบบเพราะเสี่ยงเจอกับแอปพลิเคชันปลอมหรือโปรแกรมที่แฝงมัลแวร์ 2. ตรวจสอบการให้คะแนนแอปพลิเคชันหรือคำติชมจากผู้ใช้งานจริงหากมีสิ่งผิดปกติมักจะได้รับคะแนนการใช้งานน้อยหรือมีผู้แสดงความคิดเห็นถึงการใช้งานที่ไม่เหมาะสม3. อ่านรายละเอียดคำอธิบายของแอปพลิเคชันก่อนเลือกติดตั้งสังเกตลักษณะการเขียนแนะนำความถูกต้องของการเขียนเพราะหากเป็นแอปพลิเคชันปลอมอาจจะเขียนอธิบายไม่เหมือนกับผู้ผลิตแอปพลิเคชันจริงซึ่งมีความเป็นมืออาชีพกว่าและมีช่องทางที่สามารถติดต่อผู้พัฒนาแอปพลิเคชันได้ด้วย 4. ตรวจสอบว่าใครเป็นนักพัฒนาแอปพลิเคชันหากลักษณะของแอปพลิเคชันมีการใช้งานที่คล้ายกันควรเลือกติดตั้งจากนักพัฒนาที่มีชื่อเสียงและมีความน่าเชื่อถือก่อนเป็นอันดับแรก 5. ตรวจสอบเว็บไซต์หลักของนักพัฒนาแอปพลิเคชันนั้นๆเพื่อหาข้อมูลการใช้งานที่ถูกต้องหากไม่พบเว็บไซต์อาจมองได้ว่าเป็นแอปพลิเคชันปลอม 6. ตรวจดูภาพตัวอย่างของแอปพลิเคชันที่ปรากฏก่อนดาวน์โหลดว่ามีความคมชัดมากน้อยเพียงใดเพราะส่วนมากแอปพลิเคชันปลอมจะมีการจำลองภาพตัวอย่างหรือคัดลอกภาพตัวอย่างจากที่อื่นอาจมีความคมชัดไม่มาก 7. ตรวจสอบสถิติการติดตั้งแอปพลิเคชันหากเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมมักจะมีจำนวนผู้ติดตั้งจำนวนมากแสดงถึงความน่าเชื่อถือ ซึ่ง7ข้อสังเกตดังกล่าวข้างต้นสามารถทำให้เราไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพที่จะพยายามให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันปลอมลงในโทรศัพท์มือถือและล้วงนำข้อมูลส่วนตัวของเราไปใช้ในทางที่ผิดได้จบบทความประจำวันเรื่อง7ข้อสังเกตก่อนกดติดตั้งแอปพลิเคชันในมือถือเรียบเรียงโดยอานนท์นันตสุคนภูมิรัฐมีลักษณะนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศโทรศัพท์02-277-3804ในวันและเวลาราชการ
2: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
3: หลังนั้นน่ะหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั้นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
2: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
3: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวนฤนาถแข่งขันและทิติมาอินกลัมอ่าน

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

0: แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ
1: นครศรีธรรมราชบ้านเรากำลังเผชิญวิกฤตขยะถึงเวลาแล้วที่พวกเราทุกคนต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนอบจ.นครศรีธรรมราชขอเชิญร่วมโครงการปลุกพลังเปลี่ยนนครมาร่วมกันคัดแยกขยะจากต้นทาง 100% เปลี่ยนของเสียให้เป็นพลังงานและทรัพยากรที่มีค่าดีเดย์พร้อมกันทั้งจังหวัด1สิงหาคมนี้เริ่มที่บ้านคุณเริ่มวันนี้เพื่อเมืองนครที่น่าอยู่และยั่งยืน
2: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง

นัทมิเรียนะคะขอเชิญชวนฮีโร่ค่าประจำที่สัญญาไว้จะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่เราอยากให้คุณอยู่กับเราไว้นานๆส่วนคนที่ให้ไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะคะสำหรับคนที่ยังไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันนะคะเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดเลยรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทย

ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในกำกับสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์รายการต่อไปขอเชิญท่านผู้ฟังรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรจังหวัดสุราษฎร์ธานีจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอทุ่งสงอำเภอเกาะสมุยและสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี
1: ลูกป่าได้แล้วนี
2: ่ตีหนึ่งบ่ายโมงแล้วแม่
1: เอ้าเปิดวิทยุเร็วแม่ยี่ฟัง
3: ตลอดข่าวไทย
4: รับฟังข่าวสารดีวาทีสนอไพเราะเพลงดังต้องฟังตลอดอ่าวไทยทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นออกอากาศผ่านทางสวทชุมพร FM 100 MHz สวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 MHz สวทสมุย FM 96.75 MHz สวทนครศรีธรรมราช FM 93.5 MHz สวททุ่งสงFM 97 MHz และสวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้ AM 1242 กิโลเฮิร์ตซ์

0: ไม่เด็ดเอาใจยักจริง
1: ตอนแรกก็ตั้งใจจะเด็ดเขาบอกว่ามีเคไม่เอาไม่เอาตัดสินใจไม่เด็ดไม่โดนไปแล้ว
0: ผิดเนื้อเขาแล้วไม่ใช่ร้องอย่างนี้
1: ร้อง

สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการตลอดอ่าวไทยนะครับเจอกันวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับช่วงบ่ายๆนะครับ13 นาฬิกากว่าๆจนถึง14 นาฬิกานะครับมาพร้อมด้วยบทเพลงเพราะๆนะครับแล้วก็เนื้อหาข่าวสารนะครับจากรัฐบาลนะครับนำมาบอกเล่าให้ท่านผู้ฟังได้รับทราบกันนะครับนโยบายต่างๆนะครับให้ท่านได้รับทราบพร้อมกันด้วยกับผู้จัดด้วยกับพี่หนุ่มด้วยนะครับก็ได้รับรู้เรื่องนโยบายต่างๆด้วยนะครับก็พี่หนุ่มอารามบุรีกุลนะครับมารับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับเหมือนเดิมนะครับอยู่ตรงนี้นะครับกับท่านผู้ฟังวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะครับเสาร์อาทิตย์หยุดนะครับ2 วันแม้ว่าจะหยุดจัดรายการนะครับแต่ก็บางทีก็ต้องมีงานที่ต้องทำนะครับไม่ว่าจะเป็นงานในการที่จะมาปฏิบัติหน้าที่ที่นี่นะครับที่สวทนครศรีธรรมราชนะครับเสาร์อาทิตย์บางครั้งก็ต้องมาทำงานกันนะครับช่วงเช้าบ้างเย็นบ้างนะครับก็สลับเปลี่ยนกันนะครับหรือว่ามีข่าวที่ต้องไปปฏิบัติงานด่วนนะครับนี่ทำหลายหน้าที่ทำหลายอาชีพนะครับท่านผู้ฟังครับมีหลายอาชีพที่ทำกันนะครับก็ชีวิตนี้ก็ถือว่าเราต้องอยู่นะครับในการที่จะทำงานด้วยนะครับทำงานจะได้ไม่เหงานะครับแล้วก็เป็นเรื่องของรายได้นะครับที่จะเลี้ยงตัวเราด้วยนะครับมีงานมีอาชีพนะครับถ้าเกิดเราอยู่บ้านนี่คงจะเหงากันเลยทีเดียวนะครับก็ไม่ได้เจอกับใครนะครับอยู่บ้านคนเดียวนะครับหรือว่าบางท่านนี่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าว่าเป็นอาชีพเกษตรกรนะครับก็ทำใส่ปุ๋ยใส่น้ำรดน้ำนะครับมีอาชีพสวนยางก็ตอนเช้าก็ตื่นกันไปกรีดยางนะครับเก็บขี้ยางแล้วก็เอาไปขายนะครับพอช่วงบ่ายๆสายๆก็น่าจะพักผ่อนกันนะครับแล้วก็พักผ่อนนะครับจนถึงก็ตื่นอีกทีนึงน่าจะหัวรุ่งนะครับออกไปปฏิบัติทํางานกันต่อนะครับกับหลากหลายอาชีพนะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับที่ทําตามความฝันนะครับก็ได้ประสบความสําเร็จนะครับกับความฝันที่ฝันกันเอาไว้นะครับแล้วก็สําหรับเมื่อวานครับท่านผู้ฟังที่ฝันกันเอาไว้ไม่ได้นะครับท่านผู้ฟังก็ไม่เป็นไรนะครับอุตส่าห์คำนวณนะครับความน่าจะเป็นนะครับต่างๆวิเคราะห์กันมากมายนะครับเมื่อวานนี้ก็นั่งลุ้นกันนะครับ4 โมงปุ๊บเราก็ใส่ลำโพงนะครับนี่ที่สทมีลำโพงตัวใหญ่นะครับแล้วก็รับสัญญาณเลยนะครับแล้วก็เปิดกันให้ฟังให้ได้ลุ้นกันนะครับสำหรับความฝันนะครับการลงทุนระยะสั้นนะครับที่จะมีความหวังทุกวันที่1ถึงวันที่16นะครับปรากฏว่าไม่ถูกนะครับเลขที่เราซื้อนี่ไม่ออกเลยนะครับฟังหลายงวดทีเดียวนะครับเกือบ3 ปีนะฟังซื้อมาไม่เคยออกเลขที่เราซื้อนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับชีวิตนี้ก็ต้องต่อสู้กันต่อไปนะครับทำงานดีกว่านะครับแล้วก็มันเก็บหอมรอมริบกันด้วยนะครับฟังมีได้เงินมานะครับก็ควรจะเก็บออมกันไว้ด้วยนะครับออมเอาไว้สัก3 ส่วนนะครับนี่เขาบอกว่าต้องออมกันด้วยนะครับจะได้มีเงินเก็บเอาไว้ใช้นะครับยามฉุกเฉินยามจำเป็นนะครับหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็ยังมีความจำเป็นมีความสำคัญกันอยู่นะครับท่านผู้ฟังครับการยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับไม่ได้ว่าใช้แต่เฉพาะในงานเกษตรกรรมอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเอามาใช้นะครับในการที่จะบริหารต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริหารงานการบริหารชีวิตตนเองหรือการบริหารอื่นๆอีกนะครับก็สามารถที่จะนำหลักความพอเพียงนำออกมาใช้นะครับเป็นเกราะที่จะป้องกันตัวเรานะครับมีภูมิคุ้มกันนะครับตามปรัชญาหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับที่ท่านให้กันเอาไว้นะครับไม่หลวงระเริงนะครับยามเมื่อมีรายได้เข้ามามากนะครับบางคนพอมีรายได้เข้ามามากนะครับก็หลวงระเริงนะครับใช้จ่ายเงินนะครับอย่างไม่บรรยะบรรยังครับสุดท้ายปรากฏว่าเงินที่ได้มาก็หมดไปอย่างรวดเร็วนะครับทำให้ไม่มีเงินที่จะมาใช้จ่ายได้นะครับต่างก็สามารถที่จะไม่มีเงินนะครับก็ไม่มีเงินเหล่านี้เข้ามานะครับก็ทำให้ความอู้ฟู่ความฟุ่มเฟือยความดูร้าที่เคยได้รับในช่วงมีเงินก็หายไปนะครับก็กลับมาอยู่สภาพเดิมนะครับอย่างนี้ก็คือการที่ไม่ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงครับดังนั้นหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับก็ยังมีความจำเป็นนะครับในการที่จะคุ้มครองเรานะครับนี่พี่หนุ่มก็ใช้คำว่ามีความจำเป็นนะครับมีก็ต้องใช้นะครับในการดำเนินชีวิตนะครับต้องใช้มีหาหลักยึดเอาไว้บ้างนะครับท่านผู้ฟังไม่ใช่ว่าใช้ชีวิตแบบไม่มีอะไรที่จะคอยยึดเหนี่ยวคอยมาเตือนมายับยั้งชั่งใจของเรานะครับว่าใช้ชีวิตอย่างเต็มที่อย่างเต็มเหนี่ยวนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสุขภาพด้วยนะครับท่านผู้ฟังหลายคนนะครับในช่วงวัยรุ่นนี่ใช้ชีวิตกันแบบไม่พอเพียงครับใช้กันอย่างเต็มที่ใช่อย่างเต็มเหนียวนอนดึกเที่ยวดึกดื่มหนักสูบบุหรี่จัดนะครับปรากฏว่าพอแก่ตัวมานะครับพออายุร่วงเลยเข้าเลข4นะครับโรคต่างๆก็เริ่มที่จะเข้ามาหานะครับจากที่เคยไปเที่ยวเคยสนุกนะครับในช่วงวัยรุ่นนะครับพออายุตอนปลายก็มาเที่ยวแต่โรงพยาบาลนะครับทุกฟังสุดท้ายปลายทางก็คือต้องมาเสียเงินกับค่ารักษาตัวเองนะครับดังนั้นก็ต้องใช้ความพอดีนะครับใช้หลักยึดนะครับแบบนี้นะครับอย่าไปใช้จนเกินตัวใช้จน
เกินความขีดความสามารถของตัวเราเองนะครับแล้วเราก็จะมีภูมิคุ้มกันนะครับก็เป็นหลักที่ยึดไว้นะครับในการที่จะดำเนินชีวิตในประจำวันนะครับรักษาสุขภาพนะครับพอแก่ตัวไปเราก็จะได้มีสุขภาพที่ดีนะครับพออายุเยอะๆนะครับร่างกายของเราส่วนต่างๆก็เริ่มที่จะเสื่อมนะครับอวัยวะต่างๆก็เสื่อมนะครับหูก็เริ่มจะตึงนะครับใครพูดอะไรก็เริ่มจะไม่ค่อยได้ยินนะครับใครยืมตังก็ไม่ค่อยจะได้ยินเท่าไหร่นะครับเพื่อนมาทวงตังเราก็ไม่ค่อยจะได้ยินนะครับหูเริ่มตึงนะครับเริ่มก็หย่อนยานด้วยนะครับก็เป็นไปตามวัยนะครับไปเป็นตามการเวลาที่มันเปลี่ยนไปนะครับก็ใช้ชีวิตกันอย่างพอเพียงด้วยนะครับเรื่องราวของชีวิตนะครับก็เป็นหลักธรรมนะครับนี่นำมาฝากท่านผู้ฟังกันนะครับช่วงบ่ายวันนี้ตามกันมาด้วยหลักธรรมะกันเลยนะครับนี่ฟังรายการตลาดไทยนะครับนอกจากจะได้ข่าวสารแล้วยังได้ธรรมะนะครับก็เอาเป็นเรื่องราวนะครับที่เกริ่นนะครับกับท่านผู้ฟังกันนะครับก็วันนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับถ่ายทอดทางโซเชียลมีเดียนะครับทั้ง3แพลตฟอร์มเลยนะครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มสีฟ้าแพลตฟอร์มสีแดงนะครับแล้วก็แพลตฟอร์มสีดำด้วยนะครับ TT นะครับสีฟ้าก็เป็น F นะครับสีแดงก็เป็นตัว T นะครับนี่ขออนุญาตบอกชื่อย่อนะครับเพราะว่าทาง TT นี่เขาไม่เอ่ยชื่อจริงนะครับมาดูในส่วนของอากาศกันสักหน่อยนะครับท่านผู้ฟังครับฝนก็ยังคงมีกันอยู่นะครับแม้ว่าช่วงนี้นะครับในพื้นที่ภาคใต้นะครับฝนจะลดน้อยถอยลงมานะครับแต่ว่ากรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ยังเตือนกันนะครับเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับบริเวณประเทศไทยตอนบนนะครับฉบับที่1นะครับซึ่งจะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่4ถึง7กันยายน2569นะครับโดยประเทศไทยตอนบนนะครับจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งครับโดยเฉพาะภาคเหนือแล้วก็ภาคตอนออกเฉียงเหนือนะครับสาเหตุนะครับที่ฝนมากในพื้นที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตอนออกเฉียงเหนือนะครับก็เกิดจากร่องมรสุมนะครับพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตอนออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นะครับกำลังปานกลางครับที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยนะครับก็มีทั้งร่องมรสุมแล้วก็อิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ด้วยนะครับก็ปรากฏทั้งสองอย่างนี้นะครับก็ทำให้ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากด้วยนะครับแล้วก็สำหรับวันที่4กันยายนนะครับพื้นที่เสี่ยงนะครับสำหรับฝนตกหนักมากนะครับก็มีในส่วนของจังหวัดเชียงรายนะครับพะเยาน่านบึงกาฬนครพนมแล้วก็มุกดาหารนะครับขณะที่ฝนหนักนะครับยังกระจายในหลายจังหวัดของภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับในส่วนของวันที่5นะครับมีพื้นที่เสี่ยงนะครับฝนตกหนักมากนะครับได้แต่จังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์หนองบัวลำพูขอนแก่นแล้วก็พื้นที่ที่ฝนตกหนักนะครับก็จะขยายครอบคลุมนะครับหลายจังหวัดนะครับรวมถึงกรุงเทพมหานครแล้วก็ปริมณฑลนะครับนี่ท่านจะเดินทางไปกรุงเทพมหานครนะครับในช่วงวันที่5นะครับก็ตรวจสอบสภาพอากาศกันด้วยนะครับจะมีฝนนะครับที่จะขยายตัวด้วยนะครับฝนหนักมากเลยนะครับแล้วก็วันที่6กันยายนนะครับพื้นที่เสี่ยงที่จะมีฝนตกหนักมากก็จะอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดตราดนะครับวันที่7นะครับกันยายนนะครับจะมีฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกนะครับโดยไม่มีพื้นที่ที่ระบุนะครับเป็นฝนหนักมากนะครับสำหรับวันที่6นะครับฝนก็จะเริ่มจางๆลงนะครับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงนะครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขานะครับใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับต้องระวังฝนตกหนักแล้วก็ฝนสะสมนะครับซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำท่วมขังนะครับรวมถึงหลีกเลี่ยงนะครับเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากนะครับหลีกเลี่ยงกันด้วยนะครับแล้วก็ตรวจสอบพื้นที่ที่เราจะไปด้วยนะครับท่านฟังไปพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับหลีกเลี่ยงนะครับอย่าพึ่งนะครับอย่าพึ่งไปเที่ยวภูเขาเที่ยวไปเที่ยวพื้นที่ที่เป็นทางน้ำไหลผ่านนะครับก็ไปก็ไปได้นะครับไปเที่ยวแต่ในตัวเมืองใครอยากจะไปดูสายฝนก็ไปนะครับแต่ตรวจสอบสภาพอากาศด้วยนะครับแล้วก็สำหรับพายุโซนร้อนนะครับโซเคลนะครับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนนะครับก็คาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้เกาะไต้หวันนะครับในช่วงวันที่5ถึงวันที่7กันยายน2569นะครับโดยพายุลูกนี้นะครับไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะครับผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวนะครับควรตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยนะครับกับพายุโซเคลนะครับบริเวณทะเลจีนใต้นะครับใครจะไปไต้หวันก็ตรวจสอบเรื่องของดินฟ้าอากาศด้วยนะครับก็เป็นเรื่องของดินฟ้าอากาศนะครับที่นำมาฝากท่านผู้ฟังนะครับก็มาย้ำเตือนมาฝากกันนะครับไม่ว่าในช่วงของพื้นที่ภาคใต้ในช่วงนี้นะครับยังไม่เข้าสู่หน้าฝน
นะครับแต่ก็ใกล้เข้ามาแล้วนะครับปลายกันยานี้นะครับก็น่าจะเริ่มเข้าสู่หน้าฝนกันแล้วนะครับก็มาลุ้นกันนะครับว่าฝนจะหนักฝนจะน้อยอย่างไรนะครับสำหรับปีนี้นะครับซึ่งก็มีการคาดการณ์ว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกมานะครับก็อาจจะน้อยกว่าปีที่ผ่านมานะครับเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนีโญนะครับปริมาณน้ำอาจจะน้อยนะครับแล้วก็ฝนอาจจะทิ้งช่วงนะครับยาวจนไปถึงต้นปีหน้าเลยทีเดียวนะครับปี2570นะครับก็อาจเตรียมความพร้อมกันด้วยนะครับสำหรับเรื่องน้ำเรื่องท่านะครับเรื่องเกษตรกรด้วยนะครับสำหรับใครที่ทำการเพาะปลูกนะครับวางแผนกันให้ดีๆนะครับในการที่จะปลูกพืชปลูกผักนะครับวางแผนกันนะครับผักระยะสั้นผักระยะปานกลางนะครับในการที่จะให้น้ำด้วยนะครับก็เป็นสภาพอากาศนะครับแล้วก็ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขครับเรื่องของโรคโควิด -19 นะครับที่ตอนนี้นะครับแพร่ระบาดกันอยู่นะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับชี้แจงนะครับสถานการณ์โควิด -19 นะครับยังยืนยันนะครับว่ายังไม่น่าวิตกนะครับแม้ตัวเลขขยับตัวสูงขึ้นนะครับแต่ว่าสถิติป่วยตายนะครับลดลงนะครับเหลือเพียงร้อยละ 0.02 นะครับเน้นย้ำมาตรการ DMH นะครับและก็การคัดกรองในกลุ่มเสี่ยงนะครับแพทย์หญิงจุไรวรรณวงศ์สวัสดิ์นะครับนายแพทย์ทรงคุณวุฒินะครับในฐานะโฆษกกรมควบคุมโรคนะครับกระทรวงสาธารณสุขนะครับชี้แจงข้อเท็จจริงนะครับกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลนะครับในโซเชียลมีเดียนะครับจนสร้างความวิตกกังวลแก่ประชาชนนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด -19 นะครับของประเทศไทยนะครับว่าปัจจุบันนะครับโควิด -19 นะครับถือเป็นโรคประจำถิ่นนะครับยังคงพบผู้ป่วยนะครับได้เป็นประจำนะครับในพื้นที่นะครับแต่อาการไม่ได้มีความรุนแรงนะครับแล้วก็อาจจะเกิดการระบาดเป็นช่วงๆครับโดยเฉพาะในฤดูฝนนะครับซึ่งเป็นช่วงที่โรคติดเชื้อระบบทางเดินหายใจแพร่ระบาดได้ง่ายนะครับทั้งนี้นะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม2569นะครับจนถึง31สิงหาคมที่ผ่านมานะครับพบตัวเลขนะครับผู้ป่วยสะสมนะครับประมาณ 99,000 รายนะครับโดยเริ่มนะครับเห็นแนวโน้มขยับสูงขึ้นนะครับแต่ตั้งแต่ช่วงเดือนมิถุนายนเป็นต้นมานะครับซึ่งอยู่ในช่วงขาขึ้นตามฤดูกาลนะครับแต่เมื่อเปรียบเทียบกับสถิติการระบาดนะครับในช่วง3ปีที่ผ่านมานะครับระหว่างปี2566ถึง2568นะครับจำนวนผู้ป่วยรวมนะครับยังคงน้อยกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับที่สำคัญนะครับอัตราการป่วยและเสียชีวิตนะครับมีแนวโน้มลดลงอย่างต่อเนื่องนะครับโดยในปี2569นะครับมีผู้เสียชีวิตรวม15รายนะครับคิดเป็นอัตราป่วยตายเพียงร้อยละ 0.02 เท่านั้นนะครับผู้เสียชีวิตส่วนใหญ่นะครับก็ยังเป็นกลุ่มผู้สูงอายุนะครับตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับแล้วก็ยังไม่มีรายงานนะครับเด็กเสียชีวิตจากโควิด -19 ในปีนี้นะครับเนื่องจากปัจจุบันนะครับมีระบบการรักษาและก็ยารักษาที่พร้อมนะครับเย็นเส้นเช่นนะครับเช่นยาฟาวิพิราเวียนะครับทำให้อาการโดยรวมไม่รุนแรงนะครับโฆษกกรมควบคุมโรคนะครับก็ยังได้เน้นย้ำนะครับมาตรการ DMH นะครับก็คือเว้นระยะห่างจากผู้ที่มีอาการป่วยระบบทางเดินหายใจนะครับประมาณ1เมตรนะครับสวมหน้ากากอนามัยนะครับเมื่อรู้ตัวว่าตัวเองป่วยนะครับท่านผู้ฟังครับรู้ตัวว่าตัวเองป่วยก็ต้องสวมหน้ากากอนามัยนะครับลดการแพร่เชื้อไปสู่ผู้อื่นนะครับหรือว่าเมื่อต้องเข้าไปยังพื้นที่แออัดนะครับก็ไปยังพื้นที่อาจไปยังที่มีคนเยอะๆนะครับก็ควรจะสวมหน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็หมั่นล้างมือนะครับด้วยสบู่หรือว่าเจลแล้วก็แอลกอฮอล์บ่อยๆนะครับพร้อมแนะนำให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคเป็นประจำทุกปีนะครับโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงนะครับ608ที่มีโรคประจำตัวกันนะครับท่านผู้ฟังครับก็ไปฉีดวัคซีนกันด้วยนะครับวันนี้ไปแล้วนะครับพี่หนุ่มก็ไปฉีดวัคซีนแล้วนะครับท่านผู้ฟังครับไปฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่นะครับที่โรงพยาบาลค่ายมหาวชิรวุฒินะครับเขาเปิดให้บริการฉีดวัคซีนฟรีนะครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับท่านผู้ฟังพี่หนุ่มก็เพิ่งรู้เมื่อตอน9โมงนี้นะครับก็เรือชวนกันไปนะครับ3คน4คนนะครับที่สวทนครศรีธรรมราชนะครับไปฉีดวัคซีนโรคไข้หวัดใหญ่กันนะครับเขาเริ่มให้บริการมาตั้งแต่วันที่31นะครับ31 12ครับวันนี้วันสุดท้ายนะครับถ้าใครอยากจะไปฉีดนะครับตอนนี้ก็ยังพอมีเวลานะครับเขาก็จะให้บริการจนถึงเวลา15นาฬิกานะครับก็มีคนไปฉีดกันน้อยมากนะครับไม่มีสำหรับวันนี้นะครับที่โรงพยาบาลค่ายวชิราวุธนะครับก็คนไปฉีดกันน้อยนะครับวันนี้นะครับก็ลองไปดูนะครับใครอยู่ในพื้นที่ใกล้ๆนะครับก็ยังพอมีเวลานะครับก็ลองไปฉีดกันดูนะครับกับวัคซีนป้องกัน
โรคไข้หวัดใหญ่นะครับแล้วก็มาในส่วนของทหารอาสากันบ้างนะครับท่านผู้ฟังหลังจากที่รัฐบาลครับมีนโยบายที่จะให้มีการรับสมัครทหารอาสานะครับล่าสุดนะครับกองทัพบกนะครับเปิดรับสมัครพลทหารอาสานะครับปี2570นะครับก็เริ่มรับสมัครนะครับเริ่มกันตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมานะครับก็จะรับสมัครกันยาวเลยนะครับไปจนถึงวันที่24มกราคมปี2570นะครับสำหรับทหารพลทหารอาสานะครับก็มีเงินเดือนเริ่มต้นนะครับ 12,090 บาทต่อเดือนนะครับอันนี้ก็เป็นเงินเดือนคร่าวๆนะครับยังไม่ได้รวมเบี้ยต่างๆที่จะได้รับด้วยนะครับโดยนะครับกองทัพบกนะครับเปิดโอกาสนะครับให้ผู้สนใจนะครับสมัครเข้ารับราชการนะครับในรูปแบบพลทหารอาสานะครับประจำปี2570นะครับซึ่งเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่1กันยายน2569นะครับถึงวันที่24มกราคม2570นะครับสมัครได้ทั้งทางออนไลน์แล้วก็ด้วยตัวเองนะครับหน้าหน่วยทหารหรือว่าสัสดีใกล้บ้านนะครับสำหรับพลทหารอาสานะครับก็จะเมื่อมีการคัดเลือกแล้วนะครับก็จะมีการทำสัญญาจ้าง4ปีนะครับผู้ผ่านการคัดเลือกนะครับจะได้รับสัญญาจ้าง4ปีแล้วก็สามารถเลือกเข้ารับราชการนะครับได้ทั่วประเทศนะครับโดยมีเงินเดือนเริ่มต้นนะครับ 12,090 บาทต่อเดือนนะครับพร้อมค่าตอบแทนพิเศษอีก 2,880 บาทต่อเดือนนะครับทั้งนี้นะครับค่าตอบแทนพิเศษดังกล่าวนะครับเป็นส่วนที่เกี่ยวข้องกับค่าอาหารนะครับวันละ70บาทนะครับตามเงื่อนไขที่กำหนดนะครับนี่นะครับได้เพิ่มอีก 2,000 นะครับก็เป็น14,000เลยนะครับ9,000กว่าบาทนะครับสำหรับพลทหารอาสานะครับสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับนะครับเมื่อได้รับการจ้างเป็นพลทหารอาสานะครับก็คือนะครับมีสัญญาจ้างนะครับเข้าเป็นพลทหารอาสานะครับจำนวน4ปีด้วยกันนะครับจ้างราชการ4ปีนะครับสามารถเลือกรับราชการได้ทั่วประเทศนะครับเงินเดือนเริ่มต้น 12,090 บาทนะครับพร้อมด้วยค่าตอบแทนพิเศษนะครับ 2,880 บาทต่อเดือนนะครับสำหรับผู้ที่มีคุณสมบัติสมัครพลทหารอาสานะครับโดยกองทัพบกนะครับเปิดรับสมัครนะครับโดยไม่จำกัดวุฒิการศึกษานะครับโดยผู้สมัครต้องอยู่ในกลุ่มคุณสมบัติตามที่กำหนดนะครับก็คือเป็นทหารกองเกินนะครับอายุ 18-20 ปีนะครับก็คือเกิดพ.ศ. 2550ถึงพ.ศ. 2552นะครับแล้วก็ทหารกองเกินนะครับอายุ 22-26 ปีนะครับก็คือเกิดพ.ศ. 2544นะครับถึง2548นะครับที่ผ่านการตรวจเลือกแล้วนะครับแต่ไม่ได้ถูกเข้ากองประจำการนะครับไม่ได้ถูกเข้ากองประจำการฐานกองหนุนนะครับฐานกองหนุนนะครับที่ปลดจากฐานกองประจำการนะครับแล้วก็มีอายุไม่เกิน26ปีนะครับแล้วก็ทหารกองประจำการนะครับที่จะครบกำหนดปลดนะครับในวันที่1พฤษภาคม2570นะครับหรือวันที่1พฤศจิกายน2570นะครับแล้วก็มีอายุไม่เกิน26ปีนะครับนี่สำหรับคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับที่จะได้รับสิทธิ์เป็นพลทหารอาสานะครับต่อสัญญาจ้างทุก4ปีนะครับก็สามารถสมัครนะครับได้ทั้งทางออนไลน์แล้วก็ที่หน่วยทหารใกล้บ้านนะครับผู้สนใจนะครับสามารถสมัครนะครับผ่านระบบออนไลน์นะครับได้ที่ rcm นะครับ rta.mi.th นะครับนี่ก็เป็นเว็บไซต์ที่เข้าไปรับสมัครนะครับ rcm.rta.mi.th นะครับหรือว่าเดินทางไปสมัครด้วยตนเองครับหน้าหน่วยทหารหรือว่าสัสดีหน่วยสัสดีใกล้บ้านนะครับนี่ก็ไปสมัครกันได้นะครับสำหรับผู้ที่อยากจะมีอยากจะสมัครเป็นพลทหารอาสานะครับสำหรับกองทัพบกนะครับก็เปิดรับสมัครแล้วนะครับใครอยากจะเป็นรั้วของชาตินะครับชอบที่จะฝึกชอบที่จะอยู่ในระเบียบวินัยนะครับก็ไม่ใช่ว่าชอบนะแต่ว่าเราต้องมีความชอบด้วยนะครับสำหรับพลทหารอาสานะครับก็จะได้ไปเป็นทหารแต่งตัวที่เท่นะครับสมาร์ทด้วยแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็คือร่วมกันปกป้องประเทศชาติกันด้วยนะครับสำหรับเราพี่น้องทหารนะครับทหารอาสานะครับแล้วก็ทหารทุกหน่วยด้วยนะครับก็ไปสมัครกันได้นะครับแล้วก็สำหรับเรื่องของ AI พาสปอร์ตกันสักหน่อยนะครับจากการที่รัฐบาลนะครับให้ได้ลงทะเบียน AI พาสปอร์ตกันนะครับก็ตอนนี้นะครับเปิดให้ถึง5ล้านสิทธิ์เลยครับท่านผู้ฟังในการที่จะเข้าใช้โมเดล AI พาสปอร์ตนะครับ5ล้านสิทธิ์มีผู้ลงทะเบียนไปแล้วนะครับ1ล้านกว่าสิทธิ์นะครับแล้วก็2วันที่ผ่านมา3วันแล้วนะครับที่เปิดให้ได้เข้าไปใช้นะครับปรากฏว่ามีผู้เข้าไปแอคทิเวตเข้าไปเปิดบัญชีนะครับกว่า 100,000 สิทธิ์นะครับซึ่งถือว่าน้อยมากเลยทีเดียวนะครับกับผู้ที่เข้าไปใช้ในระบบ AI พาสปอร์ตนะครับใครก็
หลายคนนะครับเชื่อว่าหลายคนนะครับก็คงจะลองใช้กันแล้วนะครับแต่ล่าสุดนะครับนางสาวรัชนกศรีนอกนะครับส.ส.บัญชีรายชื่อนะครับพรรคประชาชนนะครับกล่าวถึงนะครับการขอข้อมูลนะครับในโครงการไทย AI Passport นะครับจากกระทรวงดีนะครับซึ่งก็มีข้อตัวแย้งนะครับเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างนะครับที่ได้ขอไปนะครับก็เป็นเรื่องของฝ่ายค้านนะครับที่ได้ขอนะครับเรื่องของTOR นะครับซึ่งก็ TOR นะครับที่ได้นำมาใช้นะครับก็เรื่องของยูทที่ใช้นะครับจากเดิมนะครับยูทTOR ครั้งแรกนั้นก็บอกว่าจะต้องจ่ายเงินนะครับตาม5ล้านสิทธิ์ที่ให้มานะครับล่าสุดก็มีการปรับตัวเลขนะครับเรื่องของการจ่ายเงินนะครับว่าอาจจะจ่ายเฉพาะคนที่เข้าไปใช้จริงๆนะครับเพื่อที่จะให้มันสอดคล้องกับข้อเท็จจริงนะครับจะได้ไม่มีการที่ว่าปรากฏว่าพอเอาเงินไปซื้อปรากฏว่า5ล้านสิทธิ์รัฐบาลต้องจ่ายไปทั้ง5ล้านสิทธิ์นี้มันก็อาจจะดูว่ามันจะคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่าอย่างไรนะครับกับการใช้ AI Passport นะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับใครที่ใช้ AI มาช่วยทำงานนะครับปัจจุบันนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรต่างๆนะครับโดยเฉพาะร้านที่เป็นร้านทำป้ายนะครับหลายร้านนะครับเริ่มที่จะใช้ AI นะครับในการออกแบบนะครับท่านผู้ฟังจากเดิมที่หลายคนนะครับก็ต้องใช้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ Photoshop นะครับหรือว่าโปรแกรมแต่งภาพอย่าง Illustrator นะครับก็ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้นะครับแพ้หมดแล้วนะครับแพ้ AI นะครับแพ้Banana Nova นะครับผมว่ามันสามารถสร้างโปสเตอร์สร้างภาพที่มันมีกิมมิกมีรูปแบบที่สวยงามนะครับมีพลังด้วยนะครับที่ฟังก็รูปที่มีมาจาก AI นะครับก็หลายคนนะครับก็เริ่มเข้ามาใช้ AI ไม่ว่าจะเป็นงานข่าวก็เหมือนกันนะครับงานเขียนบทความนะครับก็เริ่มที่จะเข้าไปบทความเข้าไปหาบทความจาก AI หรือว่าใช้ AI เขียนให้นะครับแล้วก็เราก็มาเกลากันอีกทีนะครับให้ได้บทความที่มันเข้าทางของเรานะครับแต่ที่สำคัญนะครับเราก็ต้องรู้จักใช้ AI นะครับในการที่ควบคุมนะครับให้ AI นะครับสามารถที่ทำงานให้ตามที่เราต้องการนะครับ AI เมื่อเราใช้ AI ไปมากๆนะครับ AI ก็จะเรียนรู้นะครับข้อมูลจากตัวเรานะครับเขาก็จะฝึกนะครับเริ่มต้นฝึกนะครับจากพร้อมที่เราเขียนไปให้นะครับกลายมาเป็นผู้ช่วยของเรานะครับดังนั้นเราก็ต้องเป็นผู้ที่ใช้ผู้ที่ควบคุมนะครับในการใช้ AI นะครับให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เต็มที่นะครับก็ทักทายนะครับคุณสมบัติมั่นยืนนะครับขอฟังเพลงครับอย่ามือบอลของคุณสังทองสีใสนะครับเดี๋ยวก็จะหาให้นะครับคุณกันนิกานิชฉายนะครับก็ FC รายการตลอดอ่าวไทยนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามรับฟังกันทุกๆวันนะครับแล้วก็ผู้ฟังทางโซเชียลมีเดียสีดำนะครับไม่มีใครสักคนแล้วนะครับหายหมดแล้วนะครับท่านฟังครับเอาละครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะครับฟังเพลงนะครับแม่ไม้ป้ายแดงนะครับจากของคุณสุนารีราชสีมานะครับขอกันเข้ามาจากเคนซานะครับพี่หมูขอกันเข้ามานะครับพักสักครู่นะครับฟังบทเพลงเพราะๆนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายการกันต่อครับ

นองเฮ้อรายการตลอดอ่าวไทยออกอากาศไปไล่ท่านี้ครับสวทสุราษฎร์ธานี FM 89.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสมุย FM 96.75 เมกะเฮิรตซ์สวทถุงส่ง FM 97 เมกะเฮิรตซ์สวทชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์สวทเพื่อการเรียนรู้และเตือนภัยภาคใต้สุราษฎร์ธานี AM 1242กิโลเฮิรตซ์และออกอากาศมาจากสวทนครศรีธรรมราชFM 93.5 เมกะเฮิรตซ์รับฟังกันในร้อยสามารถโทรศัพท์มาข้อเพลงกันได้0754460000หรือ0864769383พี่น้องเฮ้อ

ก็กลับเข้ามาสู่รายการตะลอนอ่าวไทยนะครับเพลงเก่าๆเพราะๆนะครับที่หลายคนนะครับอยากจะย้อนอยากจะรำลึกความหลังนะครับสมัยเป็นเด็กสมัยหนุ่มๆสาวๆนะครับหลายคนตอนนี้ก็เริ่มที่จะเป็นผู้สูงวัยนะครับท่านอาจารย์สืบพงศ์ครับก็เป็นบทเพลงที่ขอกันเข้ามานะครับเมื่อกี้พี่อรจากคลองน้อยนะครับบอกว่ามีวันวันส้มโอนะครับที่คลองน้อยนะครับนี่ก็มีวันส้มโอนะครับกับพันส้มโอทับทีมสยามนะครับเมื่อกี้ลืมถามนะครับว่ามีกี่วันนะครับนี่ใครอยากจะไปริมรถนะครับกับทับทีมส้มโอสยามนะครับแดงๆนะครับเนื้อกรอบหวานฉ่ำนะครับก็ไปกันได้นะครับที่อำเภอปากพนังนะครับนี่เขามีขายกันนะครับเน้นหน่อยก็ได้นะครับที่คลองน้อยนะครับเขาก็มีงานวันส้มโอหวานนะครับพี่ละอ่อนะครับโทรมาแจ้งให้ฟังนะครับแล้วก็เรื่องของเพลงด้วยนะครับขอเพลงมาด้วยนะครับพี่ละอ่อขอเพลงเพลงอะไรเอ่ยจดหมายบรรยายรักนะครับของคุณเพลินพรมแดนนะครับบอกว่าพี่ไม่เอาเพลง AI นะครับน้องครับ ครับก็ไม่เป็นไรนะครับก็มีหลากหลายเพลงนะครับเลือกกันให้ฟังนะครับฟังเดี๋ยวนี้พอเป็นยุคของ AI นะครับหลายคนก็เริ่มนะครับมีคนที่จะเข้าไปใน AI นะครับมีใช้ AI cover เพลงเก่าๆนะครับทำดนตรีใหม่นะครับก็ให้มันทันยุคทันสมัยให้กับเด็กรุ่นใหม่ที่ให้ได้ฟังกันนะครับกับบทเพลงที่เริ่มที่จะเข้ามามีบทบาทกันมากขึ้นนะครับเรื่องของ AI นะครับทำเอาเนื้อเพลงแล้วก็ใส่ดนตรีใหม่นะครับให้มันที่มันเป็นดนตรีที่มันอาจจะเรียกว่าแน่นขึ้นน่าฟังขึ้นนะครับให้น้องๆคนรุ่นใหม่เขาได้ฟังกันนะครับกับเด็กๆยุคใหม่นะครับที่โตกันมาในยุค AI นะครับส่วนพวกเรานะครับเป็นเด็กยุคที่ว่าเริ่มที่จะมี 1G นะครับเรียกว่ายุค 1G นะครับทุกอย่างเริ่มที่จะมีเริ่มเพิ่งจะพัฒนาเทคโนโลยีนะครับยุคเด็กๆนี่ก็โทรศัพท์ก็ถือว่าหายากนะครับนี่ยุคพี่หนุ่มเด็กๆนี่ต้องเป็นองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยนะครับกว่าจะขอโทรศัพท์ได้แต่ละหมายเลขนะครับต่อคิวยาวกัน2ปี3ปีนะครับกว่าจะได้นะครับแล้วก็เรื่องของไฟฟ้านี่เมื่อก่อนก็ก็ยังไม่มีไฟฟ้าใช้กันทุกหมู่บ้านนะครับมีแบบไฟฟ้าใช้แต่เฉพาะในเขตเทศบาล นะครับคนที่อยู่นอกๆอยู่ต่างจังหวัดต่างอยู่ต่างอำเภอนี่แทบจะไม่มีไฟฟ้าใช้นะครับก็ใช้ตะเกียงนะครับจุดน้ำมันก๊าซกันนะสมัยก่อนปลาก็ไม่มีนะครับต้องมีน้ำบ่อนะครับหรือบางทีก็ต้องขุดสระนะครับก็มีสระน้ำประจำหมู่บ้านนะครับมีบ่อน้ำนะครับไม่ใช่ว่าทุกบ้านจะมีบ่อน้ำนะครับเพราะว่าบางหมู่บ้านนี้ครับอาจจะไม่มีตาน้ำอาจจะเป็นพวกดินเหนียวนะครับก็ต้องมีบ่อน้ำประจำหมู่บ้านนะครับพอถึงช่วงเช้านะครับก็ต้องมีก็ไปรวมตัวกันนะครับที่บ่อน้ำนะครับไปอาบน้ำไปล้างหน้าไปแปรงฟันนะครับที่บ่อน้ำไปซักผ้านะครับกันที่บ่อน้ำประจำหมู่บ้านนะครับแล้วก็ช่วงเย็นๆก็มาเจอกันอีกทีนะครับเรื่องของน้ำที่ต้องอาบน้ำกันตอนเย็นนะครับสบู่ก็ยังแทบจะหายากนะครับช่วงนั้นในสบู่ก็ยังไม่ค่อยจะมีแพร่หลายมีขายกันเท่าไหร่นะครับในยุคที่มันเป็นยุค90นะครับที่ผ่านมานะครับยุค90ยุค80นะครับก็หลายคนนะครับก็ยังคงระลึกถึงนะครับสิ่งที่มันเป็นสิ่งเก่าๆนะครับที่เป็นรากฐานนะครับจนถึงทุกวันนี้นะครับเราอยากจะจุดไฟนะครับเรามีไฟฟ้าใช้นะครับแค่เดินไปกดสวิตช์ไฟนะครับไฟก็ติดนะครับอยากจะอาบน้ำนะครับแค่ไปหมุนก๊อกน้ำก็มานะครับนี่ยุคนี้บางทีนะครับก็เป็นยุคที่สะดวกสบายนะครับเด็ก

ได้เรียนรู้นะครับว่าสิ่งที่บรรพบุรุษได้ทำมานะครับว่ามันหนักหนามันยากเพียงไรนะครับกว่าจะถึงทุกวันนี้นะครับในคุณกันนิการนิชายนะครับขอเพลงเข้ามาด้วยนะครับขอเพลงเปลือกนะครับของชัยคนสองเลนะครับเดี๋ยวก็จะเปิดให้ฟังกันนะครับกับบทเพลงที่ขอกันเข้ามานะครับมีเปิดได้ให้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงเก่าหรือว่าเพลงใหม่นะครับก็ยินดีเปิดนะครับขอแค่ขอกันเข้ามานะครับสวัสดีคุณจิตราอิสราพงษ์ด้วยนะครับที่รับฟังรายการตลอดอ่าวไทยนะครับผ่านแอปสีดำนะครับแอปติ๊กต็อกที่นะครับกลับมาดูข่าวสารกันต่อนะครับสำหรับการประชุมครม.สัญจรที่สงขลาเมื่อวานนี้นะครับก็มีเป้าหมายนะครับในการยกระดับนะครับ5จังหวัดภาคใต้นะครับให้มีการพัฒนาที่มากขึ้นนะครับก็เรื่องของควิกวินด้วยนะครับทั้ง4ด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจสังคมความมั่นคงนะครับรับมือภัยพิบัตินะครับพร้อมเดินหน้านะครับประกันภัยพิบัตินะครับ30ล้านครัวเรือนด้วยนะครับก็มาสรุปให้ท่านผู้ฟังกันนะครับสำหรับการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับอย่างเป็นทางการนะครับนอกสถานที่นะครับครั้งที่1 2569นะครับเมื่อวานนี้นะครับที่จังหวัดสงขลานะครับก็ได้กำหนดนะครับแนวทางเร่งด่วนนะครับหรือว่าควิกวินนะครับในพื้นที่5จังหวัดภาคใต้นะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดสงขลาสตูลยะลานราธิวาสแล้วก็ปัตตานีนะครับเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนำไปดำเนินการได้ทันทีนะครับโดยครอบคลุมนะครับ4เรื่องสำคัญนะครับก็คือเศรษฐกิจสังคมแล้วก็ความมั่นคงนะครับแล้วก็การบริหารจัดการภัยพิบัตินะครับโดยด้านเศรษฐกิจนะครับมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตจากศักยภาพของพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งภาคเกษตรการค้าการลงทุนอุตสาหกรรมและก็การท่องเที่ยวนะครับปรับปรุงเงื่อนไขเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำนะครับหรือว่าซอฟโลนะครับแล้วก็ในส่วนด้านสังคมนะครับมีการแก้ไขปัญหาความยากจนนะครับดูแลกลุ่มเปราะบางนะครับเพิ่มโอกาสนะครับในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขนะครับโดยอนุมัตินะครับงบออกแบบก่อสร้างครับโรงพยาบาลหาดใหญ่นะครับแห่งที่2นะครับนี่โรงพยาบาลหาดใหญ่ก็จะมีการก่อสร้างแห่งที่2นะครับนี่รู้สึกว่าแห่งแรกนี่จะแออัดเหลือเกินนะครับจอดรถก็ลำบากนะครับนี่หาที่จอดรถลำบากเหมือนกันนะครับโรงพยาบาลหาดใหญ่แห่งแรกนะครับก็จะมีการสร้างแห่งที่2นะครับก็จะมีในส่วนของการทํา MOU กันด้วยนะครับแรงงานไทยมาเลเซียนะครับแล้วก็การแก้ไขปัญหาเด็กหลุดจากระบบการศึกษานะครับ0 drop out นะครับให้เหลือ0นะครับกับเด็กที่หลุดจากระบบการศึกษานะครับแล้วก็ด้านความมั่นคงนะครับเน้นสร้างความมั่นคงควบคู่กับการทำงานร่วมกับประชาชนนะครับเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่นะครับโดยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่นะครับก็ต้องเรื่องของ AI นะครับมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาความปลอดภัยนะครับแล้วก็การบริการจัดการจุดผ่านแดนนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านภัยพิบัตินะครับเห็นชอบให้ก่อสร้างศูนย์พักพิงชั่วคราวที่ปัตตานีนะครับแล้วก็ระบบระบายน้ำของเทศบาลนครหาดใหญ่แล้วก็เทศบาลเมืองควนลังนะครับแล้วก็ปรับปรุงนะครับแก้มริงคลองเรียนนะครับนอกจากนี้นะครับคณะรัฐมนตรีนะครับยังได้เห็นชอบนะครับในหลักการจัดให้มีนะครับระบบประกันพิบัติภัยพิบัติแห่งชาตินะครับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับแล้วก็ให้ภาครัฐนะครับจัดซื้อประกันภัยให้กับประชาชนนะครับโดยคุ้มครองนะครับอยู่ที่ผู้ที่อาศัยนะครับครอบคลุมประมาณ30ล้านหลังครัวเรือนนะครับใน3ประเภทนะครับก็คืออุทกภัยนะครับวาตภัยและแผ่นดินไหวนะครับนี่ก็3ประเภทด้วยกันนะครับอุทกภัยคือน้ำท่วมนะครับวาตภัยก็ภัยจากลมนะครับแล้วก็แผ่นดินไหวนะครับกรณีอุทกภัยนะครับก็ให้จ่ายนะครับส่วนที่1 นะครับจำนวน 10,000 บาทต่อหลังต่อครั้งต่อครัวเรือนนะครับแล้วก็กรณีวาตภัยนะครับหรือว่าแผ่นดินไหวนะครับก็ให้จ่ายส่วนที่1 นะครับจำนวน 5,000 บาทนะครับต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับภายใน15วันนะครับแล้วก็จ่ายเพิ่มตามมูลค่าความเสียหายจริงนะครับแล้วก็วงเงินค่าสินไหมทดแทนนะครับรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 100,000 บาทนะครับต่อครั้งต่อหลังคาเรือนนะครับแล้วก็คุ้มครองนะครับการเสียชีวิตนะครับโดยจ่ายผลประโยชน์นะครับรายละ2ล้านบาทนะครับซึ่งก็จะช่วยประชาชนนะครับได้รับเงินชดเชยเร็วกว่าแล้วก็มากกว่าระบบเดิมนะครับเปลี่ยนจากการรอเยียวยาเมื่อเกิดเหตุนะครับไปสู่การเตรียมความพร้อมนะครับและก็บริหารความเสี่ยงล่วงหน้านะครับนี่สำหรับผลการประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับครั้งที่1 นะครับนอกสถานที่เมื่อวานนี้นะครับก็สรุปคร่าวๆกันนะครับให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบการขนส่งในภาคใต้กันบ้างครับเมื่อวานนี้นะครับครม.นะครับอนุมัติรถไฟทางคู่นะครับสายใต้นะครับช่วงชุมพรสุราษฎร์นะครับหาดใหญ่ปาดังเบซานะครับวงเงิน 1.06 แสน
ล้านนะครับเพิ่มการขนส่งแล้วก็กระตุ้นเศรษฐกิจภาคใต้นะครับก็เริ่มกันตั้งแต่ชุมพรนะครับไปจนถึงปาดังเบซาเลยนะครับสำหรับรถไฟทางคู่สายใต้นะครับแล้ว

ทลุงหายไปไหนนะครับเนี่ยมันต้องผ่านพัทลุงนครด้วยนะครับก็ต้องผ่านหมดเลยครับท่านผู้ฟังครับก็ตั้งแต่ชุมพรจนถึงบางดังเบซาเลยนะครับที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับยังเป็นทางการนอกสถานที่นะครับครม.สัญจรจากสงขลาครับก็มีมตินะครับเห็นชอบให้การรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับดำเนินการก่อสร้างรถไฟทางคู่นะครับระยะที่2นะครับสายใต้นะครับ3โครงการนะครับวงเงินรวม167,998.32 ล้านบาทนะครับก็มีช่วงที่1นะครับชุมพรสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็ช่วงที่2นะครับสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่นะครับอ๋อนะครับก็ช่วงเป็นช่วงๆนะครับท่านผู้ฟังครับแล้วก็ช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงปาดังเบซานะครับทั้งนี้นะครับเป็นการปรับเพิ่มนะครับวงเงินจากเดิมนะครับที่เคยขอเสนอคณะรัฐมนตรีนะครับเมื่อปี2568นะครับเนื่องจากรฟท.นะครับมีความจำเป็นต้องปรับปรุงรายละเอียดเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงด้านต้นทุนนะครับที่ผันผวนและก็ควบคุมคุณภาพโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานนะครับต้องการปรับเปลี่ยนรูปแบบงานก่อสร้างทางรถไฟนะครับรวมถึงการแก้ไขปัญหาจุดตัดทางผ่านนะครับให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ในปัจจุบันนะครับตลอดจนวางแนวทางโครงสร้างเพื่อป้องกันอุทกภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมภาคใต้นะครับซึ่งทั้ง3โครงการก็จะช่วยเสริมศักยภาพโครงข่ายคมนาคมนะครับยกระดับโลจิสติกเพิ่มประสิทธิภาพและก็ความปลอดภัยในการเดินรถเชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจมาสำคัญแหล่งท่องเที่ยวและก็พื้นที่การผลิตนะครับตลอดแนวภาคใต้นะครับสู่โครงข่ายรถไฟสายหลักของประเทศนะครับรวมทั้งเชื่อมต่อโครงข่ายรถไฟไทยนะครับกับประเทศมาเลเซียด้วยนะครับก็ไปทางด่านปาดังเบซานะครับช่วงนั้นนะครับช่วงจากจอนสุนทรานะครับไปบัตเตอร์เวิร์ดนะครับนี่เขาก็มีเดินสายรถกันอยู่นะครับไปบัตเตอร์เวิร์ดนะครับไม่แน่ใจว่าไปถึงกัวลาลัมเปอร์หรือเปล่านะครับก็มีการสนับสนุนการค้าการท่องเที่ยวแล้วก็การเชื่อมโยงเศรษฐกิจในภูมิภาคนะครับโดยรฟท.นะครับจะเร่งกระบวนการประกวดราคาแล้วก็ลงนามสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนะครับภายในปี2570นะครับแล้วก็มีแผนดำเนินโครงการนะครับให้แล้วเสร็จในปี2576นะครับพร้อมทั้งปรับรูปแบบโครงสร้างทางรถไฟนะครับในช่วงคลองร.1ถึงอู่ตะเภานะครับจากคันทางนะครับเป็นโครงสร้างสะพานบกนะครับเพื่อลดผลกระทบจากปัญหาน้ำท่วมนะครับช่วงนั้นก็เป็นปัญหานะครับจากเป็นคันดินนะครับก็ไปขวางทางน้ำนะครับก็จะยกระดับนะครับเป็นสะพานนะครับให้น้ำไหลผ่านได้นะครับอีกทั้งนะครับของกระทรวงคมนาคมนะครับก็ยังเดินหน้าก่อสร้างนะครับโครงการสะพานข้ามทะเลสาบสงขลานะครับแล้วก็โครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาจังหวัดกระบี่นะครับภายใต้แนวคิดคมนาคมสีเขียวนะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกในการเดินทางและก็ขนส่งสินค้านะครับเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวและก็ชุมชนนะครับเพิ่มความรวดเร็วนะครับในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินและก็การอพยพประชาชนนะครับเมื่อเกิดภัยพิบัตินะครับโดยให้ความสำคัญนะครับกับการดูแลสิ่งแวดล้อมนะครับควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรและก็วิถีชีวิตชุมชนอย่างยั่งยืนด้วยนะครับนี่ก็สรุปกันมานะครับเรื่องของการประชุมครม.เมื่อวานนี้นะครับที่จังหวัดสงขลานะครับก็เป็นครั้งแรกนะครับที่มีการประชุมนอกสถานที่กันนะครับสำหรับวันนี้ครับรายการตลอดอ่าวไทยก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขอขอบคุณนะครับทุกคนทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังรายการตลอดอ่าวไทยนะครับรีบจบนะครับเพราะว่ามีเพลงที่ท่านผู้ฟังขอกันมานะครับอีก2เพลงครับที่ติดค้างกันอยู่นะครับก็อยากจะให้ท่านได้ฟังเพลงกันนะครับจดหมายบรรยายรักนะครับของคุณเพลินพรมแดนนะครับแล้วก็เพลงเปลือกนะครับของชายคนสองเล่นะครับวันนี้พี่หนุ่มอารามบุรีกุลลาท่านผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับธิติมาอินกล่ำค่ะผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้ชะลอการขอใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center ในพื้นที่พระราม9เพื่อรอทบทวนมาตรการทางกฎหมายให้ชัดเจนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
7: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
6: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสั่งการให้ชะลอการขอใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center ในพื้นที่พระราม9เพื่อรอทบทวนมาตรการทางกฎหมายให้ชัดเจน
8: นายชัชชาติ ศรีธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้สั่งการชะลอและระงับการออกใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่แล้วพร้อมประสานการไฟฟ้านครหลวงการประปานครหลวงและกรมธุรกิจพลังงานให้หยุดการอนุมัติใบอนุญาตที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อทบทวนข้อกำหนดทางผังเมืองและเกณฑ์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA เนื่องจากในอดีต Data Center ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่คลังสินค้าซึ่งไม่มีกฎหมายควบคุมเป็นการเฉพาะโดยกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการปรับปรุงหลักเกณฑ์ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐตามคำนิยามใหม่ที่รัฐบาลกำหนดสำหรับ Data Center ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเดิมทีอาคารลักษณะนี้เป็นการให้บริการจัดเก็บข้อมูลภายในของแต่ละองค์กรหรือบริษัทแต่ในปัจจุบันความต้องการใช้ Data Center ขนาดใหญ่มีเพิ่มขึ้นซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีโครงการที่ได้รับใบอนุญาตและดำเนินการไปแล้วจำนวน3แห่งตั้งแต่ปี2565ถึง2566ส่วนอีก3แห่งที่อยู่ระหว่างขออนุญาตซึ่งได้สั่งการให้หยุดเพื่อทบทวนให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่นางสาวธิติพัชร์โชติเดชาชัยอนันต์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center แห่งใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเช่นพระราม9หากพบว่ามีการแอบอ้างหรือลักลอบกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดทันทีโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับศาลปกครองสูงสุดงดอ่านคำสั่งคดีประธานกสทช.เนื่องจากไม่เดินทางมาศาลศาลปกครองสูงสุดงดอ่านคำสั่งในคดีที่นายแพทย์สรณ์บุญใบชัยพฤกษ์ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ยื่นอุทธรณ์คำสั่งศาลปกครองกลาง กรณีไม่รับคำฟ้องที่ฟ้องคณะกรรมการสรรหากสทช.ขอเพิกถอนคำวินิจฉัยที่1/2569ซึ่งระบุว่านายแพทย์สรณมีลักษณะต้องห้ามและขาดคุณสมบัติในการดำรงตำแหน่งประธานกสทช.มาตั้งแต่ต้นโดยการงดอ่านคำสั่งในวันนี้เนื่องจากนายแพทย์สรณซึ่งเป็นผู้ฟ้องคดีไม่เดินทางมาศาลและไม่ได้มอบอำนาจให้บุคคลอื่นมารับฟังคำสั่งแทนขณะที่ฝ่ายคณะกรรมการสรรหากสทช.มีผู้แทนมารับฟังจากนี้ศาลจะดำเนินการแจ้งคำสั่งให้นายแพทย์สรณรับทราบแต่ขณะเดียวกันนายแพทย์สรณได้ยื่นคำร้องขอให้งดเผยแพร่คำสั่งหรือคำพิพากษาที่เกี่ยวข้องกับคดีต่อสาธารณะด้วยที่ปรึกษาผู้นำรัสเซียระบุผู้นำรัสเซียสหรัฐและจีนอาจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกที่ประเทศจีนในเดือนพฤศจิกายนนี้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายยูริอูชาคอฟที่ปรึกษาด้านนโยบายต่างประเทศของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเมื่อวานนี้ที่อ้างว่าประธานาธิบดีปูตินประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐและประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนอาจเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกหรือเอเปกที่นครเซินเจิ้นของจีนในวันที่18-19พฤศจิกายนนี้ความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีปูตินหารือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงเกี่ยวกับการประชุมไตรภาคีร่วมกับประธานาธิบดีทรัมป์ที่จะมีขึ้นนอกรอบการประชุมสุดยอดผู้นำเอเปกด้านนางแคโรไลน์ลีวิสโฆษกประจำทำเนียบข่าวสหรัฐระบุว่าในตอนนี้สหรัฐยังไม่มีประกาศใดๆเกี่ยวกับการเข้าร่วมการประชุมสุดยอดดังกล่าวของประธานาธิบดีทรัมป์1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกลัมอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

คเอนเนอร์จีไทยแลนด์เชื่อมั่นว่าพลังที่แท้จริงคือพลังจากน้ำใจและความร่วมมือของทุกคนในสังคมเราร่วมมือกับชุมชนท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆเพื่อสร้างสังคมที่ยั่งยืนทุกโครงการที่เราริเริ่มมุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพิ่มความรู้และสร้างโอกาสเพื่อสร้างความยั่งยืนของชุมชนและสังคมไทยเพราะเราเชื่อว่าพลังงานที่ดีต้องมาจากความรับผิดชอบที่ดีเมดโคเอนเนอร์จีไทยแลนด์ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไงน้อง
1: เดี๋ยวนะพี่นี่พี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก
3: น้ำเต็มท้องหล่นน้องฟองลี
4: เตรียมพบกับงานประเพณียิ่งใหญ่แห่งสายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพรขอเชิญเที่ยวงานแข่งขันเรือยาวประเพณีขึ้นโขนชิงธงประจำปี2569วันที่9ถึง13กันยายน2569นี้ณคลองในหลวงหัววังพนังตักตำบลนาชะอังอำเภอเมืองชุมพรร่วมเชียร์การแข่งขันเรือยาวขึ้นโขนชิงธงชิงถ้วยพระราชทานประเภท32ฝีพายผู้นำ32ฝีพายทั่วไป16ฝีพายทั่วไปและประเภท8ฝีพายชมนิทรรศการเทิดพระเกียรติขบวนอัญเชิญถ้วยรางวัลพระราชทานประกวดกองเชียร์กิจกรรมลานวัฒนธรรมการประกวดร้องเพลงประกวดวงดนตรีและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายห้ามพลาดภายด้วยความกตัญญูรวมพลังด้วยความสามัคคีบนสายน้ำ

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านนะคะขอต้อนรับคุณผู้ชมผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการเที่ยวเพลินเดินเพลงนะคะออกอากาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์นะคะพบกับดีเจมัชชีมัชนกขาวทองกับรายการเที่ยวเพลินเดินเพลงกันอีกเช่นเคยนะคะซึ่งสำหรับวันนี้ค่ะรายการของเรานะคะจะพาทุกคนออกไปสัมผัสในอีกหนึ่งของจังหวัดชุมพรนะคะกับเสน่ห์ของการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติค่ะเริ่มต้นกันที่น้ำตกคลองเพลานะคะหรือว่าน้ำตกทับช้างสายน้ำกลางผืนป่าดิบชื้นนะคะที่มีน้ำตกหลายขั้นเลยแล้วก็บรรยากาศที่ร่มรื่นเหมาะสำหรับคนที่อยากหลีกหนีความวุ่นวายแล้วก็ไปฟังเสียงธรรมชาติอย่างใกล้ชิดนะคะและจากนั้นค่ะจะพาไปรู้จักกับอีกหนึ่งเส้นทางนะคะที่กำลังเปิดประสบการณ์ให้กับสายเดินป่าเลยค่ะกับจังหวัดใกล้เคียงก็คือจังหวัดระนองใกล้บ้านเรานี่เองกับน้ำตก16รางนะคะเส้นทางการเดินป่าระยะกลางในรูปแบบของวันเดย์ทริปนะคะที่จะให้ทั้งความสนุกความท้าทายแล้วก็ได้การเรียนรู้เรื่องราวของผืนป่าไปด้วยกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังก็เตรียมรองเท้าเตรียมน้ำเตรียมร่างกายให้พร้อมแล้วก็ออกเดินทางไปด้วยกันนะคะเพราะว่าวันนี้จะพาไปเที่ยวเพลินเดินเพลงกันในวันนี้นะคะกับรายการของเรานั่นเองค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงเพราะๆกันสักหนึ่งช่วงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อค่ะ

0: ที่ยวเพลินเพลินเพลง
1: เข้าสู่ช่วงที่2นะคะกับรายการเที่ยวเพลินเดินเพลงนะคะมาเปิดประสบการณ์การเที่ยวธรรมชาติน้ำตกคลองเพลานะคะสายน้ำกลางฝืนป่าที่จังหวัดชุมพรของเรากันค่ะหากคุณนะคะกำลังมองหาสถานที่ท่องเที่ยวธรรมชาติในจังหวัดชุมพรนะคะที่ได้ทั้งความสดชื่นแล้วก็บรรยากาศของผืนป่านะคะน้ำตกคลองเพลาหรือว่าน้ำตกทับช้างนะคะในอำเภอตำบลตะโกอำเภอทุ่งตะโกจังหวัดชุมพรนะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งบุตรหมายเลยที่น่าสนใจสำหรับคนรักธรรมชาติแล้วก็การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยนะคะโดยน้ำตกแห่งนี้ค่ะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาตินะคะที่มีน้ำไหลผ่านผืนป่าอย่างสวยงามเลยนะคะก็เป็นน้ำตกขนาดใหญ่นะคะที่ตั้งอยู่ท่ามกลางป่าดิบชื้นมีน้ำไหลตลอดทั้งปีเลยแล้วก็มีน้ำตกหลายชั้นนะคะโดยชั้นที่3ก็ถือว่ามีจุดเด่นเป็นอย่างมากเลยเนื่องจากมีสายน้ำทิ้งตัวจากหน้าผาสูงสร้างบรรยากาศร่มรื่นแล้วก็สวยงามนะคะเหมาะสำหรับการเดินชมป่าถ่ายภาพแล้วก็พักผ่อนท่ามกลางเสียงสายน้ำและความเขียวขจีของผืนป่าของเรานั่นเองนะคะซึ่งเสน่ห์ของน้ำตกแห่งนี้ค่ะไม่ได้มีเพียงแค่ความสวยงามของสายน้ำเท่านั้นนะคะแต่ยังอยู่ในเส้นทางของการเดินเข้าสู่น้ำตกด้วยนะคะซึ่งเมื่อเปิดโอกาสให้ทางนักท่องเที่ยวค่ะได้สัมผัสธรรมชาติอย่างแท้จริงเลยทางต้นไม้ใหญ่พันไม้ในป่าดิบชื้นและยังบรรยากาศของผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์ด้วยนะคะโดยผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบผจญภัยค่ะก็สามารถใช้เวลาในการสำรวจพื้นที่แล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์จากธรรมชาติได้อย่างเต็มที่เลยค่ะผู้ฟังซึ่งสำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่ต้องการพักผ่อนแบบใกล้ชิดธรรมชาติบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานนะคะก็มีพื้นที่ไว้สำหรับกางเต็นท์ด้วยแต่สิ่งที่อำนวยความสะดวกมีค่อนข้างจำกัดนะผู้ฟังขาก็ควรที่จะเตรียมอุปกรณ์เครื่องใช้แล้วก็สิ่งจำเป็นให้พร้อมก่อนที่จะออกเดินทางด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะการท่องเที่ยวในผืนป่าเนี่ยก็ควรให้ความสำคัญกับความปลอดภัยเป็นลำดับแรกด้วยนะคะโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝนที่สภาพเส้นทางแล้วก็โขดหินอาจจะเปียกลื่นนะคะนักท่องเที่ยวควรที่จะตรวจสอบสภาพอากาศแล้วก็ข้อมูลการเปิดพื้นที่จากเจ้าหน้าที่ก่อนที่จะเดินทางพร้อมกับการปฏิบัติตามคำแนะนำแล้วก็กฎระเบียบของอุทยานอย่างเคร่งครัดด้วยนะคะน้ำตกคลองเพลาค่ะก็เป็นอีกหนึ่งสถานที่เลยที่เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนบรรยากาศนะคะจากความวุ่นวายในเมืองแล้วก็มาสัมผัสกับความร่มรื่นของพื้นป่านะคะฟังเสียงสายน้ำเรียนรู้ธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเลยใครที่กำลังมองหาจุดหมายสำหรับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติในจังหวัดชุมพรนะคะก็อยากให้ลองปักหมุดน้ำตกคลองเพลานะคะแล้วก็ออกไปสัมผัสเสน่ห์ของสายน้ำกลางผืนป่ากันได้เลยนะคะนี่ก็เป็นน้ำตกคลองเพลาที่จังหวัดชุมพรที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในช่วงนี้นะคะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามกับน้ำตก12รางใกล้ๆบ้านเรานี่เองค่ะ

0: ที่ยวเพลินเดินเพลง
1: กลับเข้าสู่รายการเที่ยวเพลินเดินเพลงกันอีกครั้งนะคะซึ่งในครั้งนี้ค่ะจะพาไปเส้นทางเดินป่าระยะกลางน้ำตก16รางนะคะแบบ one day trip กันค่ะอุทยานแห่งชาติน้ำตกเงานะคะมีการเปิดประสบการณ์ใหม่สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะคะแล้วก็รวมไปถึงการเดินป่าด้วยนะคะก็เตรียมในการเปิดเส้นทางเดินป่าระยะกลางน้ำตก16รางนะคะซึ่งก็จะจัดขึ้นในรูปแบบของ one day trip ค่ะได้ชวนสายลุยนะคะในการออกเดินทางสัมผัสความงดงามของธรรมชาติรวมไปถึงการเรียนรู้เรื่องราวแล้วก็ประวัติศาสตร์ในพื้นที่พร้อมกับการใกล้ชิดกับระบบนิเวศของพื้นป่าอย่างเต็มรูปแบบนะคะซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้ค่ะกำหนดจัดขึ้น2ทริปด้วยกันนะคะก็คือทริปแรกในวันเสาร์ที่12กันยายนนี้นะคะแล้วก็ทริปที่2ค่ะในวันอาทิตย์ที่13กันยายนนี้นั่นเองค่ะโดยมีการเปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนจำกัดนะคะผู้ฟังขาทริปละ12คนเพื่อให้สามารถดูแลความปลอดภัยแล้วก็อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เข้าร่วมได้อย่างทั่วถึงเลยนะคะซึ่งสำหรับผู้ที่สนใจนะคะก็สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้เลยนะคะตั้งแต่วันพฤหัสบดีที่3กันยายนนะคะในเวลา10นาฬิกาผ่านระบบ Google Form นะคะของทางทททนั่นเองโดยสามารถของผู้สมัครนะคะก็จะต้องเตรียมเอกสารประกอบการสมัครก็คือสำเนาบัตรประชาชนและทางอุทยานก็จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมให้ทราบในภายหลังนะคะโดยเส้นทางน้ำตก16รางนะคะก็เป็นเส้นทางการเดินป่าระยะกลางระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตรด้วยกันนะคะดังนั้นค่ะผู้เข้าร่วมกิจกรรมก็ควรที่จะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะที่สามารถเดินป่าในระยะทางดังกล่าวได้โดยตลอดเส้นทางก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำรวมไปถึงดูแลความปลอดภัยนะคะผู้เข้าร่วมก็ควรที่จะปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดด้วยนะคะซึ่งก่อนเดินทางค่ะผู้เข้าร่วมก็ควรที่จะเตรียมความพร้อมให้เหมาะสมกับการเดินป่านะคะทั้งเรื่องของการเตรียมน้ำดื่มให้เพียงพอตลอดทั้งเส้นทางเลยการเตรียมยาประจำตัวสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นรวมไปถึงสวมรองเท้าหุ้มส้นที่เหมาะสำหรับการเดินป่าแล้วก็เลือกใช้สวมเสื้อผ้านะคะที่มีความคล่องตัวแล้วก็เหมาะสมกับสภาพพื้นที่แล้วก็สภาพอากาศด้วยนะคะโดยกิจกรรมเดินป่าในครั้งนี้ค่ะนอกจากจะเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมเนี่ยได้สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่จะช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ได้ด้วยนะคะเปิดประสบการณ์ผ่านการเรียนรู้เส้นทางธรรมชาติแล้วก็สร้างความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมด้วยนั่นเองค่ะผู้ที่สนใจจะเข้าร่วมกิจกรรมเดินป่าระยะกลางน้ำตก16รางนะคะก็สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะการสำหรับการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่ทางเพจอุทยานแห่งชาติน้ำตกหงาหรือว่าทางเพจของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั่นเองค่ะโดยควรติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิดนะคะเนื่องจากจะเปิดรับสมัครเพียงทริปละ12คนเท่านั้นนะคะเตรียมรองเท้าเตรียมน้ำเตรียมร่างกายให้พร้อมนะคะแล้วออกไปเปิดประสบการณ์กับเส้นทางธรรมชาติน้ำตก16รางแบบ one day trip นะคะเส้นทางสัมผัสพื้นป่าเรียนรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บเกี่ยวความประทับใจจากธรรมชาติไว้ด้วยกันด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเส้นทางการเดินป่าที่น่าประทับใจสำหรับน้ำตก16รางแบบ one day trip นั่นเองค่ะช่วงนี้พักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการกันค่ะ

0: กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเที่ยวเพลินเดินเพลงแล้วนะคะในช่วงนี้ก็คุณผู้ฟังก็ได้ติดตามไปแล้วนะคะสำหรับการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำตกคลองเพาหรือว่าน้ำตกทับช้างและยังมีสายเดินป่านะคะสำหรับน้ำตก16รางเส้นทางเดินป่าระยะทางในรูปแบบของวันเดย์ทริปที่นำมาฝากกันในรายการเที่ยวเพลินเดินเพลงในวันนี้นั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ค่ะดิฉันมัชนกขาวทองนะคะพร้อมกับพี่ช่างเทคนิคพี่มีอำนาจจำประนดแล้วก็ทีมงานสวทชุมพรต้องขอตัวลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปก่อนนะคะพบกันใหม่กับรายการเที่ยวเพลินเดินเพลงในเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการเที่ยวเพลินเดินเพลงทุกวันพุธตั้งแต่เวลา 14:10 นถึงเวลา 15:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะสคบเร่งช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีถูกป้ายยาซื้อครีมแพงที่เชียงใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทยใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมาถือแป๊บเดียว
4: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
3: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
5: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิถูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
6: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
5: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
6: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
5: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
6: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
1: สคบเร่งช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีถูกป้ายยาซื้อครีมแพงที่เชียงใหม่เจรจาไกล่เกลี่ยจนจบเรื่องได้เงินคืนเต็มจำนวน 85,800 บาทภายในวันเดียว
7: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีผู้บริโภคถูกพนักงานร้านเครื่องสำอางในศูนย์การค้าจังหวัดเชียงใหม่ชักชวนเข้าร้านโดยอ้างว่าจะแจกครีมฟรีก่อนเสนอขายสินค้าและรูดบัตรเครดิตเป็นจำนวนเงิน 85,800 บาทซึ่งผลการตรวจสอบพบว่าร้านค้ามีฉลากและจดแจ้งเครื่องสำอางถูกต้องแต่สคบได้เป็นกลางช่วยประสานเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วโดยทางร้านตกลงคืนเงินเต็มจำนวน 85,800 บาทพร้อมถอนแจ้งความหมิ่นประมาทบุตรสาวผู้โพสต์ส่วนฝ่ายผู้บริโภคตกลงคืนสินค้าถอนแจ้งความและลบโพสต์ดังกล่าวศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: กรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตเดินหน้าสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรม
8: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือร่วมกับเจ้าของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับการป้องปรามและระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็วและเท่าทันรูปแบบการค้าออนไลน์ที่ซับซ้อนขึ้นสำหรับแนวทางความร่วมมือมี4ด้านได้แก่การปิดกั้นเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยจะประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่การเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อใช้ตรวจสอบและคัดกรองร้านค้าและสินค้าการรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตด้วยสัญลักษณ์ IP Verifyเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและการยกระดับการดำเนินคดีและขยายผลเครือข่ายโดยตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องเพื่อตัดวงจรการละเมิดตั้งแต่ต้นทางโดยช่วง7เดือนแรกปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถจับกลุ่มผู้กระทำผิด140คดียึดของกลาง 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการการประปานครหลวงชะลอการจ่ายน้ำแก่ Data Center แห่งใหม่ป้องกันผลกระทบต่อประชาชน
9: นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าแม้การลงทุน Data Center จะเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศแต่เนื่องจากอุตสาหกรรมดังกล่าวมีความต้องการใช้ทรัพยากรน้ำในระบบระบายความร้อนสูงซึ่งกระทรวงมหาดไทยให้ความสำคัญกับผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นลำดับแรกจึงสั่งการให้การประปานครหลวงหรือกปน.ชะลอการอนุมัติจ่ายน้ำแก่โครงการ Data Center แห่งใหม่ไว้เป็นการชั่วคราวพร้อมเร่งศึกษารายละเอียดและวางมาตรการรองรับอย่างครอบคลุมทั้งนี้กปน.อยู่ระหว่างการจัดทำแนวทางปฏิบัติและมาตรการที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการเติบโตของอุตสาหกรรมเทคโนโลยีและเศรษฐกิจดิจิทัลควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพการให้บริการน้ำประปาแก่ประชาชนอย่างยั่งยืนโดยยืนยันว่าสถานการณ์น้ำประปาสำหรับประชาชนในปัจจุบันยังคงมีเพียงพอปลอดภัยและบริการได้ตามปกติชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรการกราบแทบพระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและพนักงานเมดโคเอเนอร์จีไทยแลนด์บัวหลวงลิมิเต็ด

เหนื่อยจากหนักลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาพาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรสแซ่บสูตรเฉพาะของร้านรสชาติอร่อยถูกปากในราคามิตรภาพที่ใครๆก็ประทับใจมื้อเย็นมื้อกลางวันจัดเลี้ยงฉลองเปิดบริการทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.ถึง 23:00 น.สำรองที่นั่งได้ที่เจ๊แหม่ม095-264-5456 และเสี่ยสิน065-465-3638

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
1: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
3: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนก

0: อวทชุมพร FM 100 MHz
1: ลูกทุ่งบันเทิง
2: บันเทิงมาแล้วนะ

ลาที่ท่านรอมาถึงแล้วครับณแหล่งนี้ที่พักจิตณแหล่งนี้เรามีมิตรที่ยิ่งใหญ่ณแหล่งนี้เรามีสุขกว่าที่ใดณแหล่งนี้สายทานใจไหลสู่เราท่านจะได้พบกับนักร้องขวัญใจแฟนเพลงที่ท่านให้การรอคอยฟ้าสร้างเขาขึ้นมาเพื่อร้องเพลงกล่อมท่านโดยแท้จริงแฟนเพลงทั่วฟ้าเมืองไทยต่างยอมรับให้นั่งอยู่บนบัลลังก์ใจเป็นเวลายาวนานแม้ว่ามีอยู่หลายครั้งที่มรสุมร้ายพยายามกระหน่ำและกระหน่ำอีกเพื่อจะให้ลูกทุ่งหนุ่มผู้นี้ต้องดับดิ้นไปแต่ด้วยความเป็นนักสู้ชีวิตและยึดหลักความ

านทุ่งแดนไกลที่เขาสัญญาไว้ต้องไปพบกับแฟนเพลงทั่วทุกสถานที่แต่วันเวลาที่จะเป็นของตัวเขาเองนั้นช่างหาลำบากยากนักวันใดว่างจากการแสดงต้องมาถึงเสียงหามรุ่งหามค่ำแทบล้มประดาตายแฟนเพลงที่รักและเคารพยิ่งทุกท่านครับสี่ห้องใจของท่านว่างสำหรับเขาเสมอสำหรับศิลปินผู้นี้ช่วงเวลาต่อจากนี้เป็นต้นไปขอเชิญท่านพบกับสุดยอดลูกทุ่งไทยขวัญใจคนเดิมสายันสัญญา

อินาขออภัยครับอินาทานังทุกขังโลเกการกู้นี้เป็นทุกในโลกนะครับสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่รักทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการลูกถุงบันเทิงอีกครั้งนะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรได้เป็น100เมกะเฮิรตซ์บายบายยังดีเวลาดีเวลาลูกถุงบันเทิงกับกระผมดีเจไม้นาเก้าบาวกอยกิตติพงษ์พนมสวรรค์เช่นเคยนะครับ15นาฬิกา10นาทีโดยประมาณไปจนถึงเวลา16นาฬิกาทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แล้วครับมาฟังเพลงลูกถุงรวมสมัยลูกถุงเก้าเพลงลูกกรุงนะครับรวมถึงเพลงไทยสากลอยู่เก่าๆนะครับในรายการลูกถุงบันเทิงทางสวทชุมพร FM 100เมกะเฮิรตซ์นั่นเองนะครับพบเจอกันวันนี้ตรงกับวันพุธที่2กันยายน2569นะครับวันนี้ตรงกับวันแรม5ค่ําเดือน9ปีมะเมียนะครับคริสตศักราช2026นะครับวันนี้เขาบอกว่าห้ามประกอบการมงคลเด็ดขาดเลยนะครับแล้วก็ห้ามนำยวดยานไม้ออกจากอู้ด้วยนะครับยวดยานถือว่าก็คือหน้าเจ้ารถนั่นนะครับซื้อรถไม่ประมาณนั้นแหละครับในเรื่องของการเงินวันนี้เขาบอกว่าธุรกิจทางน้ำและการเดินทางสั้นจรทางเรือควรงดเว้นเด็ดขาดเนื่องจากติดวันจมและก็ลมมรสุมรายงานเจรจาติดต่อยังไม่ได้นะครับงานราชการพึงเลื่อนออกไปก้อนนั่นเองนะครับในเรื่องของการเงินวันนี้เขาบอกว่ากระแสสะพัดพันพวนนักเลยนะครับตามธาตุลมแปรปรวนระวังเสียสับกระทันหันจากภัยธรรมชาติหรือว่าการเกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะครับในเรื่องของความรักวันนี้เขาบอกว่าบรรยากาศแฝงไปด้วยความแปรปรวนนะครับแล้วก็อารมณ์ร้อนรุ่มตามเกณฑ์ตรีโกณอังคารราหูนะครับคู่รักพึงลิกเลี่ยงการประทะคารมแล้วก็การพูดประชดประชันกันนะครับเพื่อประคับประคองความสำคัญในส่วนของคนโสดวันนี้เขาบอกยังคงต้องขัดกรองระวังเจ้าคนใจร้ายเข้ามาล้อลวงนะครับ4มงคลหรือว่า4กราตุ้นโชควันนี้นะครับเป็น4ฟ้า4น้ำเงิน4ข้าวที่คาดไม่ได้ก็คือ4เขียวนะครับเนื่องจากว่าวันนี้เป็นวันพุธนั่นเองนะครับส่วน4อัพโชควันนี้เป็น4ชมพูแล้วก็4ส้มทิศมงคลวันนี้เป็นทิศตะวันตกนะครับบอกว่าให้นับทางทิศนี้เพื่อรับโชคลาภบารมีแล้วก็ความสำเร็จวันนี้เป็นวันทอดทาสดินเล็กนะครับภาษาจีนเขาเรียกว่ากี้เบ้าทุกชะลกกับคนที่เกิดปีจ้อปีหมาแม่แล้วก็ปีกุนนะครับสำหรับฐานที่เกิดปีราเก้าวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังภัยจากการปะทะรุนแรงแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะเกิดอุบัติเหตุจากการเดินทางหรือว่าเสียทรัพย์ฉับพลันนะครับห้ามใจร้อนเด็ดขาดในวันนี้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่เกิดปีชวดนะครับที่เกิดปีชวดวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องอึดอัดใจจากคำพูดแล้วก็ข้อตกลงที่ผิดพลาดคลาดเคลื่อนนะครับหรือว่าอาจจะถูกเอาเปรียบเบียดเบียนผลประโยชน์แล้วก็คนที่เกิดปีมะเมียนะครับวันนี้เขาบอกว่าให้ระวังเรื่องเกณฑ์มนต์ม่องนะครับแล้วก็มีเคลื่อนใต้น้ำสร้างอุปสรรคในงานพึงควบคุมอารมณ์แล้วก็งดเสี่ยงทุกประเภทนะครับแล้วก็เด็กที่จะเกิดในวันนี้นะครับจะเป็นเด็กที่มีความสู้ภาพนุ่มนวล นะครับละเอียดรอบคอบแล้วก็ปรับตัวแก้งเป็นเลิศนะครับแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ควรเสริมความนักแน่นเด็ดเดี่ยวนะครับเพื่อความเจริญที่มั่นคงในอนาคตนั่นเองนะครับก็ถูกวันแล้วครับมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันในช่วงรายของรายการลูกถุงบันเทิงนั่นเองนะครับจะลืมนะครับสถานที่รับฟังอยู่ทางเครื่องรับนะครับในขณะนี้ต้องการขอเพลงและวัติชมรายการนะครับโทรทับคำมาได้ที่077111-3แล้วก็077504-101นะครับทันทีใช้สมาร์ทโฟนนะครับแล้วก็สามารถรับชมรับฟังได้ทาง Facebook Live นะครับของสวทชุมพรเพจที่มีชื่อว่าสวทจุดชุมพรนั่นเองนะครับสามารถเข้ามารับชมรับฟังแล้วก็ดูย้อนหลังได้ด้วยนะครับแต่ว่าเข้ามาแล้วก็รบกวนนิดนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กดรูปหัวใจนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกับผู้ดำเนินรายการรวมถึงเพิ่มช่องทางการมองเห็นสำหรับผู้อื่นด้วยนั่นเองนะครับขอบคุณที่ยังคงติดตามกันนะครับเพลงแรกเปิดรายการไปเมื่อสักครู่นี้เป็นเพลงชื่อว่าพบเธอที่จันทบุรีนะครับจากการขับร้องของซาจันสัญญาเพลงนี้ครูวิไลพนมเป็นผู้ประพันธ์นะครับก็เช่นเคยแล้วครับพี่ชายจะดีที่น่ารักข้อมานะครับลวงเหล็กบอกว่าเช่นเคยแล้วครับเมาพายเจ้าเดิมๆเลยไม่ว่าจะเป็นพี่วันเพ็ญคุณกระทิงพี่สายุทธสุพรรณวงศ์ปาติสนวพรนะครับพี่นกหรือว่าคุณนกบางลุงพี่มีบุญคุณกระทิงปาจิตถุงคานะครับหลวงใกล้สาวจีซะอยากลุงคิดมู่8ผู้ใหญ่เหล็ก
คุณอ่อนสุภาเศร้าแหลกเสริมช่วยคุณแดงจันรัตน์นะครับพี่ขอทะยางแล้วก็รวมถึงคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกๆท่านที่รับฟังรายการลูกทุ่งบันเทิงอยู่ในขณะนี้รวมถึงดีเจบากอยด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงเลยทีเดียวที่เข้ามาแล้วนะครับใน Facebook ไลฟ์ตอนนี้ก็จะมีท่านสมบัติมันยืนนะครับบอกว่าวิทยุเสียงชัดเจนดีนะครับแล้วก็ดีเจบากอยขอฟังเพลงแววเสียงชันนี้นะครับของทูลทองใจเดียวสักสูนะครับพี่ประโมทบุญชะตาข้าวมาแล้วนะครับหลวงใกล้ซะอยากนินาจาหมายถึงชาวจีนะครับข้าวมาแล้วพี่วันเพ็ญคุณกระทิงหรือว่าพี่วันเพ็ญพายุหกิจบอกว่ารับชมอยู่ขาหนองก้อยนะครับคุณอเนกพริกไทยนะครับส่งสติกเกอร์รัวๆมาส่องตัวส่องครั้งนะครับพี่ประโมทบุญชะตาบอกว่ารับชมอยู่ครับท่านสมบัติมายืนบอกว่าเวลาชาวทางรายการเปิดเพลงของทานินมีคำรองตอนหนึ่งนะครับวันพระสำรวจตรวจดูความดีอย่าปล่อยชีวีให้วางทางธรรมชื่อเพลงอะไรนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวสักครู่หลังไม่เดี๋ยวผมจะลองห้าหายนะครับห้าหายแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกในช่วงหน้านะครับขอบคุณท่านสมบัติมันยืนทีคอมเมนต์มานะครับรวมถึงพี่ขดทายางนะครับพี่ขดบอกว่าสวัสดีครับคอมเมนต์มาในหลายกลุ่มนะครับบอกว่าถ้ามีเวลาเลือกคอเพลงเด็กมันออนนะครับของยอดรักครับถ้าเกิดยังไงเสียวันนี้ก็น่าจะจัดให้ทันแล้วครับเนื่องจากว่าวันนี้เรื่องราชาลูกทุ่งไม่ใช่เป็นเรื่องราวของเพลงนะครับเป็นเรื่องของเล็กๆน้อยๆนะครับเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเพื่อให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้เปลี่ยนบรรยากาศไม่เกิดความเบื่อหน่ายนะครับเอาประวัตินักร้องมาทุกวันเอาประวัติเพลงมาทุกวันอาจจะเกิดความเบื่อหน่ายก็มีเรื่องนิดๆหน่อยๆนะครับเกี่ยวกับความเล็กความรู้เล็กๆหน่อยๆนะครับเดี๋ยวในช่วงของเรื่องราวชาวลูกทุ่งเพราะฉะนั้นไม่มีการเล่าเรื่องเพลงเล่าเรื่องประวัตินักร้องลูกทุ่งก็ยังพอมีเวลาที่จะแทรกเพลงให้เข้ากับบรรยากาศอย่างบ้าอย่างหนีนะครับไม่ต้องเอาเพลงที่เรื่องราวชาวลูกทุ่งมาเปิดก็สามารถเพิ่มเพลงจากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังข้อเข้ามาได้นั่นเองนะครับเอาละครับเป็นเพลงที่ติดค้างจากเมื่อวานนะครับเป็นเพลงที่เกี่ยวเนื่องจากการซื้อหวยหรือว่าซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับหรือบางท่านอาจจะแอบซื้อหวยใต้ดินก็ได้นะครับก็มีเพลงตลกติดค้างไว้เมื่อวานนะครับของท่านสมบัติมันยืนเข้ามาเป็นเพลงเชียดจากการขับร้องของเอกชัยศรีวิชัยนะครับก็ชดเชยให้ในวันนี้นะครับเมื่อวานเปิดได้ไม่ถึงครึ่งเพลงก็หมดเวลาเสียก่อนนะครับนะฟังแล้วเนื้อ5ตลกครบคันดีนะครับบายบายอย่างนี้ไม่ต้องเครียดนะครับมาฟังมีความสุขกับรายการลูกทุ่งบันเทิงนั่นเองนะครับเปิดให้ไม่ในวันนี้แล้วก็อีกเพลงนึงนะครับเป็นเพลงไม่ยอมแก้นะครับจากการขับร้องคงวันวิเชียรนะครับพี่มีบุญคุณกระทิงเข้ามาจริงๆแล้วเพลงวันวิเชียรนี่รู้สึกว่าจะเป็นเพลงนักร้องชายนะครับแต่ว่าพม่าไม่เจอนะครับพี่มีบุญพมก็เลยเป็นเวอร์ชันของผู้หญิงผมไม่แน่ใจว่าเป็นเพลงนี้หรือไม่นะครับเพลงไม่ยอมแก้เรียบสักครู่ลองฟังดูกันแหละกันนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่ก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเอาละครับเพลงเชียดแล้วก็เพลงไม่ยอมแก้นะครับ

0: ยสวยด้วยค่ะชีสสวยด้วยค่ะชีสเลยท่าพี่น้องเด็กว่าอันถือท่ามเป็ดข้างหลังออกท่ามกาวแล้วมันไปชักเต็มหนึ่งมันนี่ใต้ปลื้มนี่ชัดหน่อยจ้อยสื่อลั่งเชียดหน้าสื่อหน้าเชียดลั่งสื่อกลางเชียดข้างสื่อข้างเชียดหัวอีบาตายกับเบอร์นี้แล้วเละที่เบิร์นชื่อแล้วพิษที่พวดชัดอันทุกเด็กว่าชัดเปลือนกับถ่ายทุกยาเนี่ยควันนะ
1: เอ๊ะแค่ก้นบุหรี่นี่ฟันจะหักได้ยังไงอ่ะ
0: ขันมันติดมากับถี่เขี้ยมันอื้อ

0: ประกาศประกาศจากคณะคสช.ขอโทษคสห.
1: ไอ้ได้แล้วอ่ะขอช้อน
0: คนเสียหวยประกาศ
2: สำลีขายห้วยส่วนสำรวยกับขายสำลีสำรวยขายสำลีขายสามปีก็ยังไม่รวยสำลีขายห้วยส่วนเมียสำรวยหลักห้วยนี่นี่ไปกันนี่ไม่ผ่อนนี่ไปจนถึงปัตตานีสำลีไปเจอสำรวยเลยด่าเธอด้วยอีสำรวยนะ
1: เนี่ยพออ่านถึงตอนนี้แล้วมัน

0: าหืมเรียกว่าไปวัดนั้นทำไมออกผ่านถูกงัดเงียน
1: เอ้าโกหกเรื่องอะไรอ่ะ
0: ไปห้าพ่อล่วงแล้วเออว่าข้อเบอร์สักทีพ่อล่วงง่ายมากนะพ่อล่วงตามว่าแต่งงานกี่ปีแล้วเราบอกว่า5ปีแกว่ากันนั้นเลยค่ะถึงแกกระทำว่ากลางคืนนั้นอาทิตย์ถึงกันพวกนั้นกี่ยอดเลยเราก็บอกว่าช้ำประมาณช้ำกระตังเป็นห้าช้ำแกกระทำแล้วเลยพ่อล่วงงั้นว่าตั้งแต่แต่งงานมาเลยวันเคยไปอีลูกกุ๊กกิ๊กกับเคยมั่งไม่เราก็บอกว่าไม่เราวันเป็นคนรักครอบครัวนี่นู่นพ่อล่วงก็ว่าเล็กชู้กักกับมาชื่อห้าข้ามทรูน
1: โหถูกหวยเต็มๆเลยสิหลวงพ่อนี่แม่นนะ
0: ถูกกับตาใหญ่เลยละเบอร์ออกห้าข้ามเก้า
1: เอ้าเธอมีผัวเก้าคนเหรอ
0: หวานเลยออกพ่อล้วง

0: ้ซื้อกี่หดกี่หดกะเจี๊ยดเป็นหนี้ก็รุมกลุ่มแล้วนี้เจ้านี้กะทวงไม่ใช่ท้าแต่เจ้านี้เดี๋ยวเราเจ้านู้กะทวงฐานค่าทำอย่างไรดีคะ
1: ใครมีอะไรผมไม่ชอบเรื่องนี้ผิดกฎหมายไม่ได้ผมไม่ยอมมันต้องเกิดขึ้นไม่ได้อะไรเรื่องอะไร
0: เรื่องหวยค่ะ
1: ฮะหวยเหรอไม่ได้มันเกิดขึ้นไม่ได้หวยเนี่ยหวยถูกกฎหมายทำได้หวยผิดกฎหมายไม่ได้หวยใต้ดินไม่ได้ไปสืบมานะสืบมาฮะให้รู้ดิเจ้ามือคนไหนบอกมา
0: อ๋อแสดงว่าฐานจะสร้างคนไปจับใช่ไหมคะ
1: ไม่ผมจะฝากแทงด้วยผมก็เฉียดตลอดเลยเฉียดจริงๆ

0: งสาระเด่นเล่าข่าวดัง
1: สิบห้านาฬิกาสามสิบสองนาทีนะครับจบไปนะครับเพลงเชียดซึ่งเข้ากับบรรยากาศเมื่อวานนะครับแล้วก็เพลงไม่ยอมแก้นะครับจากการขับร้องของวันวิเชียนพี่มีบุญคุณกระทิงเข้ามานะครับน่าจะเป็นเพลงนี้นะครับแล้วก็น่าจะเหมาะกับพี่มีบุญนั่นเองนะครับเพลงไม่ยอมแก้นะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังลูกไก้ซายักนะครับบอกว่ารับชมยูคาพีดีเจสุดล่อนะครับทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องการคำนี้นะครับน่าจะเป็นชาวจีนนะครับคอมเมนต์มาขอบคุณอย่างสูงนะครับที่ยังคงให้เกียรติติดตามกันนะครับพูดถึงเนื้อเพลงนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ฐานสมบัติมันยืนนะครับที่ส่งเนื้อเพลงบอกว่าที่มีวันพระสำรวจลดความดีอย่าปล่อยให้ชีวีวางทำนะครับผมลองเซิร์ชใน Google ดูแล้วนะครับน่าจะเป็นเพลงของฐานินอินเดอร์เทปถูกต้องแล้วครับแต่ว่าชื่อเพลงรางวัลความดีนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าเวลาเลือกถ้าเกิดยังไงเดี๋ยวผมจะเปิดท้ายนะครับไม่แน่ใจว่าเพลงนี้หรือไม่แต่ว่าผมลองเซิร์ชแล้วนะครับให้ไอ้5ดูมันบอกว่าเป็นเพลงของฐานินจริงนะครับชื่อว่าเพลงรางวัลความดีนั่นเองนะครับกำลังลดเดี๋ยวสักครู่ช่วงท้ายเดี๋ยวเปิดท้ายนะครับสาระได้หลาข่าวดังนะครับในช่วงนี้ก็เช่นเคยแล้วครับเป็นเรื่องราวของดินฟ้าอากาศในส่วนของจากพื้นที่จังหวัดชุมพรนะครับวันนี้มีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณอำเภอเมืองอำเภอท่าแซะนะครับอำเภอปะทิวอำเภอสวีอำเภอพะโต๊ะแล้วก็รวมถึงอำเภอลังส่วนโดยนะครับลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20ถึง35กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับทางฟังในทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับแล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นอาจจะสูงมากกว่า2เมตรนะครับในส่วนของการคัดไม้อุณหภูมิวันนี้นะครับจังหวัดชุมพรสูงสุดอยู่ที่34องศานะครับต่ำสุด25องศานะครับแล้วก็ไม่ยากจะบอกนะครับไป LED ของทางโลกชนบทนะครับก็ยังอยู่ผนังแล้วครับอยู่ติดกันแล้วนะครับซ่องเครื่องทางขาไปกับขากลับขาไปนี่37องศาอยู่ถูกเวลาเลยนะครับขากลับก็ 38.7องศาอยู่ถูกวันเช่นกันนะครับไม่มีการอัปเดตผมไม่แน่ใจว่าเขาใช้โปรแกรมอะไรในการนำเสนอให้แสดงที่จอ LED ที่บนทางถนนนะครับก็เรื่องราวเป็นผนันอยู่ถูกวันเลยนะครับผมคอยสังเกตก็เดี๋ยวคงมีการแก้ไขนะครับคุณผู้ชมที่ผ่านไปผ่านมาก็ลองสังเกตดูนะครับเมื่อที่ผมบอกหรือไม่นะครับสำหรับดวงอาทิตย์นะครับวันนี้ตกเวลา 18:32 น.พรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:14 น.นะครับในส่วนของน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 14:44 น.นะครับลงเต็มที่เวลา 6:18 น.นะครับมาฟังกันในช่วงนี้แล้วก็มีข่าวประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องรวมทำบุญกันแล้วครับบอกว่าขอเชิญรวมทอดผ้าป้าซามาคีเพื่อการศึกษานะครับเนื่องในโอกาสโรงเรียนครบการก็ตั้งครบรอบ54ปีนะครับโรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งนั่นเองนะครับบอกว่าด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาคันผืนท่านและก็คณะกรรมการชมรมศิษย์เก้าโรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งนะครับรวมถึงผู้นำชุมชนผู้ปกครองนักเรียนและก็คณะโรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งและชาวบ้านทุกฐานแล้วครับได้ร่วมกันจะได้รวมกันทอดผ้าป้าซามัคคีนะครับเพื่อการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทางเดินลังคาโค้งระยะทาง110เมตรนะครับแต่ว่าโรงเรียนยังขาดทุนทรัพย์ที่จะใช้ในการดำเนินการดังกล่าวนะครับจึงขอเรียนเชิญทุกท่านรวมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป้าซามัคคีเพื่อการศึกษาและก็รวมถึงการกตัญญูตาสถาบันในครั้งนี้โดยพร้อมเพรียงกันนะครับจะมีการทอดผ้าป้านะครับในวันที่9ตุลาคม2569นะครับซึ่งจะตรงกับวันแรม13ค่ำเดือน10นั่นเองนะครับที่โรงเรียนนี้อยู่ที่ตำบลทำซิ่งนะครับอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรบ้านเรานั่นเองนะครับท่านที่สนใจจะบริจาคนะครับสามารถบริจาคผ่านบัญชีได้เลยนะครับชื่อว่าบัญชีเงินบริจาคโรงเรียนชุมชนบ้านทำซิ่งนะครับหมายเลขบัญชีของธนาคารกรุงไทยนะครับหมายเลข832065-8934นะครับ832065-8934นะครับเป็นการทอดผ้าป้าซามัคคีเพื่อการศึกษาเพื่อลูกหลานของเราในอนาคตด้วยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่เบานั้นคุณกระทิงฝากมานะครับขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับเอาละครับมาถึงเรื่องของเพลงในช่วงนี้นะครับก็เบานั้นนี้แล้วครับขอเพลงของออดโฟร์เอ็ดบอกว่าเพลงอะไรก็ได้นะครับมอบให้ถูกเสียงถูกสายที่รับฟังรายการลูกทุ่งบันเทิงยู่รวมถึงดีเจบาวก้อยด้วยนะครับ ผมก็เลยยกเป็นเพลงพวงมะนาวนะครับจากการขับร้องของออดโฟเอสเป็นเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานนะครับและหลังจากนั้นก็จะเป็นเพลงใกล้ตาฟังนะครับจากการขับร้องของทันวาราซีทะนูนะครับน้องเปิ้ลหรือว่าที่ใช้โปรไฟล์ว่าทางของท่านไม่ฉายฟันของเธอนะครับข้อเข้ามาขอบคุณนาชอปแลมเพชรนะครับตอนนี้เข้ามาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่คอมเมนต์นะครับอาจจะรอท้าทีคอมเมนต์มาแล้วนะครับมาทันทีเลยทีเดียวนะครับบอกว่าเรากำลังรับชมรับฟังอยู่ครับขอบคุณนะครับนาคุ้มวันนี้ไม่มีมุกมาฝากนะครับเดี๋ยวรอพรุ่งนี้ก็แล้วกันนะครับเอาละครับช่วงนี้พวงมะนาวแล้วก็ใกล้ตาฟังครับรอบนี้

หนื่อยจากงานลองหาเวลามาพักสายตามองขอบฟ้าที่อ่าวไทยดูไหมครับทัพพีซีฟู้ดปาคาชุมพรเราเตรียมบรรยากาศริมทะเลสุดชิลไว้รอคุณพร้อมกองทัพอาหารทะเลสดๆที่ยกขึ้นจากเรือทั้งกุ้งหอยปูปลาที่เด็ดอยู่ที่น้ำจิ้มซีฟู้ดรส

16:16 นะครับข่าวสุชงเรื่องราวชาวลูกถุงนะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังท่านเซมาลูกปิดนะครับหรือว่าผู้ใหญ่เล็กนะครับข่าวมาแล้วนะครับในช่วงนี้รับฟังรายการลูกถุงบันเทิงอยู่ทุกวันเช่นกันนะครับอาจจะข่าวมาช้านิดนึงนะครับแต่ว่าผู้ใหญ่เล็กนี่เข้ามาฟังทุกวันเลยนะครับขอบคุณที่ยังคงติดตามกันนะครับมีเรื่องราวของเรื่องราวชาวลูกถุงนะครับมีเรื่องของผลไม้บ้านๆ นะครับที่พลเอกผูนสิ้นพัดกลางนะครับหรือว่าบิ๊กกุ้งนะครับอดีตแม่ทัพภาคที่ซ่องเราเนี่ยครับบอกว่าชอบกินมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับพอพูดไปท่านก็คงแบบอ๋อเลยนะครับชื่อว่าผลไม้ชนิดนี้นะครับชื่อว่าพักพีพ่วนนะครับหรือว่าตามบ้านเราเคยฟักลูกนมวัว นั่นแหละครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเป็นผลไม้พื้นบ้านที่ห้าได้อยากนะครับในปัจจุบันนี้นะครับจะพบเห็นได้จากตามป้าลังหมู่บ้านนะครับก็ยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่นิยมมากินเล่นนะครับจิ้มกำนำพริกเกลือก็ได้เชื่อว่าเด็กวัยรุ่นใหม่ๆนะครับคงไม่เคยรู้จักนะครับผลไม้ประเภทนี้นะครับแต่ว่ารุ่นเก่าๆยังเกิดยุคปี70ประมาณนั้นนะครับจะอาจจะเคยพบเห็นนะครับเขาบอกว่าพักพีพ่วนหรือว่าลูกหนมวัวนี่นะครับเป็นไม้พุ่มเหลือยนะครับเป็นไม้พุ่มเหลือยต้นไม้ใหญ่มากนะครับสูงประมาณสัก4-5เมตรนะครับชอบเหลือยก็ไปตามต้นไม้ใหญ่อื่นๆนะครับทั่วๆไปนั่นเองนะครับจะออกลูกเป็นพวงช่อขนาดลูกเท้าๆกับลูกตำลึงนะครับแต่ว่ามีลูกประมาณ4-10ลูกต่อพวงนะครับลักษณะคล้ายเม็ดถั่วนั่นแหละครับเป็นรูปวงรีเรียวๆนั่นเองนะครับตอนดิบจะมีสีเขียวอ่อนนะครับแต่ว่าพอเริ่มแก้เริ่มห้ามก็จะออกเป็นสีเหลืองสีส้มนะครับเมื่อสุกแล้วก็จะมีสีแดงเข้มสวยงามเลยทีเดียวนะครับมีกลิ่นหอมเฉพาะเปลือกจะเป็นมันนะครับสีสั้นสดใสเลยทีเดียวนะครับมีเม็ดภายในประมาณ10-20เม็ดมีรสเปรี้ยวอมหวานนั่นเองนะครับผลสุกนิยมนำไปจิ้มพริกเกลือนะครับหรือว่าน้ำปลาว่านคล้ายๆกับเสวยรสนั่นแหละครับมีสรรพคุณทางยามากมายเลยทีเดียวนะครับไม่ว่าย่างเช่นนะครับแก้นนะครับแก้นของต้นหนมวัวนี่ครับนำไปต้มชายน้ำดื่มนะครับแก้คายนะครับสลับคายสำสากที่เกิดจากการเกินที่เกิดจากการกินของสังเร่งนะครับหรือว่ารักก็ใช้แก้พร้อมแห้งแรงน้อยนะครับสำหรับสติอยู่ไฟไม่ได้ลังคลอดนะครับก็จะช่วยขออภัยครับอยู่ไฟไม่ได้นะครับใช้คำว่าอยู่ไฟไม่ได้ในช่วงของลังคลอดนั่นแหละครับจะช่วยบำรุงน้ำนมผลอ้อนนะครับตำผสมน้ำทาแก้พดพื้นคันได้นะครับแต่จะมีเห็นสวยงามแล้วก็ลิมลองได้แค่เพียงแค่ประมาณ1เดือนเท่านั้นนะครับก็คือปีหนึ่งนะครับจะได้เห็นประมาณ1เดือนคือตั้งแต่กลางเดือนกันยายน อีกไม่กี่วันนี้นะครับทันทีอย่างยู่บ้านแถวป่าป้านะครับยังมีเคยมีต้นหนมวัว นี้นะครับจะออกประมาณกลางเดือนนี้แล้วครับประมาณเดือนกลางของเดือนกันยายนไปจนถึงเดือนตุลาคมนะครับส่วนใหญ่ก็จะชอบขึ้นตามห้วยหรือว่าที่มีความชื้นสูงนั่นเองนะครับบอกว่าพักพีพ่วนนี่ครับพ่นไม้ห้ายากพ่นไม้ที่ห้ากินยากรสชาติเปรี้ยวหวานเป็นผลไม้สุดโปรดของพลเอกบุญสิ้นผักลางผัดกลางนะครับหรือว่าบิ๊กกุ้งนั่นเองนะครับซึ่งเป็นอดีตแม่ทัพภาคที่ซ่องนะครับบอกว่าชอบกินมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะครับปัจจุบันท่านก็เป็นองคมนตรีแล้วนะครับท่านก็ยังนึกถึงบรรยากาศก็เก่าในยามเด็กนะครับก็เล่าให้สื่อมวลชนฟังและผมก็เลยมาเล่าในช่วงของเรื่องราวชาวลูกทุ่งในวันนี้นั่นเองนะครับเป็นเรื่องราวของเรื่องราชาลูกทุ่งในรายการลูกทุ่งบันเทิงนั่นเองนะครับเอาละครับเป็นเพลงที่ข้อกันเข้ามาในช่วงนี้นะครับเป็นเพลงเวลเสียงฉะนีนะครับจากการขับร้องของทูลทองใจทันสมบัติมันยืนเข้ามานะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นเพลงเด็กมันออนนะครับจากการขับร้องของยอดรักสลักใจนะครับพี่ขดทายางเข้ามานะครับช่วงนี้อีก2เพลงครับ

0: ลูกทุ่งบันเทิงลูกทุ่งทุกยุคทุกสมัย
1: สิบห้านาฬิกาห้าสิบเจ็ดนาทีนะครับข่าวช่วงชุดท้ายของรายการลูกทุ่งบันเทิงนะครับขอบคุณทุกท่านแล้วครับที่ยังคงให้เกียรติตามรับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ก็เวลาหมดลงตรงนี้นะครับทิ้งท้ายด้วยเพลงสร้างฟ้าฟากดินนะครับจากการขับร้องของจรินนันธนาครนะครับคุณเศร้าทุงตะโกข้อมานะครับสำหรับวันนี้ดีเจไม้นาเก้าบ่าวก้อยกิตติพงษ์ต้องกราบลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับขอบคุณเพิ่มเติมไปยังพ่อโอ๋นะครับพ่ออุศนีเอกมานุปผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz นะครับที่เอื้อเฟื้อเวลาให้รายการลูกทุ่งบันเทิงได้เปิดเพลงเพราะๆคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้รับชมรับฟังกันนะครับสำหรับวันนี้ดีเจไม้นาเก้าต้องกราบลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณและก็สวัสดีครับ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับทิติมาอินกล่ำค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าฝ่ายค้านมีสิทธิ์ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเชื่อมั่นสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็นอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ทำได้แค่นี้เองเหรออ้าวนึกว่าคนท้องใช้ของถูกดุจจนน่ะสมควรโดนแล้วหยุดไซเบอร์บูลลี่หยุดความคิดที่จะประจานบุคคลอื่นทางออนไลน์อย่าคิดที่จะสร้างกลุ่มโจมตีข้อความไม่สร้างสรรค์เหล่านี้เพราะความคึกขนองเพราะมันไม่ตลกและนำไปสู่จุดจบที่ไม่เคยเป็นผลดีต่อใครร่วมสร้างสังคมออนไลน์ให้ปลอดภัยไม่กดถูกใจไม่แชร์เนื้อหาความรุนแรงรู้มารยาทการสื่อสารคิดทบทวนก่อนพิมพ์ใจเขาใจเราจิ้มจอแต่ละทีอย่าให้มีใครต้องเจ็บ
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีระบุว่าฝ่ายค้านมีสิทธิ์ยื่นยติอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเชื่อมั่นสามารถชี้แจงได้ทุกประเด็น
7: นายภารดร ปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าการยื่นยติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลเป็นสิทธิ์โดยชอบของฝ่ายค้านและเป็นเครื่องมือในการตรวจสอบรัฐบาลตามรัฐธรรมนูญโดยรัฐบาลพร้อมให้ฝ่ายค้านทำหน้าที่อย่างเต็มที่ส่วนกรอบการอภิปรายขณะนี้ยังไม่ทราบว่าจะเป็นช่วงใดโดยต้องรอฝ่ายค้านยื่นยติต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรก่อนจึงจะทราบประเด็นที่ฝ่ายค้านจะอภิปรายพร้อมยืนยันว่ารัฐบาลสามารถชี้แจงได้ทุกข้อกล่าวหาและเชื่อว่าที่ผ่านมารัฐบาลไม่ได้ดำเนินการใดที่ผิดกฎหมายหรือเข้าข่ายทุจริตประพฤติมิชอบพร้อมเชื่อว่าการอภิปรายอาจพุ่งเป้ามาที่พรรคภูมิใจไทยเป็นหลักโดยเฉพาะประเด็นการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.แต่ยืนยันว่าหัวหน้าพรรคได้มีหนังสือแจ้งสมาชิกไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการได้มาซึ่งสว.เนื่องจากอาจขัดต่อกฎหมายพรรคการเมืองพร้อมยืนยันพรรคภูมิใจไทยไม่เคยแทรกแซงและจะไม่แทรกแซงกระบวนการยุติธรรมโดยหากคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.มีคำวินิจฉัยหรือแนวทางใดพรรคพร้อมปฏิบัติตามกระบวนการยุติธรรมวัฒนาตระเกตรายงาน
1: ผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษเตรียมทำหนังสือทักท้วงคำสั่งสอบสวนวินัยกรณีให้สัมภาษณ์คดีสำคัญ
8: พันตำรวจตีณัฐพลดิษยธรรมผู้อำนวยการกองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เตรียมทำหนังสือทักท้วงคำสั่งกระทรวงยุติธรรมหลังถูกแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรงเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมากรณีให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเกี่ยวกับรายละเอียดการสืบสวนคดีโดยไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นทางการโดยในเบื้องต้นพันตำรวจตีณัฐพลตั้งข้อสังเกตว่ายังไม่มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนมีคำสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวิ ินัยจึงเตรียมสอบถาม DSI เพื่อยืนยันว่าเคยได้รับอนุญาตให้ข้อมูลต่อสื่อมวลชนหรือไม่ก่อนทำหนังสือทักท้วงต่อกระทรวงยุติธรรมและหากไม่ได้รับความชัดเจนเตรียมยื่นเรื่องต่อคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมหรือกปค.และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของชาติหรือปปช.ตามลำดับดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาระดมกำลังเร่งดับไฟป่าพรุบางนกออกคุมพื้นที่ไม่ให้กระทบชุมชน
9: สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาระดมกำลังเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งควบคุมไฟไหม้ป่าพลุบางนกออกตำบลควนโสอำเภอควนเนียงจังหวัดสงขลาซึ่งเกิดเหตุตั้งแต่เมื่อวันที่30สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่วัดบ่อว่าเพื่อประสานการปฏิบัติและควบคุมไฟไม่ให้ลุกลามเข้าสู่ชุมชนและโรงเรียนนายโสพลทองใสหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลาเปิดเผยว่าได้ระดมรถดับเพลิงและรถบรรทุกน้ำกว่า10คันพร้อมกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่42และกองบิน56เข้าสนับสนุนขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งเฮลิคอปเตอร์ KA-32 ทิ้งน้ำในจุดที่รถดับเพลิงเข้าถึงยากรวมถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำระยะไกล2เครื่องเพิ่มความชุ่มชื้นและสกัดการลุกลามของไฟเบื้องต้นพบพื้นที่ป่าพลุและสวนปาล์มเสียหายประมาณ 800-900 ไร่ประชาชน4หมู่บ้านได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันแต่ขณะนี้ควันเริ่มลดลงและยังไม่พบผู้ป่วยหนักส่วนสาเหตุคาดว่าอาจเกิดจากการกระทำของมนุษย์ประกอบกับไฟในพื้นที่พลุเป็นไฟใต้ดินทำให้ดับยากเจ้าหน้าที่ยังคงจัดชุดเดินเท้าเข้าตรวจสอบและดับไฟใต้ดินอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการปะทุและลุกลามซ้ำอีกครั้งธัญวรรณจิระโรสวท.สงขลารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

0: รับฟังข่าวสารประเด็นเด่นจากพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนและเรื่องราวดีๆที่มีประโยชน์คัดสรรมาเล่าสู่กันฟังทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์4โมงเย็นเป็นต้นไปในรายการ5แยกข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะดีเจมะตูม
1: สวัสดีค่ะคุณจันทราสุขนุชค่ะ
2: ค่ะสวัสดีดีเจมะตูมนะคะคุณภาสุรัตน์เจียมใส่ใจค่ะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ในช่วงของรายการ5แยกข่าวค่ะ
1: ค่ะ
2: สำหรับรายการ5แยกข่าวของเราเนาะก็สามารถติดตามได้นะคะในพื้นที่7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะ
1: ใช่ค่ะ
2: ไม่ว่าจะเป็นชุมพรระนองสุราษฎร์นครศรีธรรมราช
1: ค่ะ
2: กระบี่พังงาภูเก็ต
1: ใช่ค่ะ
2: ก็สามารถติดตามรับฟังได้หมดเลยนะในช่วงเวลานี้ชื่อว่ารายการ5แยกข่าวค่ะ
1: ค่ะ 16:07 จนถึง 16:30 นะคะวันนี้ทีมงานสวทตะกั่วป่าเป็นแม่ข่ายผลิตรายการนะคะซ
2: ึ่
1: งตอนนี้เราก็ไลฟ์อยู่ด้วยนะคะในเพจสวทตะกั่วป่ากรมประชาสัมพันธ์สามารถเข้ามาทักทายพูดคุยกันได้นะคะในไลฟ์ของรายการค่
2: ะ
1: ซึ่งในช่วงของรายการ5แยกข่าวนะคะเรามีทั้งหมด2ช่วงด้วยกันนะคะ ช่วงที่2ของรายการเนี่ยก็คือรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้ซึ่งวันนี้ค่ะดีเจมะตูมจะพาทุกคนเนี่ยมาฟังกิจกรรมงานที่กำลังจะเกิดขึ้นใน
2: เตรียมตัวเที่ยวงาน
1: ใช่ในพื้นที่ของเขาหลักจังหวัดพังงากันนะคะซึ่งเป็นงานเซิร์ฟนะคะ
2: ใครที่ชอบสายนี้นะต้องติดตามเลย
1: ใช่ค่ะนะซึ่งจะพูดคุยกับท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาค่ะในช่วงที่3นะ
2: ช่วงหนึ่งก็เป็น PRD Service
1: ใช่ค่ะ PRD Service นะคะก็วันนี้หยิบยก1ข่าวนะคะนี่ก็เรียกว่าช่วงนี้ข่าวที่เกี่ยวข้องกับผู้บริโภคเนี่ยมีความสำคัญมาก
2: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าตอนนี้หลายๆส่วนบางทีเนี่ยมีการเอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะที่สำคัญค่ะท่านรัฐมนตรีสุภมาศเนี่ยท่านก็มีการดำเนินการในหลายด้านด้วยนะคะนี่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เราจะพูดคุยกันนะคะถ้าเกิดได้ยินนะเป็นเรื่องของครีมฟรี
2: ใช่
1: นะคะ
2: หลายคนคงแบบว่าเคยได้รับประสบการณ์นี้เวลาเราไปเดินเที่ยว
1: ตามห้าง
2: สรรพสินค้า
1: ใช่ค่ะ
2: ก็จะมีคนมาเชิญชวนเราบอกว่า
1: ทดลองใช้ฟรีค่ะ
2: ทดลองใช้ฟรีแจกฟรีนะ
1: แล้วสักพักไปมา
2: ชวนซื้อ
1: โอ้สังงานนะคะ
2: นะซื้ออันเดียวไม่พอซื้อ2 3 4และ5
1: ค่ะเขาน
2: ี่พอบอกว่าจะเป็นแพ็คเกจอะไร
1: พอเราไม่ซื้อก็อาจจะ
2: ดูแบบมีปฏิกิริยาที่แบบว่าไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่นะแต่ว่าอาจจะเป็นเพราะด้วยความเกรงใจ อย่างน้อยก็เนี่ยเราก็แบบว่าไปพูดคุยกับเขาแล้วเขาก็เหมือนกับว่าบางทีอ่ะเหมือนกับว่าทำฟรีอ่ะเช่นสแกนใบหน้าตรวจหาร่องรอยอะไรต่างๆทำของเขาแล้ว
1: ก็ต้องซื้อนะ
2: สักหน่อยนึง
1: แต่ว่านี่ก็เป็นหนึ่งเคสที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม่
2: ใช่ค่ะ
1: พูดคุยกันอุ้ยจะไปถึงช่วงต่อไปลืมแนะนำทีมงานที่เต็มห้องของเราเลยค
2: ่
1: ะ
2: ใช่
1: คุณจันทาคะ
2: วันนี้อยู่กับคุณชัยวิสิทธิ์สุติเพชรนะคะ
1: ค่ะ
2: ควบคุมเสียงควบคุม Facebook Live ค่ะ
1: ค่ะแล้วก็คุณมงคลโชคเกื้อค่ะก็ควบคุมเทคนิคค่ะ
2: ค่ะบรรณาธิการโดยผอ.ชัดชัยจิตตำนองค่ะ
1: ค่ะแล้วก็อำนวยการผลิตค่ะท่านโสพลเขี้ยมการนะคะท่านผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5ค่ะเราไปในช่วงต่อไปเลยดีกว่านะคะช่วง
2: ดีค่ะอยากรู้แล้ว
1: อ
2: ๋
1: อใช่ค่ะพอดีเจมตูมจะพาทุกคนอ่ะไปพูดคุยนะคะเกี่ยวกับงานพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักภายใต้ชื่องานว่าทิปิจาบริกส์กอมพาทอนไทยแลนด์จัดขึ้น 25-26 กันยายนนี้ค่ะรายละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปติดตามฟังในช่วงของรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้กันค่ะ
2: ไปเลยค่ะ
0: ช่วงรู้เรื่องรัฐทันข่าวใต้
1: ค่ะในช่วงของรู้เรื่องรัฐใต้ค่ะวันนี้ต้องบอกว่าในพื้นที่จังหวัดพังงาค่ะเรากำลังจะมีกิจกรรมที่เกิดขึ้นในพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่ของเขาหลักนะคะโดยมีโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงกีฬาภายใต้กิจกรรมการแข่งขันโต
3: โต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาค่ะซึ่งรายละเอียดของงานนี้จะเป็นยังไงคะเราจะมาพูดคุยกับท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
3: ค่ะแนะนำตัวเลยค่ะ
4: สวัสดีค่ะดิฉันพิสมัยวงแก้วท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงาค่ะ
3: ค่ะอยากให้ท่านน่ะเล่าถึงวัตถุประสงค์ความเป็นมาของโครงการนี้นะคะรวมถึงกิจกรรมการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาค่ะ
4: อ๋อได้ค่ะสำหรับการจัดกิจกรรมแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนจังหวัดพังงาหรือพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลเขาหลักนะคะเป็นส่วนหนึ่งของโครงการสำคัญของการท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือพังงาสปอร์ตทัวริซึมซึ่งจังหวัดพังงาเองนะคะต้องการจะใช้กีฬานะคะเป็นแม่เหล็กหรือเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาในจังหวัดพังงาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วงกรีนซีซั่นหรือโลซีซั่นเนี่ยค่ะจังหวัดพังงาเราก็จะมีนักท่องเที่ยวหลั่งไหลเข้ามาน้อยนะคะดังนั้นเนี่ยในการจัดกิจกรรมทุกครั้งเราก็จะเพื่อสร้างสีสันเพื่อให้จังหวัดพังงาเรามีกิจกรรมนะคะเราก็เลยเลือกกิจกรรมเซิร์ฟนะคะซึ่งเป็นกิจกรรมที่เยาวชนหรือประชาชนให้ความสนใจนะคะโดยกิจกรรมนี้เปิดให้เยาวชนที่ได้มีพื้นที่ในการพัฒนาทักษะได้แสดงออกนะคะได้แสดงความสามารถได้สร้างประสบการณ์นะคะจากการแข่งขันโต้คลื่นขณะเดียวกันก็เป็นการพัฒนากิจกรรมสปอร์ตทัวริซึมของจังหวัดพังงาให้ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้นนะคะโดยคำว่าสปอร์ตทัวริซึมของจังหวัดพังงาเนี่ยจริงๆเรามีหลายกิจกรรมนะคะแต่ในกิจกรรมโต้คลื่นเนี่ยค่ะเราได้ยกระดับให้เขามีให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้นโดยนำเขาเรียกมาตรฐานของ ASC นะคะจากต่างประเทศนะคะเข้ามาเพื่อพัฒนาศักยภาพเพื่อยกระดับให้นักกีฬาเซิร์ฟของเราเนี่ยค่ะมีความแข็งแกร่งมีความเชื่อมั่นได้มากขึ้นหมายถึงว่าเพิ่มมาตรฐานให้เข้มให้ในระดับที่สูงขึ้นนะคะที่สำคัญเราต้องการส่งเสริมให้พังงาสามารถเป็นเมืองท่องเที่ยวที่รองรับนักท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปีและช่วยกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวไปสู่ผู้ประกอบการชุมชนและพื้นที่ของจังหวัดพังงาหรือเขาหลักนะคะได้มีเศรษฐกิจที่เติบโตเศรษฐกิจที่สร้างสรรค์นะคะจะได้มีการจับจ่ายใช้สอยมีผู้คนคึกคักนะคะในจังหวัดพังงาค
3: ่ะพูดถึงการแข่งขันแล้วรายละเอียดกิจกรรมการจัดงานเป็นยังไงบ้างคะวันเวลาสถานที่การจัดงานจะมีรูปแบบไหนแล้วก็มีไฮไลท์อะไรที่น่าสนใจบ้างคะ
4: ค่ะตามที่เราได้แถลงข่าวไปแล้วนะคะเมื่อวันที่1ที่1กันยายน2519ที่ผ่านมานะคะแล้วก็กำหนดจัดกิจกรรมนะคะว่าในวันที่25-26กันยา69นี้นะคะที่ Memory Surf เป็นเหล็กเขาหลักหรือหาดปะการังตำบลคึกคักอำเภอตะกั่วป่าจังหวัดพังงานะคะโดยไฮไลท์สำคัญก็คือการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนซึ่งนอกจากจะเป็นเวทีที่สำหรับเด็กเยาวชนแล้วนะคะภายในงานนะคะเราก็ยังมีการจัดกิจกรรมอื่นๆควบคู่กันไปด้วยนะคะเพื่อที่จะให้กับนักกีฬาผู้ปกครองหรือผู้ติดตามนะคะได้มีเขาเรียกกิจกรรมสีสันสร้างสรรค์ได้มีการทำกิจกรรมระหว่างรอการแข่งขันนะคะนอกจากนี้เราก็จะมีบูธร้านค้าอาหารนะคะมีโซนของฝากมีโซนกิจกรรมอาร์ตแล้วก็มีกิฟต์มีของเล่นของฝากต่างๆนะคะมีการมีบูธสอนโยคะสำหรับเด็กนะคะและกิจกรรมสอนเล่นเซิร์ฟนะคะให้กับผู้ที่อยากเรียนรู้นะคะส่วนด้านความบันเทิงนะคะในวันที่25นะคะเราก็จะมีมินิคอนเสิร์ตนะคะโดยท่านจะได้พบกับวงพอดนะคะซึ่งเป็นวงของวัยรุ่นในยุค90นะคะและวันที่26นะคะเราได้พบกับวงลานดอกไม้ซึ่งเป็นวงน้องผู้หญิงน่ารักนะคะสำหรับเด็กและเยาวชนก็จะชื่นชอบนะคะอันนี้ก็คือเป็นบรรยากาศที่จะเรียนให้ทราบว่าเราได้มีกิจกรรมอื่นเสริมด้วยไม่ใช่แค่แข่งขันเซิร์ฟอย่างเดียวนะคะใช่
3: เราก็ไปดูคอนเสิร์ตได้มีกิจกรรมมากมายเลยในส่วนของการแข่งขันในส่วนของการแข่งขันที่เป็นโต้คลื่นเยาวชนตอนนี้นักกีฬามีมากน้อยขนาดไหนแล้วคะแล้วก็เห็นว่ามีความสนใจจากต่างประเทศด้วยมีประเทศไหนที่มาร่วมการแข่งขันครั้งนี้บ้างคะ
4: อ๋อสำหรับในการแข่งขันในวันนี้นะคะที่ตามที่เราบอกแจ้งไปแล้วว่าเราจะจัดในวันที่25ถึง26นะคะเราจะมีนักกีฬาเราเริ่มรับสมัครนักกีฬานะคะตั้งแต่วันที่1ที่ผ่านมาแล้วนะคะแล้วก็จนเราคิดว่าเราจะรับไปจนถึงกลางเดือนกันยานั่นก็คือ15กันยานะคะแต่ขณะนี้นะคะในเมื่อเราเริ่มรับแล้วเนี่ยมีนักกีฬาให้ความสนใจเข้ามามากเลยนะคะตอนนี้ก็เกือบหลักร้อยแล้วนะคะเข้ามาสมัครกันมาเยอะแยะมากมายนะคะโดยนักกีฬาเนี่ยมันไม่ใช่แค่นักกีฬาชาวไทยหรือนักกีฬาในพื้นที่เท่านั้นนะคะนักกีฬาที่เดินทางเข้ามาเนี่ยมากกว่า10ประเทศนะคะที่ให้ความสนใจนะคะซึ่งเราจะเป็นแบบนี้ทุกปีนะคะหมายถึงว่านักกีฬาที่พอรู้ว่าเราจะมีการจัดการแข่งขันโต้คลื่นเยาวชนหรือเซิร์ฟเฟสติวัลเนี่ยค่ะเขาก็ให้ความสนใจแล้วก็สอบถามเข้ามานะคะโดยประเทศที่ให้ความสนใจอันดับแรกนะคะก็คืออินโดนีเซียหรือบาหลีนะคะอันเนี้ยประเทศอินโดนีเซียเนี่ยเขาจะเป็นแม่งานหลักในเรื่องของการจัดการแข่งขันแล้วเขาก็จะส่งนักกีฬานะคะไปแข่งขันระดับอาเซียนนะคะหรือว่าระดับแบบระดับโลกอีกในก้าวต่อไปนะคะอันนี้ก็คือเป็นที่นิยมของบาหลีนะคะนอกจากนี้ก็จะมีประเทศเยอรมันออสเตรียอังกฤษอเมริกานะคะที่ยังมีส่งตัวแทนนักกีฬาเข้ามานะคะมากกว่า10ประเทศที่ฉันได้กล่าวนะคะก็ตอนนี้ก็คึกคักตื่นเต้นกันแล้วนะคะก็เริ่มสมัครเริ่มลงชื่ออะไรกันเข้ามาแล้วค่ะ
3: น่าสนใจมากๆเลยแล้วท่านคิดว่าการจัดงานครั้งนี้ค่ะจะมีเม็ดเงินสะพัดในพื้นที่มากน้อยขนาดไหนคะ
4: ค่ะสำหรับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงานะคะในการจัดกิจกรรมทุกครั้งนะคะก็ได้ที่พี่กล่าวไปแล้วว่าเราต้องการที่จะสร้างสีสันกระตุ้นตลาดสร้างบรรยากาศในการท่องเที่ยวเพื่อให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามานะคะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะคะได้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพังงาและเราใช้กีฬาเซิร์ฟซึ่งเป็นกีฬาที่ขึ้นชื่อของจังหวัดพังงาเนี่ยค่ะในการเชิญชวนให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามานะคะที่คิดว่าประมาณกันว่าในการจัดงานครั้งนี้มีเม็ดเงินหมุนเวียนมากกว่า14ถึง15ล้านเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าในพื้นที่ของจังหวัดพังงาของเราเนี่ยในโดยเฉพาะตำบลคึกคักนะคะมีทั้งโรงแรมที่พักโฮมสเตย์ที่ติดทะเลที่วิวทิวทัศน์สวยงามหาดธรรมชาติมากมายนะคะนักท่องเที่ยวก็ให้ความสนใจและต้องการเดินทางเข้ามาดังนั้นเนี่ยเมื่อเรามีกิจกรรมด้วยก็คิดว่าน่าจะเดินทางเข้ามาอย่างคึกคักหนาแน่นค่ะเศรษฐกิจในพื้นที่ก็จะหมุนเวียนแล้วก็รายได้ของคนในพื้นที่ก็จะเพิ่มขึ้นค่ะ
3: ค่ะโอ้ถามเพิ่มเติมอีกนิดนึงเพราะว่าเมื่อกี้ท่านก็ตอบไปบางส่วนแล้วการจัดงานครั้งนี้ชาวพังงานอกจากที่มีเม็ดเงินเข้ามาเนี่ยจะได้รับอะไรบ้างจากการจัดงานในครั้งนี้คะ
4: ชาวจังหวัดพังงาประชาชนโดยตรงก็คือได้โอกาสในเรื่องของทางเศรษฐกิจจากการที่มีนักกีฬาผู้ปกครองนักท่องเที่ยวนะคะเดินทางเข้ามาทำให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยเรื่องที่พักเรื่องอาหารเรื่องร้านค้าการให้บริการต่างๆโซวิเนียต่างๆนะคะก็จะทำให้รายได้กระจายไปสู่คนในพื้นที่นะคะอีกประเด็นก็คือจังหวัดงานเป็นจังหวัดที่มีฤดูการท่องเที่ยวที่ชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องของกรีนซีซันหรือโลซีซันนะคะรวมถึงบางพื้นที่ทะเลที่ต้องปิดตามฤดูกาลดังนั้นกิจกรรมที่จะจัดขึ้นเนี่ยที่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งนะคะในการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงโลหรือช่วงกรีนซีซั่นเนี่ยค่ะทำให้กิจกรรมทางทะเลที่มีความเหมาะสมและสามารถดำเนินกิจกรรมได้อย่างปลอดภัยค่ะเราต้องการให้การท่องเที่ยวของพังงาเดินหน้าได้ตลอดทั้งปีโดยใช้ทั้งกิจกรรมทั้งกีฬาให้ที่เหมาะสมกับพื้นที่เข้ามาช่วยสร้างสีสันนะคะแล้วก็สร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการประชาชนในพื้นที่ได้มีรายได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ยังมีการสร้างภาพลักษณ์ของเขาหลักนะคะที่เราบอกว่าให้เป็นจุดหมายปลายทางในของนักท่องเที่ยวนะคะเป็นเดสติเนชันของนักท่องเที่ยวนะคะแล้วก็เป็นการประชาสัมพันธ์ศักยภาพของจังหวัดพังงาด้วยนะคะให้เป็นที่รู้จักระดับโลกนะคะก็จะเห็นว่าจังหวัดพังงานี้เราได้รับมากมายนะคะหลายประเด็นด้วยกันค่ะใ
3: ช่ก็มีทั้งเรื่องของเศรษฐกิจมีการกระตุ้นการท่องเที่ยวต่างๆในพื้นที่เนาะที่เราจะได้ก็มีการจับจ่ายใช้สอยแล้วก็แน่นอนว่าคนก็จะต้องเข้ามาพักในพื้นที่มากินมาอยู่ก็กระตุ้นเศรษฐกิจ ฐานรากนะคะสุดท้ายเลยค่ะอยากให้ท่านเชิญชวนให้คุณผู้ฟังที่ฟังอยู่ขณะนี้ก็7จังหวัดภาคใต้ตอนบนค่ะมาเที่ยวงานพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลแอดเขาหลักค่ะ
4: ค่ะก็ขอเชิญชวนนะคะทุกท่านนะคะไม่ว่าทั้งชาวไทยหรือชาวต่างชาตินะคะเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวในจังหวัดพังงาในช่วงกรีนซีซั่นนะคะขอทุกคนเชิญเข้ามาสัมผัสในงานพังงาเซิร์ฟเฟสติวัลเขาหลักในวันที่25-26กันยายนนี้นะคะที่หาดเมมโมรี่เซิร์ฟวิลเลจเขาหลักหรือหาดปะการังเขาหลักนะคะงานนี้ไม่มีแค่การแข่งขันโต้คลื่นแต่ยังมีกิจกรรมอื่นๆให้ทุกคนได้เล่นได้สัมผัสนะคะมีทั้งโยคะเด็กมีการสอนเซิร์ฟมีอาหารมีของฝากและคอนเสิร์ตดีๆนะคะที่ให้ทุกท่านได้ชื่นชมได้สัมผัสเสน่ห์ของเขาหลักก่อนที่จะกลับไปมีความสุขนะคะขอบพระคุณขอเชิญชวนทุกท่านนะคะขอบพระคุณค่ะ
3: โอ้ต้องบอกว่าครบทุกประเด็นเลยวันนี้ต้องขอบคุณท่านท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพังงามากๆเลยนะคะที่มาพูดคุยในช่วงของรายการกันค่ะเดี๋ยวต่อไปเราไปในช่วงของ PRD Service ค่ะ
0: ช่วง PRD Service
1: ค่ะในช่วง PRD Service นะคะอย่างที่ได้บอกทุกคนไปนะคะว่าเรามาดูเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคกันนะคะจากกรณีที่เราเคยเห็นเชื่อว่าหลายๆคนที่ไปห้างสรรพสินค้าแล้วจะเจอแบบว่าเป็นบูธเครื่องสำอางหรือบูธครีมเนี่ยดักอยู่ตามหัวมุมต่าง
2: ๆใช่ค่ะเวลาเราเดินคุยเพลินๆ
1: คุณลูกค้าคะทดลองก่อนค่ะทดลองก่อนค่ะ
2: แจกฟรีค่ะ
1: แจกฟรีทดลองก่อนค่ะ
2: แล้วทีนี้พอเราตัดสินใจรับปุ๊บเชิญทางนี้หน่อยค่ะเชิญทางนี้หน่อยค่ะกรอกแบบสอบถามให้
1: ลองหน่อยไปมาอ้าวทำไมจ่าย
2: เสนอขาย
1: นะคะซึ่งเรื่องนี้นะคะต้องบอกว่าเรื่องนี้ไม่ปล่อยผ่านนะคะท่านสุภมาศค่ะก็ส่งทางสคบค่ะช่วยผู้บริโภคที่โดนป้ายยาครีมฟรีไก่เกลี่ยจบไววันเดียวได้คืนนะคะ 85,000 บาทนะคะ
2: 85,000 นะ
1: เรื่องนี้ค่ะโดยท่านสุภมาศอิสระภักดีค่ะรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะท่านในฐานะที่ดูแลเรื่องของสคบหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะก็มีการเปิดเผยผลสำเร็จนะคะในการช่วยเหลือครอบครัวผู้บริโภคค่ะกรณีที่ซื้อเครื่องสำอางจากร้านภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นเงินกว่า85,800 บาทค่ะคุณ
2: เยอะเลยนะ
1: ใช่ค่ะซึ่งสคบค่ะก็เข้าช่วยเหลือทันทีแม้ผู้บริโภคเนี่ยยังไม่ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์นะคะแล้วก็ไกล่เกลี่ยจนร้านเนี่ยยอมคืนเงินเต็มจำนวนภายในวันนั้นแหละค่ะ
2: ค่ะซึ่งกรณีดังกล่าวนะ
1: เรื่องนี้ก็เริ่มจาก
2: บุตรสาวนะของผู้ที่โดน
1: เสียหายเน
2: า
1: ะ
2: ผู้เสียหายเสียเงินเนี่ยค่ะได้เอาแบบโพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์นะโดยบอกว่าบิดาและมารดาถูกพนักงานชักชวนเข้าร้านโดยแจ้งว่าจะมอบครีมให้ฟรีค่ะก่อนที่จะเสนอขายเครื่องสำอางแล้วก็เรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตรวมทั้งกล่าวอ้างถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่จนเกิดบาดแผลค่ะ
1: ค่ะพอท่านทราบนะท่านสุภมาศทราบเรื่องนี้เนี่ยท่านก็มอบหมายค่ะท่านประเดิมชัยบุญช่วยเหลือก็คือที่ปรึกษาของท่านเนี่ยก็คือติดตามกำกับพร้อมด้วยท่านเลขาธิการสคบนะคะก็มีการให้ลงพื้นที่พร้อมกับทางสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเขต7แล้วก็สคบจังหวัดนะคะติดต่อครอบครัวผู้บริโภคแล้วก็ลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมกับทางสสจ.เชียงใหม่นะคะ
2: ซึ่งผลการตรวจสอบก็พบว่าสถานประกอบการดังกล่าวเนี่ยเป็นร้านจำหน่ายเครื่องสำอางไม่ใช่คลินิกหรือว่าสถานพยาบาลค่
1: ะ
2: พนักงานขายเนี่ยก็ได้ออกมายืนยันค่ะว่าไม่มีการบีบบังคับให้ซื้อสินค้าและไม่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่โดยร้านมีบริการนวดใบหน้าให้กับลูกค้าที่ซื้อสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มค่ะ
1: ค่ะซึ่งทางสสจ.เชียงใหม่เนี่ยก็มีการตรวจสอบเครื่องสำอางที่ร้านนำมาแสดง 5รายการเนี่ยตามสินค้าตามใบเสร็จเนาะมี6รายการเนี่ยพบว่ามีฉลากภาษาไทยมีเลขจดแจ้งมีข้อความบนฉลากจดแจ้งไว้พร้อมยืนยันว่าร้านเนี่ยไม่เข้าขายต้องขออนุญาตประกอบกิจการสถานเสริมความงามค่ะซึ่งทางสคบเนี่ยก็มีการติดต่อผู้บริโภคก็คือผู้เสียหายเนี่ยน
2: ะ
1: แล้วก็ประสานไก่เกี่ยกับทางร้านเนี่ยจนได้ข้อยุติโดยทางร้านก็คืนเงินจำนวน 85,800 บาทนะคะแล้วก็ถอนการแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทกับบุตรสาวซึ่งเป็นผู้โพสต์ค่ะส่วนผู้บริโภคก็คืนสินค้าแล้วก็ถอนแจ้งความกับร้านค่ะขณะที่ผู้โพสต์เนี่ยก็ลบข้อความที่มีการพูดถึงร้านเนี่ยออกไป
2: ค่ะนอกจากนี้นะทางสคบเนี่ยก็คือได้นัดหมายคู่กรณีทั้งสองฝ่ายเนี่ยให้ไปพบกับพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจภูธรแม่ปิงนะเพื่อทำการบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับติดตามการคืนเงินแล้วก็ปฏิบัติตามข้อตกลงจนแล้วเสร็จค่ะ
1: ค่ะก็เรื่องนี้มาย้ำกันอีกครั้งว่าถ้าสมมติว่าเราเนี่ยในฐานะผู้บริโภคเนา
2: ะ
1: ถูกได้รับความเสียหายจากสิ่งของหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะอย่างมีกรณีมากมายที่เกิดขึ้นนะคะทั้งเรื่องของสิ่งของซื้อใหม่ซื้อแล้วไม่ตรงปกหรือว่าของมีความผิดปกติเสียมาตั้งแต่ต้นหรืออะไรก็แล้วแต
2: ่ใช่ค่ะที่คิดว่าไม่เป็นธรรม
1: ใช่ค่ะ
2: นะ
1: สามารถแจ้งได้ช่องทางไหนบ้างคะคุณจันทา
2: สายด่วนสคบเลยค่ะ1166ค่ะ
1: ค่ะมีช่องทางไหนอีกคะ
2: หรือว่าที่แอปพลิเคชัน OCPB Connect นะ
1: ค่ะ
2: แล้วก็ที่เว็บไซต์ของสคบจังหวัดทั่วประเทศ
1: ค่ะจะเป็น www.ocpb.go.th ก็ได้เช่นเดียวกัน
2: ค่ะ
1: นะคะถ้าเกิดว่าเราพบเจอเรื่องไหนที่เป็นลักษณะของการเอาเปรียบผู้บริโภคนะคะเราเป็นผู้บริโภคนะคะก็สามารถติดต่อขอคำปรึกษาอันนี้ก็ได้เหมือนกันขอความช่วยเหลือก็ได้เหมือนกัน
2: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นการโทรฟรีนะสายด่วนสคบ1166ค่ะ
1: ค่ะ
2: ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้รับความเป็นธรรมอย่างเช่นเราแบบไปซื้อสินค้าได้ไม่ตรงปกก็แจ้งไปได้เลย
1: แจ้งได้เหมือนกันนะคะมีหลากหลายกรณีที่เกิดขึ้นสามารถขอคำปรึกษาแล้วก็แจ้งได้นะคะสำหรับเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคค่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: ค่ะแต่ว่าตอนนี้ค่ะคุณจันทาคะ
2: เอาเวลาหมดแล้วนะสำหรับรายการ5แยกข่าวค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้ติดตามกับทีมงานสวท.ทุ่งสงนะ
1: ใช่ค่ะในส่วนรายการต่อไปเป็นรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงค่ะก็พบกับสวท.ด่านซ้ายนะคะวันนี้ทีมงานสวท.ตะกั่วป่าลาทุกท่านกันไปก่อนนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงเพื่อแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้คุณผู้ชมและคุณผู้ฟังอยู่กับสวทด้านซ้ายกระผมนายวรพลโหมดชังรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการครับสำหรับรายการวันนี้อำนวยการผลิตโดยนายสมบัติชัยรัตน์ผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่1ขอนแก่นควบคุมการผลิตโดยนางสาวณภัทรยอดกลางผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยสำหรับรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงในวันนี้มี3ช่วงด้วยกันช่วงแรกช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังย้อนไปชมภาพแห่งความทรงจำเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศทั้งในเมืองชนบทและถิ่นทุรกันดารเพื่อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรรับฟังปัญหาและพระราชทานแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงในช่วงที่2ตามรอยพระเมตตาชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังตามรอยพระเมตตาไปกับผืนผ้าแห่งพระเมตตาบ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยและณศูนย์วิจัยพืชสวนเลยหรือเกษตรที่สูงภูเรือตำบลปราบ่าอำเภอภูเรือจังหวัดเลยทรงปลูกต้นมาคาเดเมียซึ่งถือเป็นต้นมาคาเดเมียต้นแรกของจังหวัดเลยและนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการศึกษาทดลองและพัฒนามาคาเดเมียให้เหมาะสมกับพื้นที่สูงของจังหวัดเลยและในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงสานต่อพระราชปณิธานพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังสานต่อพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมด้านการทอผ้าในตอนจากเส้นไหมสู่ชีวิตใหม่50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพสำหรับในช่วงแรกนี้นะครับเราขออนุญาตพาคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังไปติดตามในช่วงของภาพเก่าเล่าเรื่อง
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง
1: ภาพเก่าในวันวานแม้จะผ่านการเวลามาเนิ่นนานเพียงใดแต่ทุกครั้งที่ได้ย้อนกลับไปมองยังคงบอกเล่าเรื่องราวอันทรงคุณค่าและสะท้อนให้เห็นถึงพระราชจริยวัตรอันงดงามรวมถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรชาวไทยมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะภาพแห่งความทรงจำเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปยังพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศทั้งในเมืองชนบทและถิ่นทุรกันดารเพื่อทอดพระเนตรชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรรับฟังปัญหาและพระราชทานแนวทางในการช่วยเหลือประชาชนให้สามารถประกอบอาชีพและพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงจากภาพที่ปรากฏเราได้เห็นพระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปตามเส้นทางบางครั้งเต็มไปด้วยความยากลำบากทรงเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างใกล้ชิดทรงมีพระราชปฏิสันถารกับชาวบ้านและทอดพระเนตรการดำเนินชีวิตของราษฎรในแต่ละพื้นที่อย่างละเอียดทุกภาพจึงมิได้เป็นเพียงภาพบันทึกเหตุการณ์ในอดีตหากแต่เป็นภาพที่สะท้อนให้เห็นถึงพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยประชาชนและทรงมุ่งหวังให้คนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นมีอาชีพมีรายได้และสามารถดำรงชีวิตอยู่อย่างเข้มแข็งบนพื้นฐานของภูมิปัญญาและทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นของตนเองหนึ่งในพระราชกรณียกิจที่ปรากฏผ่านภาพความทรงจำของคนไทยอย่างเด่นชัดคือการส่งเสริมงานศิลปาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยเฉพาะการทอผ้าและงานหัตถกรรมพื้นบ้าน ซึ่งพระองค์ทรงเล็งเห็นถึงคุณค่าของฝีมือชาวบ้านและทรงนำสิ่งที่เป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของแต่ละชุมชนมาส่งเสริมให้เกิดเป็นอาชีพและรายได้อย่างเป็นรูปธรรมจากเส้นไหมเส้นฝ้ายและลวดลายบนผืนผ้าที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษได้รับการพัฒนาและยกระดับจนกลายเป็นงานศิลป์อันทรงคุณค่าเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้รับการสืบสานมาจนถึงคนรุ่นปัจจุบันเมื่อมองย้อนกลับไปยังภาพเก่าของหญิงชาวบ้านที่กำลังนั่งทอผ้าภาพของช่างฝีมือที่กำลังสร้างสรรค์งานหัตถกรรมหรือภาพของประชาชนที่มีโอกาสประกอบอาชีพจากสิ่งที่ตนเองมีอยู่ในชุมชนภาพเหล่านั้นอาจดูเป็นเพียงภาพธรรมดาในวันวานแต่แท้จริงแล้วกลับเต็มไปด้วยความหมายและเบื้องหลังของภาพเหล่านั้นคือพระราชดำริที่มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนได้มีอาชีพมีรายได้และมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของตนเองและจากพระมหากรุณาธิคุณดังกล่าวงานฝีมือจากชุมชนเล็กๆในพื้นที่ห่างไกลจึงได้รับการสืบทอดและพัฒนาจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศตลอดระยะเวลาที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจพระองค์ยังทรงให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมและภูมิปัญญาของคนไทยเพราะทรงตระหนักว่าความเจริญของประเทศมิได้มีเพียงด้านเศรษฐกิจหรือวัตถุเท่านั้นหากยังหมายรวมถึงการรักษารากเหง้าและอัตลักษณ์ของชาติให้คงอยู่ด้วยพระราชดำริในการส่งเสริมงานหัตถกรรมจึงมิได้ช่วยเพียงสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนแต่ยังเป็นพลังสำคัญในการรักษาภูมิปัญญาที่อาจเลือนหายไปตามกาลเวลาให้คงอยู่มีชีวิตและได้รับการถ่ายทอดจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งภาพเก่าเหล่านี้จึงเปรียบเสมือนหน้าประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตเพราะแม้ภาพจะไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหวและเป็นเพียงช่วงเวลาหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้แต่เมื่อเราได้มองความตั้งใจกลับสามารถสัมผัสได้ถึงความผูกพันระหว่างพระองค์กับประสบนิกรได้เห็นแววตาแห่งความปลื้มปิติของประชาชนได้เห็นรอยแย้มพระสวนและได้เห็นพระราชอิริยาบถที่ทรงใกล้ชิดกับราษฎรซึ่งทั้งหมดล้วนสะท้อนถึงพระราชหฤทัยที่ทรงเปี่ยมไปด้วยพระเมตตาและความห่วงใยต่อประชาชนในพื้นที่ของประเทศจากวันวานถึงวันนี้หลายพื้นที่เคยเป็นชุมชนเล็กๆและประชาชนที่เคยมีข้อจำกัดในการประกอบอาชีพได้เติบโตและมีความเข้มแข็งขึ้นจากโอกาสที่ได้รับลายผืนผ้าที่เคยทอขึ้นเพื่อใช้ในครัวเรือนกลายเป็นงานศิลป์ที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางและหลายภูมิปัญญาที่เคยอยู่เพียงในชุมชนก็ได้รับการสืบสานให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้และภาคภูมิใจสิ่งเหล่านี้คือภาพสะท้อนของพระราชกรณียกิจที่ไม่ได้หยุดอยู่เพียงในห้วงเวลาใดเวลาหนึ่งแต่ยังคงส่งต่อผลแห่งพระมหากรุณาธิคุณมาจนถึงปัจจุบันนี่คือเรื่องราวจากภาพเก่าในวันวานที่ยังคงงดงามและมีความหมายในวันนี้เพื่อให้คนไทยรุ่นปัจจุบันและรุ่นต่อไปได้ร่วมกันจดจำน้อมสำนึกและสืบสานคุณค่าของพระราชกรณียกิจแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผู้ทรงเปรียบเสมือนร่มพระบารมีที่แผ่ปกป้องและสร้างโอกาสให้แก่ประสบนิกรทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทยและภาพเก่าเหล่านี้จะยังคงทำหน้าที่เล่าเรื่องราวแห่งพระเมตตาให้คนไทยได้รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ตราบนานเท่านาน
2: และในช่วงที่2นี้ช่วงตามรอยพระเมตตานำคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปตามรอยพระเมตตากับผืนผ้าแห่งพระเมตตาบ้านหมากแข้งตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยและศูนย์วิจัยพืชสวนเลยหรือเกษตรที่สูงภูเรือตำบลปลาบ่าอำเภอภูเรือจังหวัดเลยทรงปลูกต้นมาคาเดเมียซึ่งถือเป็นต้นมาคาเดเมียต้นแรกของจังหวัดเลยและนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการศึกษาทดลองและพัฒนามาคาเดเมียให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงของจังหวัดเลยครับ
0: ช่วงตามรอยพระเมตตา
3: ท่ามกลางขุนเขาของตำบลกกสะทอนอำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยผืนผ้าที่กำลังถูกทอขึ้นอย่างปราณีตในวันนี้มิได้มีเพียงเส้นได้ที่ถักทอเป็นลวดลายงดงามหากแต่ทุกเส้นสายยังถักทอเรื่องราวแห่งความทรงจำและพระมหากรุณาธิคุณที่ชาวบ้านหมากแข้งน้อมรำลึกอยู่เสมอบ้านหมากแข้งคือพื้นที่ที่หนึ่งเคยถูกเรียกว่าพื้นที่สีแดงดินแดนซึ่งอยู่ท่ามกลางสถานการณ์การสู้รบระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกับผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ในห้วงเวลาที่พื้นที่แห่งนี้เต็มไปด้วยความหวาดระแวงและอันตรายกลับปรากฏพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เมื่อสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมายังบ้านหมากแข้งถึง2ครั้งครั้งแรกเมื่อวันที่21ธันวาคมพุทธศักราช2516พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์ได้เสด็จพระราชดำเนินโดยเฮลิคอปเตอร์เพื่อส่งเยี่ยมราษฎรในบ้านหมากแข้งซึ่งในขณะนั้นมีประมาณ60หลังคาเรือนแม้จะทรงทราบดีว่าพื้นที่แห่งนี้อยู่ในระหว่างสถานการณ์การสู้รบพระองค์มิได้ทรงหวาดหวั่นหากยังเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรและพระราชทานกำลังใจแก่ประชาชนรวมถึงทหารและตำรวจผู้ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในพื้นที่พระเมตตาในครั้งนั้นสร้างความปลื้มปิติและความประทับใจแก่ชาวบ้านหมากแข้งอย่างมิรู้ลืมจากการเสด็จพระราชดำเนินครั้งนั้นชาวบ้านได้มีโอกาสถวายผ้ามัดหมี่พื้นเมืองซึ่งเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาโดยเฉพาะผ้ามัดหมี่เลยที่ยังคงมีการอนุรักษ์อยู่ที่บ้านหมากแข้งแห่งนี้ผืนผ้าที่เกิดจากภูมิปัญญาของชาวบ้านได้กลายเป็นสิ่งที่พระองค์ทรงให้ความสำคัญพระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยในงานทอผ้าและทรงส่งเสริมให้ชาวบ้านพัฒนาฝีมือนำภูมิปัญญาที่มีอยู่มาสร้างเป็นอาชีพสร้างรายได้และสร้างความมั่นคงให้แก่ครอบครัวจากเส้นไหมจึงเกิดเป็นความหวังจากภูมิปัญญาจึงเกิดเป็นอาชีพและจากพระเมตตาจึงเกิดเป็นพลังให้ชุมชนสามารถยืนหยัดและพึ่งพาตนเองผ้าไหมลวดลายต่างๆของบ้านหมากแข้งทั้งลายดอกแก้วมีขอมีนาคคู่และลวดลายพื้นเมืองอีกมากมายจึงได้รับการสืบสานต่อกระทั่งในการเสด็จพระราชดำเนินครั้งที่2เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์พุทธศักราช2518สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์พร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์เพื่อทรงเป็นประธานในพิธีเปิดป้ายโรงเรียนพระราชทานและโครงการเย็นศิระบ้านหมากแข้งนอกจากพระราชกรณียกิจด้านการศึกษาและความเป็นอยู่ของราษฎรแล้วงานทอผ้าของชาวบ้านยังได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่องมีการพระราชทานลวดลายผ้าให้ชาวบ้านนำไปทอถวายชาวบ้านจึงร่วมแรงร่วมใจการบรรจงทอผืนผ้าด้วยความตั้งใจแต่ด้วยความที่เป็นลวดลายที่ได้รับพระราชทานและยังไม่มีชื่อเรียกชาวบ้านจึงพร้อมใจกันขนานนามผืนผ้านั้นว่าลายราชินีชื่อที่มิได้เป็นเพียงชื่อของลวดลายบนผืนผ้าหากแต่เป็นชื่อที่สะท้อนถึงความรักความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและความผูกพันของชาวบ้านหมากแข้งที่มีต่อพระองค์ทุกวันนี้เมื่อช่างทอจับเส้นไหมขึ้นมาเรียงร้อยผ่านกี่ทอผ้าทุกจังหวะของการทอจึงเปรียบเสมือนการย้อนรำลึกถึงวันวานเสียงกระทบของกี่เสียงเส้นไหมที่สอดประสานและลวดลายที่ค่อยๆปรากฏขึ้นบนผืนผ้าล้วนเป็นภาพที่สะท้อนว่าพระเมตตาของพระองค์ยังคงดำรงอยู่ในวิถีชีวิตของชาวบ้านพระองค์ยังทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้ศูนย์ศิลปาชีพเข้ามาติดตามส่งเสริมและให้ความรู้แก่ชาวบ้านทั้งด้านการทอผ้าและการพัฒนาฝีมือจากวันนั้นงานทอผ้าของชาวบ้านหมากแข้งจึงมิได้เป็นเพียงภูมิปัญญาที่ทำเพื่อใช้ในครัวเรือนแต่กลายเป็นอาชีพที่สร้างรายได้เป็นความภาคภูมิใจของชุมชนและเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่คนรุ่นปัจจุบันยังคงร่วมกันรักษาไว้สิ่งที่พระองค์พระราชทานให้แก่ชาวบ้านจึงมิใช่เพียงลวดลายบนผืนผ้าแต่คือการพระราชทานโอกาสในการมีอาชีพ โอกาสในการสร้างรายได้และโอกาสในการดำรงชีวิตอย่างมีศักดิ์ศรีด้วยภูมิปัญญาของตนเองการเวลาผ่านไปหลายสิบปีแต่ความทรงจำของชาวบ้านหมากแข้งไม่เคยเลือนหายโดยเฉพาะภาพเมื่อครั้งพระองค์เสด็จพระราชดำเนินมายังพื้นที่สีแดงแห่งนี้ทั้งที่ทรงทราบถึงอันตรายของสถานการณ์แต่ยังทรงห่วงใยราษฎรและพระราชทานกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่พระราชดำรัสที่ชาวบ้านยังคงน้อมนำไว้ในหัวใจสะท้อนถึงพระเมตตาที่ทรงมีต่อประสบนิกรว่าถึงพื้นที่นี้จะอันตรายทุรกันดารขนาดไหนเราพร้อมเป็นกำลังใจให้ไม่ต้องกลัวถ้อยคำแห่งพระเมตตายังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนบ้านหมากแข้งและเมื่อถึงวันที่ชาวบ้านได้รับทราบข่าวการสวรรคตหลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาเพราะย้อนนึกถึงภาพแห่งความทรงจำในวันที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินมาเยี่ยมประสบนิกรในพื้นที่ห่างไกลถึง2ครั้งวันนี้แม้พระองค์มิได้เสด็จพระราชดำเนินมายังบ้านหมากแข้งอีกแล้วแต่พระเมตตายังคงปรากฏอยู่ปรากฏอยู่ในเสียงกี่ทอปรากฏอยู่ในมือของช่างทอปรากฏอยู่ในเส้นไหมทุกเส้นและปรากฏอยู่บนผืนผ้าทุกผืนที่ชาวบ้านยังคงตั้งใจทอเพราะทุกครั้งที่เส้นไหมถูกสอดประสานชาวบ้านไม่ได้เพียงกำลังสร้างผืนผ้าหากแต่กำลังสืบสานพระราชปณิธาน

ได้พระเมตตาของสมเด็จพระพันปีหลวงจะยังคงสถิตอยู่ในผืนผ้าในวิถีชีวิตและในหัวใจของประสบนิกรบ้านหมากแข้งสืบไปณผืนแผ่นดินแห่งขุนเขาท่ามกลางสายลมหนาวและธรรมชาติอันงดงามของอำเภอภูเรือจังหวัดเลยมีต้นไม้ต้นหนึ่งที่มิได้เป็นเพียงพืชเศรษฐกิจหากแต่เป็นต้นไม้ที่บอกเล่าเรื่องราวแห่งพระมหากรุณาธิคุณและพระวิสัยทัศน์อันยาวไกลของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงย้อนกลับไปเมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2537ณศูนย์วิจัยพืชสวนเลยหรือเกษตรที่สูงภูเรือตำบลปราบ่าอำเภอภูเรือจังหวัดเลยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินมายังพื้นที่แห่งนี้และทรงปลูกต้นมาคาเดเมียซึ่งถือเป็นต้นมาคาเดเมียต้นแรกของจังหวัดเลยและนับเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการศึกษาทดลองและพัฒนามาคาเดเมียให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่สูงของจังหวัดเลยพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนั้นไม่ได้หมายถึงเพียงการทรงปลูกต้นไม้ต้นหนึ่งเท่านั้นหากแต่เปรียบเสมือนการพระราชทานเมล็ดพันธุ์แห่งโอกาสให้แก่ผืนแผ่นดินของประชาชนในพื้นที่สะท้อนถึงพระราชปณิธานที่ทรงห่วงใยในชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและพื้นที่สูงทรงมุ่งหวังให้ราษฎรมีอาชีพมีรายได้และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนจากพระราชวิสัยทัศน์ในการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่มาคาเดเมียจึงค่อยๆกลายเป็นอีกหนึ่งทางเลือกของเกษตรกรในพื้นที่สูงจากการศึกษาและทดลองในระยะแรกได้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกการดูแลรักษาและการจัดการผลผลิตก่อนที่จะถ่ายทอดไปสู่เกษตรกรและชุมชนนำไปสู่การขยายพื้นที่ปลูกและการนำผลผลิตมาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มการเวลาผ่านไปกว่า3ทศวรรษต้นมาคาเดเมียที่ทรงปลูกยังคงเป็นความทรงจำอันทรงคุณค่าของพื้นที่และเป็นเสมือนสัญลักษณ์แห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อประสบนิกรจากต้นไม้ต้นหนึ่งที่ทรงปลูกในวันนั้นได้เติบโตควบคู่ไปกับการพัฒนาภาคการเกษตรของภูเรือและกลายเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องราวการสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในพื้นที่วันนี้มาคาเดเมียไม่ได้เป็นเพียงผลผลิตจากผืนดินแต่ยังสามารถนำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลายรูปแบบเพิ่มมูลค่าให้กับผลผลิตทางการเกษตรและเชื่อมโยงไปสู่เศรษฐกิจของชุมชนทุกผลผลิตที่เกิดขึ้นจึงเปรียบเสมือนผลแห่งพระมหากรุณาธิคุณที่ค่อยๆงอกงามจากพระราชปณิธานและการวางรากฐานเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนเรื่องราวของมาคาเดเมียต้นแรกของจังหวัดเลยจึงไม่ใช่เพียงเรื่องราวของต้นไม้ต้นหนึ่งหากแต่เป็นเรื่องราวของพระเมตตาที่หยั่งรากลงบนผืนแผ่นดินจากพระราชหัตถ์สู่ผืนดินจากต้นกล้าสู่ต้นไม้ใหญ่และจากพระราชวินิสัยทัศน์สู่การสร้างอาชีพและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ราษฎรตลอดระยะเวลาแห่งการทรงงานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงทุ่มเทพระวรกายในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขของประชาชนทรงให้ความสำคัญกับการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนพระมหากรุณาธิคุณเหล่านี้จึงไม่ได้ปรากฏอยู่ในเพียงความทรงจำหากแต่ยังคงปรากฏเป็นผลแห่งการพัฒนาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นมาคาเดเมียต้นแรกของจังหวัดเลยซึ่งทรงปลูกไว้เมื่อวันที่2ธันวาคมพุทธศักราช2537จึงเป็นมากกว่าต้นไม้แห่งประวัติศาสตร์หากแต่เป็นต้นไม้แห่งพระเมตตาเป็นต้นไม้ที่เติบโตขึ้นพร้อมกับความหวังของผู้คนและเป็นหนึ่งในภาพสะท้อนของพระราชปณิธานในการสร้างอาชีพสร้างโอกาสและสร้างความมั่นคงให้แก่ประสบนิกรจากวันนั้นจนถึงวันนี้
พระมหากรุณา

0: ธิคุณยังคงผลิดอกออกผลอยู่บนผืนแผ่นดินภูเรือและจะยังคงเป็นแรงบันดาลใจให้ประชาชนร่วมการสืบสารต่อยอดและรักษาผลแห่งการพัฒนาให้คงอยู่ต่อไปปวงชนชาวไทยขอน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับในช่วงสุดท้ายของรายการช่วงสานต่อพระราชปณิธานพาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปสานต่อพระราชกรณียกิจในการส่งเสริมด้านการทอผ้าในตอนจากเส้นไหมสู่ชีวิตใหม่50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพไปติดตามรับชมครับ
1: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: จากเส้นไหมสู่ชีวิตใหม่50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพบางครั้งเส้นไหมเส้นหนึ่งไม่ได้เป็นเพียงเส้นใยแห่งความงดงามแต่เป็นเส้นทางของความหวังเป็นสายใยที่เชื่อมโยงชีวิตของผู้คนและเป็นจุดเริ่มต้นของโอกาสครั้งใหม่ตลอดระยะเวลา50ปีที่ผ่านมามูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เปลี่ยนผืนผ้าให้กลายเป็นคุณค่าของชีวิตและเปลี่ยนภูมิปัญญาของบรรพบุรุษให้กลายเป็นอนาคตของคนไทยย้อนกลับไปเมื่อก่อนครั้งศตวรรษก่อนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เสด็จพระราชดำเนินติดตามพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรไปยังพื้นที่ชนบททั่วประเทศพระองค์ทอดพระเนตรเห็นชีวิตของราษฎรที่แม้จะขยันทำมาหากินแต่รายได้จากเกษตรเพียงอย่างเดียวยังไม่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตขณะเดียวกันพระองค์ยังทรงค้นพบว่าชาวบ้านจำนวนมากมีภูมิปัญญาการทอผ้าไหมการทอผ้าฝ้ายการจักสานและงานหัตถศิลป์อันทรงคุณค่าพระองค์จึงทรงมีพระราชดำริให้ฟื้นฟูงานหัตถกรรมไทยควบคู่กับการสร้างอาชีพเสริมเพื่อให้ประชาชนมีรายได้ที่มั่นคงและสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนวันที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2519จึงเป็นวันที่มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพพิเศษในพระบรมราชินูปถัมภ์ได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีพระราชประสงค์ให้การสร้างอาชีพดำเนินควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมไทยเมื่อแรกก่อตั้งสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกได้ประทานนามว่าศิลปาชีพคำที่หลอมรวมความหมายของศิลปะและอาชีพเป็นชื่อที่สะท้อนว่างานศิลป์ของไทยไม่ได้เพียงความงดงามแต่สามารถสร้างรายได้สร้างศักดิ์ศรีและสร้างความมั่นคงให้แก่ชีวิตตลอดระยะเวลา50ปีมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพได้สร้างโอกาสให้แก่ประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศจากผู้ที่เคยมีรายได้ไม่แน่นอนหลายครอบครัวสามารถมีอาชีพที่มั่นคงจากภูมิปัญญาที่เคยถูกลืมเลือนกลายเป็นผลงานศิลปหัตถกรรมที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติไม่ว่าจะเป็นผ้าไหมไทยผ้าฝ้ายทอมืองานปักเครื่องเงินเครื่องจักสานหรือศิลปะหัตถกรรมอีกนานาชนิดทุกชิ้นงานล้วนสะท้อนเรื่องราวของชุมชนภูมิปัญญาของบรรพบุรุษและพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงสืบสานคุณค่าเหล่านี้ไว้ให้คนไทยศิลปาชีพจึงไม่ได้รักษาไว้เพียงงานฝีมือแต่ยังรักษาวิถีชีวิตรักษาอัตลักษณ์และรักษารากเงาของความเป็นไทยจากเส้นไหมเพียงเส้นเดียวได้ถักทอเป็นสายใยแห่งโอกาสจากภูมิปัญญาของชาวบ้านได้กลายเป็นสมบัติล้ำค่าของชาติและจากพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เปลี่ยนชีวิตของผู้คนนับแสนครัวเรือนให้มีอาชีพมีรายได้มีความภาคภูมิใจและมีอนาคตที่มั่นคงในวาระครบ50ปีแห่งการก่อตั้งมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพเรื่องราวของศิลปาชีพยังคงถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อให้ศิลปะหัตถกรรมไทยคงอยู่คู่แผ่นดินไทยและเพื่อให้เส้นไหมยังถักทอชีวิตใหม่ให้กับคนไทยตราบนานเท่านานคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับและทั้งหมดนี้เป็นส่วนหนึ่งของพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ยังประโยชน์เพื่อการพัฒนาในทุกๆด้านให้กับปวงชนชาวไทยท่านสามารถติดตามรับชมรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้พบกับสวทฝางวันนี้กระผมนายวรพลหมดชังพร้อมด้วยทีมข่าวและรายการต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ์
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับทิติมาอินกล่ำค่ะกระทรวงมหาดไทยร่วมหารือบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงให้ความสำคัญกับเยาวชนซึ่งจะเป็นพลังสำคัญในการพัฒนาแห่งอนาคตจากพระบรมราโชบายด้านการศึกษา4ประการที่ระบุไว้ว่าเด็กต้องมีทัศนคติที่ถูกต้องต่อบ้านเมืองมีพื้นฐานชีวิตมั่นคงเตรียมคุณธรรมมีอาชีพและเป็นพลเมืองดีของสังคมเพราะทุกก้าวของเยาวชนคือก้าวที่นำพาชาติสู่ความมั่นคง
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: ส่งเสริมผู้สูงวัยให้สมองไม่เสื่อมด้วยหลัก4สมาร์ทสมาร์ทวอล์กออกกำลังกายสม่ำเสมอยิ่งเดินยิ่งดีสมาร์ทเบรนดูแลฝึกฝนทักษะทางสมองสมาร์ทสลีปแอนด์อิโมชันแนลนอนหลับให้เพียงพอลดความเครียดและสมาร์ทอีทกินครบ5หมู่ลดหวานมันเค็มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้สูงอายุ
1: กระทรวงมหาดไทยร่วมหารือบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปเพื่อแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด
7: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับนายชูโชคศิวคุณากรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดโดยมีกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดชลบุรีเข้าร่วมณห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการยกระดับมาตรฐานสินค้าวิสาหกิจชุมชนโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับบริษัทดอยคำเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในพื้นที่สูงและพื้นที่ราบที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตทางเกษตรล้นตลาดโดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการโอท็อปผลิตและจัดส่งวัตถุดิบทางการเกษตรให้แก่ดอยคำโดยตรงพร้อมยกระดับเทคโนโลยีการแปรรูปและการรวมกลุ่มผลิตแบบครบวงจรชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ภาคเอกชนเรียกร้องให้รัฐบาลเปิดทางส่งออกน้ำมันเสรีเพื่อระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นคลัง
8: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าปัญหาความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่กลับมายกระดับความรุนแรงขึ้นทำให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกพุ่งขึ้นแต่ระดับ95ดอลลาร์สหรัฐต่อบาร์เรลปริมาณสต๊อกน้ำมันดีเซลในคลังยังคงสะสมตัวอยู่ในระดับสูงจนเข้าขั้นล้นสต๊อกส่วนทางกับตลาดโลกภาคเอกชนจึงขอเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งพิจารณาเปิดทางให้สามารถส่งออกน้ำมันดีเซลได้ตามกลไกตลาดเสรีเพื่อช่วยบริหารสมดุลการผลิตและระบายสต๊อกน้ำมันที่ล้นคลังพร้อมย้ำเตือนว่าการดำเนินนโยบายที่ฝืนกลไกตลาดมากเกินไปจะส่งผลกระทบต่อเนื่องลึกลงไปถึงห่วงโซ่อุปทานและกระทบต่อผู้บริโภคในที่สุดปฏิพลสัทธพรมารายงาน
1: จังหวัดพังงายึดยาบ้ากว่า 590,000 เม็ดและของกลางพร้อมเร่งขยายติดตามตัวผู้ต้องหาและเครือข่ายมาดำเนินคดี
9: นายไพรัตน์เพชรยวนผู้ว่าราชการจังหวัดพังงาพร้อมด้วยตำรวจภูธรจังหวัดพังงาร่วมแถลงผลการตรวจยึดยาเสพติดรายใหญ่เหตุเกิดบริเวณแยกศูนย์ราชการตำบลถ้ำน้ำผุดอำเภอเมืองพังงาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบรถเก๋งต้องสงสัยแต่คนขับขัดขืนถอยรถชนรถเจ้าหน้าที่ก่อนเร่งเครื่องหลบหนีเจ้าหน้าที่ไล่ติดตามจนรถเสียหลักชนเสาไฟจราจรส่วนผู้ต้องหาอาศัยความมืดหลบหนีไปได้จากการตรวจค้นพบยาบ้า59มัดประมาณ 590,000 เม็ดยาไอซ์1กรัมและรถเก๋ง Toyota Vios สีขาวจึงตรวจยึดไว้เป็นของกลางขณะนี้เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเก็บ DNA และลายนิ้วมือพร้อมเร่งติดตามตัวผู้ต้องหาและขยายผลเครือข่ายยาเสพติดมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปสาเลหาอุสมาสวทพงารายงาน
5: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวทิติมาอินกล่ำอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ี้จะมาพูดเรื่องเกี่ยวกับการกู้ยืมเงินในกรณีที่เกิดปัญหาขาดสภาพคล่องทางการเงินบุคคลที่ประสบปัญหานั้นก็จะต้องมีการหาแหล่งเงินทุนไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบของบุคคลธรรมดาหรือรูปแบบนิติบุคคลซึ่งการยืมเงินจากแหล่งปล่อยเงินทุนเหล่านั้นก็คือการทำสัญญากู้และสัญญากู้นี้เองกฎหมายกำหนดว่าการกู้ยืมเงินเกินกว่า 2,000 บาทขึ้นไปนั้นถ้ามิได้มีหลักฐานเป็นหนังสือแห่งการกู้ยืมเงินลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมเป็นสำคัญจะฟ้องร้องบังคับคดีหาได้ไหมจากข้อความดังกล่าวเห็นได้ว่าการกู้ยืมเงินเป็นจำนวนมากนั้นกฎหมายกำหนดให้ต้องมีหลักฐานเป็นหนังสือโดยลงลายมือชื่อผู้กู้ยืมเพื่อประโยชน์ในการระงับข้อพิพาทต่อไปในอนาคตหากผู้กู้ยืมนั้นไม่ชำระหนี้ภายในกำหนดเวลาตามสัญญาหรือตามกฎหมายแต่เมื่อโรคพัฒนาขึ้นการติดต่อสื่อสารระหว่างกันก็มีรูปแบบเพิ่มมากขึ้นจากการติดต่อกันผ่านทางวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยติดต่อผ่านแอปพลิเคชันต่างๆเช่นแอปพลิเคชัน LINE Facebook หรืออีเมลเป็นต้นดังนั้นนิติกรรมสัญญาก็อาจเกิดขึ้นผ่านทางช่องทางดังกล่าวนั้นได้ปัจจุบันจึงมีกฎหมายที่รองรับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ดังนั้นการสนทนาผ่านทางแอปพลิเคชันต่างๆนั้นหากมีข้อความที่ครบถ้วนเข้าใจได้ว่าเป็นการกู้ยืมเงินกันพร้อมกับสลิปการโอนเงินก็ถือว่ามีหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้กู้แล้วจึงสามารถนำไปฟ้องร้องบังคับคดีต่อศาลได้

0: เฮ้ยอย่าขับรถจี้ขนาดนั้นสิเดี๋ยวก็ชนท้ายรถเขาหรอก
1: ขับช้าอยู่ได้คนยิ่งดื้อไปด้วยไม่ทันใจวัยรุ่นเลย
0: ถ้าเขาเบรกกระทันหันขึ้นมาจะไม่คุ้มหรอกนะทั้งเสียเวลาเสียเงินแถมเจ็บตัวอีก
1: แค่นี้เองสบายมากขับระดับเซียนอยู่แล้ว
0: เฮ้ยคันข้างหน้าเบรกระวัง
1: โอ้ยเกือบแล้ว
0: เห็นแม้บอกแล้วเกือบชนแล้วนะเมื่อกี้ขับจี้แบบนี้เสี่ยงมากเลยนะแค่เว้นระยะแค่นิดเดียวก็ปลอดภัยขึ้นเยอะเล่าขับทิ้งระยะหน่อยจะได้มีเวลาตัดสินใจปลอดภัยทั้งเราแล้วก็คนอื่นด้วย
2: การขับจี้เป็นการเสี่ยงอันตรายโดยไม่จำเป็นควรเว้นระยะห่างอย่างเหมาะสมเพื่อความปลอดภัยของทุกคนบนท้องถนนขับขี่ปลอดภัยใส่ใจเพื่อนร่วมทางด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

การยึดมั่นในคุณธรรมไม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่งความดีด้วยหลักคำสอนทางศาสนาของทุกศาสนาโดยสำนักงานประชา

0: ุณกำลังฟังสื่อสร้างสารทันสมัยสไตล์ดิจิทัลติดตามทุกแง่มุมข่าวสารได้ที่นี่ทุกวันสวทชุมพร FM 100 MHz
1: คุณกำลังฟังสวทชุมพร FM 100 MHz ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90

0: กเล่า90ติดตามข่าวสารสถานการณ์รอบวันความรู้รอบตัวไม่ต้องกลัวตกเทรดบอกเล่า90
1: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการบอกเล่า90นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังวันนี้พบกันในวันพุธที่2กันยายน2569ค่ะน้องบุ๋มเย็นจิตหลักกำจรนะคะมาอยู่กับคุณผู้ชมผู้ฟังในช่วงเวลานี้นะคะ 17:00 นไปจนถึง 18:00 นโดยประมาณค่ะกับรายการบอกเล่า90นะคะเราก็จะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะติดตามกันได้เลยทางสวทชุมพร FM 100 MHz นะคะหรือว่าติดตามกันไว้ทางหน้าเพจ Facebook สวทชุมพรค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดคอมเมนต์กันนะคะจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่อัปเดตกันตลอดทั้งวันบนหน้าเพจ Facebook ของสวทชุมพรนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในส่วนของรายการบอกเล่า90ค่ะก็มีข้อมูลข่าวสารมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐนะคะเรื่องราวสุขภาพค่ะข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพนะคะวันนี้มีมาฝากกันในส่วนของข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐก็จะนำเรื่องของเด็กไทยเผชิญภาวะเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้ากว่า 750,000 คนในจำนวนนี้นะคะกลุ่มเสี่ยงรุนแรงถึงขั้นมีแนวโน้มทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นนะคะสูงถึง 30,000 คนที่น่าห่วงก็คือพบข้อมูลเด็กหญิงมีสถิติการใช้บุหรี่ไฟฟ้าสูงขึ้นนะคะสพฐ.ย้ำโรงเรียนต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นพื้นที่ปลอดภัยค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในส่วนของสุขภาพวันนี้นำเรื่องของ IF มาฝากกันนะคะสำหรับใครที่อยากลดน้ำหนักด้วยวิธี IF แต่ต้องกินยาประจำทำอย่างไรนะคะในส่วนของข่าวจริงข่าวปลอมข่าวมิจฉาชีพในช่วงสุดท้ายวันนี้เตือนภัยระหว่างแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นพนักงานค่ายมือถือค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังก็พบเจอกันบ่อยๆเนาะกับมุกมิจฉาชีพนะบางทีมุกเก่าๆก็เอาวนกลับมาใช้ซ้ำนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเราก็ฟังไว้นะจะได้รู้ทันมิจฉาชีพค่ะคุณผู้ชมฟังขารวมไปถึงนะนอกจากข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากกันก็ยังมีผลงานเพลงเพราะๆค่ะในช่วงนี้เป็นผลงานเพลงเพื่อชีวิตนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังเอาเป็นว่าช่วงนี้เราไปพักฟังเพลงกันก่อนนะ1ช่วงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ื่องสดเรื่องใหม่ในบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่2นะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังผ่านไปนะสำหรับผลงานเพลงเพราะๆในช่วงเมื่อสักครู่ค่ะในช่วงที่2วันนี้นำข้อมูลข่าวสารจากทางภาครัฐมาบอกกันนะคะอย่างที่บอกไปว่าวันนี้นำเรื่องของความเครียดในนักเรียนนะคะคุณผู้ชมผู้ฟังเด็กไทยเผชิญภาวะเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้ากว่า 750,000 คนนะคะในจำนวนนี้มีกลุ่มที่เสี่ยงรุนแรงถึงขั้นมีแนวโน้มที่จะทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นสูงถึง 30,000 คนค่ะแล้วก็ที่น่าเป็นห่วงก็คือข้อมูลพบว่าเด็กหญิงมีสถิติการใช้บุหรี่ไฟฟ้าสูงขึ้นสพฐ.ค่ะย้ำโรงเรียนต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นพื้นที่ปลอดภัยนะคะนางพัทรวรรณพัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่ากปพฐนะคะเปิดเผยนะคะว่าการขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษาในปัจจุบันไม่สามารถมองเพียงมิติขององค์ความรู้ได้อีกต่อไปเพราะวิกฤตต่างๆได้เข้าสู่รั้วโรงเรียนส่งผลกระทบต่อสุขภาพสมองสุขภาพกายและสุขภาพจิตของเด็กอย่างรุนแรงนะคะซึ่งหากสมองไม่พร้อมการเรียนรู้ต่อให้มีหลักสูตรที่ดีเพียงใดก็ไร้ความหมายขณะที่ปัญหาโภชนาการเปลี่ยนจากภาวะขาดสารอาหารสู่ภาวะอ้วนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญค่ะนอกจากนี้ก็ยังพบตัวเลขที่น่าตกใจของเยาวชนอายุ 10-14 ปีที่เพิ่มสูงขึ้นถึง60เท่าตัวโดยเฉพาะกลุ่มเด็กหญิงที่มีสถิติการใช้บุหรี่ไฟฟ้าสูงขึ้นนะคะผู้ชมผู้ฟังส่วนวิกฤตสุขภาพจิตเชิงโครงสร้างพบว่าผลสำรวจระบุชัดเจนนะคะว่าวัยรุ่นไทย1ใน5หรือประมาณ 750,000 คนเผชิญภาวะเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าค่ะและในจำนวนนี้กลุ่มเสี่ยงรุนแรงถึงขั้นมีแนวโน้มทำร้ายตนเองหรือผู้อื่นสูงถึง 30,000 คนทั่วประเทศนะคะวิกฤตต่างๆที่เด็กกำลังเผชิญสะท้อนว่าโรงเรียนต้องเปลี่ยนบทบาทเป็นพื้นที่ปลอดภัยหรือว่าเป็นเซฟตี้โซนแล้วก็เป็นบ้านหลังที่2 อย่างแท้จริงค่ะส่วนครูก็ต้องมียาขนาดเอกหรือทักษะการเยียวยาแผลทางกายทางใจที่เด็กได้รับมาจากครอบครัวหรือสังคมนะคะเพื่อฟื้นฟูสุขภาพสมองให้กลับมาพร้อมต่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองนะคะอันนี้รองเลขาธิการกพฐ.กล่าวนะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของความการเป็นโรคซึมเศร้าในเด็กนะคะแล้วก็ความอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้านะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเอาละค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากทางภาครัฐที่นำมาฝากกันในช่วงนี้นะคะไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามข้อมูลสุขภาพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ช้ใจสุขภาพบอกเล่า90
1: กลับเข้ามาสู่ในช่วงที่3ค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังในช่วงนี้นำข้อมูลสุขภาพมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้นำเรื่องของการลดน้ำหนักด้วยวิธี IF ค่ะใครที่อยากลดน้ำหนักด้วยวิธี IF แต่ต้องกินยาประจำทำอย่างไรดีนะคะการทำ IF หรือว่า Intermittent Fasting นะคะหรือการจำกัดเวลาในการทานอาหารเพื่อลดน้ำหนักเป็นวิธียอดนิยมของคนรักสุขภาพในปัจจุบันค่ะโดยหลักการง่ายๆก็คือการกินให้น้อยลงและก็ตัดมื้ออาหารบางมื้อออกไปนะคะรูปแบบที่ได้รับความนิยมมากก็คือสูตร16/8นั่นก็คืออดอาหาร16ชั่วโมงแล้วก็เลือกกินภายใน8ชั่วโมงค่ะหรือบางคนเลือกทานเพียงวันละ1มื้อ 2-3 วันต่อสัปดาห์นะคะประโยชน์ของ IF นะคะจากงานวิจัยในประเทศอังกฤษที่ได้รับการยอมรับก็พบประโยชน์สำคัญของการทำ IF ดังนี้ค่ะ1ก็คือช่วยฟื้นฟูรักษาโรคเบาหวานพบว่ามีโอกาสหายจากโรคเบาหวานสูงถึง 46% จากเดิมที่เคยเชื่อกันว่าเบาหวานไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้นะคะ2ก็คือช่วยลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะกลุ่มตัวอย่างชาวอังกฤษสามารถลดน้ำหนักเฉลี่ยได้ถึง 10-11 กิโลกรัมภายในระยะเวลาเพียง5เดือนนะคะ3ก็คือช่วยฟื้นฟูโรคเรื้อรังต่างๆสามารถนำไปปรับใช้นะคะในการดูแลแล้วก็รักษาโรคเรื้อรังได้แทบทุกโรคนะคะปัญหาของการทำ IF แต่ว่าต้องกินยาเป็นประจำนะคะจะทำยังไงดีนะคะสำหรับใครที่อยากทำ IF แต่ต้องกินยาเหมือนทุกมื้อหลังอาหารอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังคำถามที่หลายคนสงสัยก็คือหากว่าต้องกินยาประจำตัวสามารถทำ IF ได้อย่างไรนายแพทย์สันใจยอดศิลป์ได้แนะนำไว้2แนวทางดังนี้นะคะก็คือ1งดยาปลอดภัยกว่าค่ะในช่วงที่อดอาหารแบบ IFควรงดยาประจำตัวนะคะโดยเฉพาะยาเบาหวานและก็ยาลดความดันเพราะเมื่อเราทานอาหารน้อยลงหรือว่าอดอาหารหากยังทานยาเหล่านี้อยู่อาจทำให้เกิดภาวะน้ำตาลในเลือดต่ำหรือความดันโลหิตต่ำค่ะจนเกิดเป็นอันตรายได้นะคะการงดยาในช่วงดังกล่าวจึงเป็นวิธีที่ปลอดภัยกว่าค่ะ2ก็คือย้ายเวลากินยาสำหรับคนที่ใจไม่ถึงนะคะหากยังไม่มั่นใจหรือไม่กล้างดยาสามารถเลือกวิธีย้ายเวลากินยาไปทานพร้อมกับเมื่ออาหารที่เราเลือกกินได้อย่างเช่นยาหลังอาหารเดิมก็ย้ายไปทานหลังอาหารมื้อที่เราเลือกกินนะคะยาก่อนอาหารเดิมก็ย้ายไปทานก่อนอาหารมื้อที่เราเลือกกินนะคะมีอีกคำถามยอดฮิตค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะถึงเวลากินแล้วไม่หิวหิวในเวลาอดนะคะถึงเวลากินแต่ไม่หิวเท่ากับไม่กินนะคะไม่จำเป็นต้องบังคับตัวเองให้กินเมื่อถึงเวลาหากร่างกายไม่รู้สึกหิวในเวลาที่ไม่ใช่เวลากินหิวนอกเวลาเท่ากับไม่กินให้ยึดตามตารางทำ IF และปล่อยให้ร่างกายปรับตัวนะคะ3ค่ะข้อควรปฏิบัติในการทำ IF อย่างถูกวิธีนะคะก็คือร่างกายต้องไม่เครียดนะคะต้องค่อยๆปรับการอดอาหารไม่ต้องทรมานร่างกายจนเกิดความเครียดหากรู้สึกเครียดเกินไปให้ผ่อนความเข้มงวดลงแล้วค่อยๆปรับระดับความเข้มข้นขึ้นทีละน้อยนะคะต้องออกกำลังกายควบคู่กันนะคะอย่าเข้าใจผิดว่าอาหารแล้วจะไม่มีแรงออกกำลังกายเพราะร่างกายมีกลไกนำน้ำตาลและพลังงานสำรองมาใช้งานได้ตลอดเวลาดังนั้นจึงควรรักษามวลกล้ามเนื้อด้วยการออกกำลังกายควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วก็ทานอาหารให้หลากหลายและครบถ้วนค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังในมื้ออาหารที่ทานอาหารต้องได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนสมบูรณ์ไม่ว่าจะเป็นสารอาหารให้พลังงานหรือโปรตีนไขมันดีหรือว่ากากใยไฟเบอร์นะคะเพื่อให้ร่างกายได้รับสารอาหารอย่างเพียงพอนั่นเองนะคะนี่ก็คือการลดน้ำหนักด้วยกันวิธี IF นะคะ Intermittent Fasting นะคะสำหรับคุณต้องฉบับคนที่ต้องกินยาประจำนะคะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังใครที่อยากลองวิธีนี้ก็ลองทำตามกันดูนะใครที่ไม่ได้กินยาประจำก็จะทำได้ง่ายกว่านะคะคุณผู้ชมผู้ฟังค่ะก็คือเลือกเวลาอดแล้วก็เลือกเวลารับประทานได้เลยนั่นเองทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจะต้องรับประทานอาหารให้แบบหลากหลายครบทุกหมู่นะคะรวมไปถึงการออกกำลังกายด้วยค่ะก็จะทำให้เราลดน้ำหนักได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะเอาละค่ะนี่ก็เป็นข้อมูลสุขภาพที่นำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันในช่วงนี้ค่ะช่วงนี้ไปพักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะคะช่วงหน้ากลับมาติดตามช่วงของข่าวจริงข่าวปลอมค่ะมิจฉาชีพที่นำมาฝากกันในวันนี้ค่ะ

0: ื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกข่าวจริงข่าวปลอมป้องกันภัยมิจฉาชีพบอกเล่า90
1: เข้ามาสู่ช่วงสุดท้ายค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนะคะในช่วงนี้ก่อนที่จะจากลาคุณผู้ชมผู้ฟังไปนะคะเป็นประจำที่น้องบุ๋มจะนำเรื่องราวค่ะจริงค่ะปลอมค่ะมิจฉาชีพมาฝากคุณผู้ชมคุณผู้ฟังกันนะคะวันนี้มาเตือนภัยแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างว่าเป็นพนักงานค่ายมือถือค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังมิจฉาชีพนะคะโทรอ้างว่าเบอร์ของคุณมีพฤติกรรมน่าสงสัยหรือสมัครบริการที่ไม่รู้จักก่อนสร้างเรื่องต่อเพื่อขอข้อมูลแล้วก็หลอกให้โอนเงินนะคะมุกที่มิจฉาชีพบักใช้ก็คืออ้างว่าเป็นพนักงานค่ายมือถือโอนสายให้ตำรวจเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือนะคะส่งเอกสารราชการปลอมข่มขู่ว่ามีความผิดทางกฎหมายค่ะหลอกให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบบัญชีหรือความบริสุทธิ์นะคะจำไว้ว่าตำรวจไม่ทำตำรวจจริงๆไม่ทำแบบนี้นะคะไม่ให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบความบริสุทธิ์ไม่ส่งเอกสารราชการออนไลน์นะคะเพื่อดำเนินคดีไม่ให้เปิดกล้องเพื่อดำเนินคดีผ่านช่องทางดังกล่าวค่ะเจอสายแบบนี้ตัดสายทันทีหยุดโอนหยุดให้ข้อมูลและปรึกษาคนใกล้ตัวก่อนตัดสินใจหากสงสัยว่ากำลังถูกหลอกโทรไปได้ที่สายด่วน1441นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกลโกแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะที่มาหลอกประชาชนนะคะผู้ชมฟังค่ะคนโกงต่างๆเนี่ยก็ยังนำมารีเมคตลอดเวลานะคะสำหรับแก๊งคอลเซ็นเตอร์เหมือนอาจจะมีแบบบางเรื่องอย่างมิเตอร์ไฟฟ้าหรืออะไรแบบเนี้ยที่มันแบบเคยหลอกกันได้ในสมัยก่อนๆ นะคะตอนนี้ก็ยังมีเอามาหลอกกันอยู่นะคะคุณผู้ชมรู้ฟังเมื่อวานเจอมากับตัวเองนะก็คือจะมีผู้หญิงโทรมาก่อน1สายนะคะบอกว่ามาติดต่อมาจากการไฟฟ้านะคะคุณชื่อนี้นี่ๆอยู่บ้านเลขที่เท่านี้ใช่ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีช่างนะเข้าไปเปลี่ยนมิเตอร์ให้เพราะว่าคนที่มาเก็บค่าไฟบอกว่ามิเตอร์ของบ้านหลังนี้ค่ะเสียนะคะเพราะฉะนั้นต้องมีการเปลี่ยนจากเจ้าหน้าที่ไฟฟ้าเดี๋ยวจะมีช่างติดต่อไปนะคะก็รอไม่นานมีช่างโทรเข้ามาค่ะบอกว่าเดี๋ยวจะทำการเปลี่ยนไฟฟ้านั้นเนื่องจากเสียนั่นนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ให้แอดไลน์ให้ ID ไลน์ให้แอดไลน์เข้าไปค่ะคุณผู้ชมผู้ฟังเรื่องนี้เจอมากับตัวสดๆร้อนๆเลยนะคะก็คือด้วยความที่เราอะเผยแพร่ในเรื่องของมิจฉาชีพอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมคะคุณผู้ชมฟังค่ะก็จะรู้ว่าเนี่ยขอเป็นมิจฉาชีพและที่จะโอนเราไปเข้าสู่ไลน์แล้วก็หลอกขอข้อมูลส่วนตัวหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะทีนี้พอเรามานั่งคิดเนาะมุกแบบนี้มันก็ยังมีมาหลอกให้แบบประชาชนบางคนเขาก็อาจจะเชื่อนะคะว่าการไฟฟ้ามีแบบนี้จริงๆแบบมาเปลี่ยนมิเตอร์อยู่มาเปลี่ยนมิเตอร์นะคะผู้ชมผู้ฟังซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราค่อนข้างที่จะติดต่อไฟฟ้าในช่องทางแบบนี้ยากมันไม่มีที่ว่าการไฟฟ้าจะโทรมาหาเราเองถูกไหมคะนอกจากว่าเราจะติดต่อไปในช่องทางที่เป็นทางการของการไฟฟ้าเองนะคะเราก็เลยบอกว่าโอ้มุกแบบนี้เนี่ยมันใช้หลอกกันมาเป็น10ปีมันก็ยังใช้ได้นะคะคุณผู้ชมฟังเพราะฉะนั้นเราต้องฟังดีๆเนาะทีนี้โทรมาหลอกด้วยกันถึง2สายด้วยกันนะคะคุณผู้ชมฟังค่ะเพื่อที่จะหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวหรือหลอกให้โอนเงินต่างๆนะคะเราต้องระมัดระวังตัวด้วยนะคะเอาละค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นข้อมูลข่าวสารที่นำมาฝากคุณผู้ชมผู้ฟังกันในวันนี้สำหรับรายการบอกเล่า90ค่ะตอนนี้เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะน้องบุ๋มเย็นจิตและกำจรนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้เวลาเดียวกันนี้นะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับชมรับฟังนะคะโชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีค่ะ
0: ติดตามรับฟังรายการบอกเล่า90ยกเรื่องมาเล่าเอาข่าวมาบอกทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่เวลา 17:10 น. ถึงเวลา 18:00 น.

MEDCO Energy Thailand มุ่งมั่นพัฒนาแหล่งพลังงานอย่างมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมเรายึดมั่นในจริยธรรมและความโปร่งใสเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจและความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนพลังงานสะอาดเพื่อวันนี้และอนาคตของคนไทยทุกคน MEDCO Energy Thailand ผลิตพลังงานที่ดีเพื่อคนไทย

0: ามกินข้าวก่อนสิลูก
1: ไม่ทันแล้วแม่เดี๋ยวสายไปก่อนนะ
2: ทุกวันนี้มีคนเร่งรีบโดยลืมสิ่งสำคัญที่สุดไปคือความปลอดภัย
3: แค่ไม่กี่วินาทีที่คิดว่าไม่เป็นอะไรอาจกลายเป็นวินาทีที่เปลี่ยนชีวิตไปตลอดกาล
2: คนที่เจ็บไม่ใช่แค่คุณแต่คือคนที่รอคุณอยู่ที่บ้าน
3: เปลี่ยนแค่พฤติกรรมเล็กๆใส่หมวกกันน็อกทุกครั้งก่อนบิดคันเร่ง
2: เพราะชีวิตคุณมีค่ามากกว่าที่คิดกันน็อกก่อนบิดชีวิตมีค่าด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน

ม่ใช่เรื่องไกลตัวแต่เริ่มจากตัวเราในทุกๆวันเพราะสังคมที่ดีเริ่มจากคนดีและคนดีเริ่มจากหัวใจที่มีศีลธรรมร่วมกันสร้างสังคมแห่ง

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรเสนอรายการรอบวันทันข่าว
1: สวัสดีครับพบกับรายการรอบวันทันข่าวประจำวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569จากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 MHz หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับเทศบาลตำบลเขาทะลุประกาศขายท่อตลาดพัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพรวม97รายการพร้อมรถยนต์บรรทุก1คันสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรเปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนพาณิชย์จังหวัดชุมพรผนึกท่าอากาศยานเปิดจุดจำหน่ายผลไม้คุณภาพเพิ่มช่องทางตลาดสร้างรายได้เกษตรกรรถไฟทางคู่สายใต้ลงทุนกว่า 100,000 ล้านบาทเชื่อมโยงเศรษฐกิจภาคใต้สู่ชายแดนและอาเซียนครม.เดินหน้า4มาตรการปลดล็อกเศรษฐกิจชายแดนลดขั้นตอนการค้ายกระดับบริการภาครัฐสู่ดิจิทัลสผ.ยกระดับระบบ EIA จัด EIA Symposium and Monitoring Award 2026ขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ความยั่งยืนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวครับ
2: พบการทุจริตร้องเรียนได้ที่ไหนเมื่อพบเห็นการทุจริตท่านสามารถแจ้งคำกล่าวหาหรือส่งเอกสารหลักฐานเข้ามาที่สำนักงานปปช.ได้8ช่องทางดังนี้ค่ะ 1. ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนผู้เสียหายร้องทุกข์หรือกล่าวโทษต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดี 2. กล่าวหาร้องเรียนเป็นหนังสือราชการโดยหน่วยงานของรัฐส่งเรื่องกล่าวหาเข้ามาที่คณะกรรมการปปช.ในรูปแบบของหนังสือราชการ 3. ร้องเรียนเป็นหนังสือร้องเรียนผู้กล่าวหาจะเป็นผู้เสียหายหรือมิใช่ผู้เสียหายก็ได้แบ่งออกเป็น2กรณีคือ 1. ยื่นหนังสือร้องเรียนด้วยตนเองณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 2. ส่งหนังสือร้องเรียนทางไปรษณีย์โดยจ่าหน้าซองส่งถึงเลขาธิการคณะกรรมการปปช.ส่งไปยังสำนักงานปปช.ส่วนกลางหรือสำนักงานปปช.ส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ4. ร้องเรียนด้วยวาจาต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ณที่ทำการของสำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 5. ร้องเรียนผ่านทางเว็บไซต์ www.nacc.go.th คลิกศูนย์ร้องเรียนและเลือกการร้องเรียนออนไลน์ 6. การชี้ช่องแจ้งเบาะแสผ่านทางเครือข่ายเฝ้าระวังการทุจริต7. ร้องเรียนผ่านกล่องรับเรื่องร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.ทั่วประเทศ 8. ร้องเรียนผ่านช่องทางโซเชียลมีเดียของสำนักงานปปช.ข้อมูลการร้องเรียนของท่านจะได้รับการปกปิดเป็นความลับค่ะพบเห็นการทุจริตโปรดแจ้งสำนักงานปปช.ข้อมูลที่ใช้ในการร้องเรียนการทุจริตต้องมีอะไรบ้างเมื่อพบเห็นการทุจริตและต้องการร้องเรียนกับสำนักงานปปช.เพื่อความถูกต้องและรวดเร็วต้องเตรียมรายละเอียดดังนี้ค่ะ 1. ข้อมูลของผู้กล่าวหาเช่นชื่อและที่อยู่ 2. ข้อมูลของผู้ที่กระทำทุจริตเช่นชื่อตำแหน่ง 3. ข้อกล่าวหาและพฤติการแห่งการกระทำความผิดตามข้อกล่าวหาพร้อมพยานหลักฐานที่มีหรือให้ข้อมูลว่าพยานหลักฐานอยู่ที่ใด 4. ลายมือชื่อของผู้กล่าวหาในกรณียื่นหนังสือร้องเรียนโดยบุคคลที่อาจถูกร้องว่ากระทำความผิดต้องเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองบุคคลอื่นในฐานะตัวการผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดซึ่งกระทำความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่กระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการตามประมวลกฎหมายอาญาเป็นต้นโดยปปช.มีหลักเกณฑ์พิจารณาว่าจะรับหรือไม่รับคำกล่าวหาดังนี้ 1. ต้องเป็นคำกล่าวหาที่มีข้อมูลหรือรายละเอียดครบถ้วน 2. อยู่ในหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการปปช. 3. คณะกรรมการปปช.ได้เคยพิจารณาวินิจฉัยเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 4. เป็นคดีอาญาในประเด็นเดียวกันต่อศาลและศาลได้ประทับฟ้องหรือพิพากษาหรือมีคำสั่งเสร็จเด็ดขาดแล้วหรือไม่ 5. ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาถึงแก่ความตายแล้วหรือไม่ 6เป็นคำกล่าวหาที่ล่วงเลยมาแล้วเกิน10ปีนับแต่วันเกิดเหตุจนถึงวันที่มีการกล่าวหาแล้วหรือไม่และ7ผู้ถูกร้องหรือผู้ถูกกล่าวหาพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐหรือพ้นจากตำแหน่งที่ถูกกล่าวหาไปแล้วเกิน5ปีหรือไม่และถ้าคำกล่าวหานั้นได้มีการพิจารณาอยู่ก่อนคณะกรรมการปปช.ก็มีอำนาจดำเนินการต่อไปได้
3: คำว่าขัดแย้งนะถ้าเป็นภาษาบาลีนะคือคำว่าอุปัตถวะภาษาไทยก็คืออุบาทมีการขัดแย้งที่ไหนมีอุบาทที่นั่นนั้นต้องไม่มีการขัดแย้งต้องมีการทำความเข้าใจซึ่งกันและกันต้องบรรเทาความเห็นแก่ตัวจึงจะทำความเข้าใจแก่กันและกันได
4: ้สารธรรมเพื่อมวลชนโดยพระธรรมโกษาจารย์
1: กลับมาติดตามรายละเอียดของข่าวมาเริ่มกันที่เทศบาลตำบลเขาทะลุประกาศขายท่อตลาดพัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพรวม97รายการพร้อมรถยนต์บรรทุก1คันเทศบาลตำบลเขาทะลุอำเภอสวีจังหวัดชุมพรประกาศขายท่อตลาดพัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568รวมจำนวน97รายการและรถยนต์ส่วนกลางที่ชำรุดหรือหมดความจำเป็นต้องใช้จำนวน1คันเพื่อดำเนินการจำหน่ายพัสดุที่ไม่สามารถใช้งานได้ตามสภาพสำหรับพัสดุที่จะนำออกขายท่อตลาดประกอบด้วยพัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพจำนวน97รายการและรถยนต์ส่วนกลางที่ชำรุดหรือหมดความจำเป็นต้องใช้จำนวน1คันเป็นรถยนต์กระบะบรรทุกเฉพาะกิจยี่ห้อมิตซูบิชิสีเหลืองขนาด 2,500 ซีซีซึ่งเดิมขึ้นทะเบียนไว้กับเทศบาลตำบลเขาทะลุเทศบาลตำบลเขาทะลุกำหนดให้ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบสภาพพัสดุก่อนเข้าร่วมการขายท่อตลาดได้ในวันที่4กันยายน2569เวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น.ณ งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลังเทศบาลตำบลเขาทะลุและกำหนดขายท่อตลาดในวันที่7กันยายน2569ตั้งแต่เวลา 10:00 น.เป็นต้นไปณสถานที่ประมูลราคาบริเวณหลังอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลเขาทะลุอำเภอสวีจังหวัดชุมพรการขายท่อตลาดจะใช้วิธีประมูลด้วยวาจาหรือการเสนอราคาแบบปากเปล่าโดยผู้เข้าร่วมประมูลต้องลงนามแสดงความจำนงและลงชื่อในบัญชีผู้ซื้อเงื่อนไขและดูสภาพวัสดุตามวันและเวลาที่เทศบาลกำหนดพร้อมเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการประมูลให้ครบถ้วนทั้งนี้ราคาประเมินเริ่มต้นสำหรับพัสดุชำรุดหรือเสื่อมสภาพทั้ง97รายการกำหนดเป็นราคารวม 4,800 บาทส่วนรถยนต์ส่วนกลางกำหนดราคาเริ่มต้นที่ 20,000 บาทโดยการเสนอราคาจะเพิ่มขึ้นครั้งละไม่น้อยกว่า500บาทผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานพัสดุและทรัพย์สินกองคลังเทศบาลตำบลเขาทะลุหรือทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลเขาทะลุ www.khautalu.go.thทั้งนี้ผู้เข้าร่วมประมูลต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่เทศบาลตำบลเขาทะลุกำหนดโดยเคร่งครัดต่อมาสถานพินิจชุมพรเปิดรับสมัครบุคคลคัดเลือกเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรเปิดรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจชุมพรเพื่อร่วมสนับสนุนภารกิจด้านการสงเคราะห์แก้ไขบำบัดฟื้นฟูและส่งเสริมสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนผู้สมัครต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า30ปีบริบูรณ์มีประสบการณ์ด้านการดูแลหรือช่วยเหลือเด็กหรือมีประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์ต่อเด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมประกอบอาชีพสุจริตและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามระเบียบที่กำหนดเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง17กันยายน2569ในวันและเวลาราชการณสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชุมพรตำบลขุนกระทิงอำเภอเมืองชุมพรจังหวัดชุมพรโดยผู้สมัครต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านหรือหลักฐานแสดงตนและรูปถ่ายหน้าตรงขนาด2นิ้วจำนวน2รูปซึ่งถ่ายไว้ไม่เกิน6เดือนกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนมีหน้าที่ให้คำปรึกษาและสนับสนุนการดำเนินงานของสถานพินิจเข้าเยี่ยมเยียนและช่วยเหลือเด็กและเยาวชนรวมถึงสนับสนุนด้านการศึกษาการประกอบอาชีพและการช่วยเหลือภายหลังปล่อยตัวตลอดจนประสานความร่วมมือกับหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆเพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพและอนาคตของเด็กและเยาวชนกรรมการที่ได้รับการคัดเลือกจะได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีวาระ3ปีและปฏิบัติหน้าที่โดยไม่มีค่าตอบแทนทั้งนี้
5: การรับสมัครเปิดโอกาสให้ผู้มีความรู้ความสามารถประสบการณ์และจิตอาสาเข้ามามีส่วนร่วมสร้างโอกาสให้เด็กและเยาวชนสามารถกลับคืนสู่ครอบครัวชุมชนและสังคมได้อย่างเหมาะสมมาต่อกันที่พาณิชย์จังหวัดชุมพรจับมือท่าอากาศยานชุมพรและสายการบินเปิดช่องทางจำหน่ายผลไม้คุณภาพเพิ่มโอกาสทางการตลาดสร้างรายได้แก่เกษตรกรสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรเดินหน้าขับเคลื่อนมาตรการส่งเสริมและขยายช่องทางการตลาดสินค้าเกษตรโดยร่วมมือกับท่าอากาศยานชุมพรและสายการบินชั้นนำจัดตั้งจุดจำหน่ายผลไม้คุณภาพภายในอาคารผู้โดยสารท่าอากาศยานชุมพรเพื่อเพิ่มช่องทางการจำหน่ายและกระจายผลผลิตจากเกษตรกรสู่ผู้บริโภคโดยตรงตลอดจนสร้างโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในพื้นที่นางสาวยุพาพรสวัสดีพาณิชย์จังหวัดชุมพรพร้อมด้วยนายสุวิทย์แร่ทองผู้อำนวยการท่าอากาศยานชุมพรร่วมกันดำเนินการจัดตั้งจุดจำหน่ายผลไม้ภายในท่าอากาศยานชุมพรพร้อมประสานความร่วมมือกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชนทำสวนกล้วยตำบลถ้ำสิงเพื่อนำผลไม้สดคุณภาพและสินค้าเกษตรที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชุมพรมาจัดจำหน่ายในราคาที่เหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้บริโภคสำหรับผลไม้ที่นำมาจำหน่ายประกอบด้วยมังคุดลองกองเงาะกล้วยเล็บมือนางกล้วยไข่และกล้วยหอมทองรวมถึงผลไม้สดตามฤดูกาลประเภทต่างๆโดยคัดเลือกผลผลิตที่มีคุณภาพสดใหม่และได้มาตรฐานเพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานชุมพรทั้งนี้เกษตรกรและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนจะหมุนเวียนนำผลไม้สดคัดคุณภาพมาจำหน่ายณจุดจำหน่ายภายในท่าอากาศยานชุมพรเป็นประจำทุกวันหรือปรับเปลี่ยนตามปริมาณผลผลิตและสถานการณ์ของแต่ละช่วงฤดูกาลเพื่อให้ผู้โดยสารและนักท่องเที่ยวสามารถเลือกซื้อผลไม้สดจากแหล่งผลิตในพื้นที่ได้อย่างสะดวกและสามารถนำไปเป็นของฝากที่สะท้อนอัตลักษณ์ของจังหวัดชุมพรสำนักงานพาณิชย์จังหวัดชุมพรขอเชิญชวนประชาชนนักท่องเที่ยวและผู้โดยสารที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานชุมพรร่วมอุดหนุนผลไม้คุณภาพและสินค้าเกษตรจากเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดชุมพรซึ่งนอกจากจะได้รับสินค้าคุณภาพดีแล้วยังเป็นการสนับสนุนช่องทางการตลาดให้แก่เกษตรกรช่วยกระจายผลผลิตและสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนอันจะนำไปสู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคการเกษตรของจังหวัดชุมพรอย่างยั่งยืนต่อมารถไฟทางคู่สายใต้ลงทุนกว่า 100,000 ล้านบาทยกระดับระบบรางเชื่อมเศรษฐกิจภาคใต้สู่ชายแดนและอาเซียนคณะรัฐมนตรีอนุมัติเดินหน้าก่อสร้างโครงการรถไฟทางคู่ระยะที่2สายใต้จำนวน3โครงการวงเงินรวม 106,798.32 ล้านบาทประกอบด้วยช่วงชุมพรถึงสุราษฎร์ธานีวงเงิน 36,892.32 ล้านบาทดำเนินการปี 2569 ถึง 2575 ช่วงสุราษฎร์ธานีถึงชุมทางหาดใหญ่วงเงิน 61,534.55 ล้านบาทดำเนินการปี 2569 ถึง 2576 และช่วงชุมทางหาดใหญ่ถึงประดังเบซาวงเงิน 8,371.45 ล้านบาทดำเนินการปี 2569 ถึง 2574 การลงทุนดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งทางรางเพิ่มขีดความสามารถในการรองรับขบวนรถลดข้อจำกัดการเดินรถทางเดียวและเพิ่มความต่อเนื่องในการเดินทางและขนส่งสินค้าซึ่งจะช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกและเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ประกอบการในการกระจายสินค้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตรและสินค้าจากพื้นที่ภาคใต้สู่ตลาดต่างๆเส้นทางชุมพรสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ประดังเบซาถือเป็นโครงข่ายสำคัญที่เชื่อมโยงพื้นที่เศรษฐกิจการท่องเที่ยวการเกษตรและการค้าโดยเฉพาะช่วงหาดใหญ่ประดังเบซาซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อการค้าชายแดนไทยมาเลเซียการพัฒนาระบบรางที่มีประสิทธิภาพจึงมีศักยภาพในการเชื่อมโยงสินค้าและการเดินทางเข้าสู่พื้นที่ชายแดนรวมถึงต่อยอดการขนส่งระหว่างประเทศและการค้าในภูมิภาคอาเซียนขณะเดียวกันการดำเนินโครงการยังให้ความสำคัญกับการออกแบบโครงสร้างให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่และรองรับความเสี่ยงจากอุทกภัยเพื่อสร้างความปลอดภัยและความต่อเนื่องในการให้บริการทางด้านการเดินทางและการขนส่งสินค้าในระยะยาวนอกจากนี้ครม.ยังเห็นชอบในหลักการรถไฟทางคู่เพิ่มเติมอีก3เส้นทางได้แก่ปากน้ำโพเด่นชัยเด่นชัยเชียงใหม่และชุมทางถนนจิระถึงอุบลราชธานีสะท้อนแนวทางการพัฒนาโครงข่ายระบบรางให้ครอบคลุมภูมิภาคต่างๆของประเทศ
1: ทั้งนี้การรถไฟแห่งประเทศไทยจะทบทวนประมาณการจำนวนผู้โดยสารและประมาณการขนส่งสินค้าพร้อมจัดทำกลยุทธ์การตลาดและแผนธุรกิจให้สอดคล้องกับสถานการณ์จริงเพื่อให้โครงการเกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจและมีการใช้ประโยชน์อย่างเต็มประสิทธิภาพการพัฒนารถไฟทางคู่สายใต้จึงไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านคมนาคมแต่ยังเป็นการวางโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเชื่อมโยงแหล่งผลิตตลาดการค้าชายแดนและกิจกรรมทางเศรษฐกิจตลอดแนวเส้นทางตั้งแต่ชุมพรสุราษฎร์ธานีชุมทางหาดใหญ่ไปจนถึงประดังเบซาพร้อมสนับสนุนการเชื่อมโยงเศรษฐกิจไทยกับมาเลเซียและภูมิภาคอาเซียนในอนาคตต่อมาครม.เดินหน้า4มาตรการปลดล็อกเศรษฐกิจชายแดนยกระดับการค้าการลงทุนและระบบบริการภาครัฐสู่ดิจิทัลคณะรัฐมนตรีเดินหน้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษผ่าน4มาตรการสำคัญเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการลดขั้นตอนการติดต่อภาครัฐและเพิ่มประสิทธิภาพด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวรองรับการดำเนินธุรกิจในยุคดิจิทัลมาตรการแรกคือการผ่อนปรนเงื่อนไขสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำโดยปรับหลักเกณฑ์ให้ผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SME สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นพิจารณาศักยภาพจากกระแสเงินสดแนวโน้มรายได้ประวัติการค้าหรือสัญญาคู่ค้าควบคู่กับการขยายระยะเวลาชำระหนี้และระยะเวลาปลอดชำระเงินต้นรวมถึงเปิดโอกาสให้สินเชื่อนำไปใช้ในการปรับเปลี่ยนและพัฒนาระบบดิจิทัลของธุรกิจมาตรการที่2ลดขั้นตอนและระยะเวลาการผ่านด่านชายแดนโดยการพัฒนาระบบ Single Inspection รวมจุดตรวจของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิศุลกากรปศุสัตว์และกักกันพืชเพื่อลดระยะเวลาการตรวจปล่อยสินค้าพร้อมส่งเสริมระบบ Green Line สำหรับผู้ประกอบการที่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดและนำระบบตรวจคนเข้าเมืองอัตโนมัติมาใช้เพื่อลดขั้นตอนและเอกสารที่ซับซ้อนมาตรการที่3ยกระดับการให้บริการผ่านระบบ National Single Window เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐโดยเปิดให้ผู้ประกอบการยื่นเอกสารและขออนุมัติผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์รวมถึงระบบ Pre-clearance สำหรับยื่นเอกสารล่วงหน้าและการใช้ E-signature และ E-document เพื่อลดการใช้เอกสารและลดภาระในการเดินทางมาติดต่อหน่วยงานมาตรการที่4จัดตั้งศูนย์บริการเบ็ดเสร็จหรือ One Stop Serviceเพื่อรวบรวมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการประกอบธุรกิจไว้ในจุดเดียวอาทิพาณิชย์แรงงานอุตสาหกรรมตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรพร้อมให้บริการและคำปรึกษาแบบครบวงจรทั้งด้านสิทธิประโยชน์การจดทะเบียนนิติบุคคลและการขอใบอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวการดำเนินงานทั้ง4มาตรการมีเป้าหมายสำคัญในการลดต้นทุนและขั้นตอนการดำเนินธุรกิจเพิ่มความรวดเร็วในการขนส่งและผ่านแดนตลอดจนยกระดับการให้บริการของภาครัฐด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนและเขตเศรษฐกิจพิเศษทั้งนี้การปรับปรุงระบบการเงินการอำนวยความสะดวกด้านการค้าการเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐและการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จจะเป็นกลไกสำคัญในการเพิ่มขีดความสามารถของผู้ประกอบการลดอุปสรรคในการดำเนินธุรกิจและสนับสนุนการเติบโตของเศรษฐกิจชายแดนให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืนต่อมาสผ.เดินหน้ายกระดับระบบ EIA สร้างสมดุลการพัฒนาเตรียมจัดงานEIA Symposium and Monitoring Award 2026สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าสผ.เตรียมจัดงาน EIA Symposium and Monitoring Award 2026ภายใต้แนวคิด Shaping Sustainable Tomorrow พัฒนาสมดุลสู่อนาคตที่ยั่งยืนในวันที่10กันยายน2569ณโรงแรมรามาการ์เด้นกรุงเทพเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ยกระดับมาตรฐานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและส่งเสริมการพัฒนาที่คำนึงถึงความสมดุลระหว่างเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมตลอดระยะเวลากว่า50ปีสผ.ได้ขับเคลื่อนและพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA ให้เป็นเครื่องมือสำคัญในการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมของประเทศทั้งด้านนโยบายกฎหมายและวิชาการพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับต่อระบบ EIA ภายในงานประกอบด้วยการสัมมนาวิชาการการปาฐกถาพิเศษและเสวนาแลกเปลี่ยนมุมมองด้านระบบ EIA พิธีมอบรางวัล EIA Monitoring Award 2026แก่โครงการและสถานประกอบการที่มีผลการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีและนิทรรศการเผยแพร่ผลงานของสถานประกอบการที่ได้รับรางวัล
5: สำหรับปี2569มีสถานประกอบการผ่านเกณฑ์การคัดเลือกและได้รับรางวัล EIA Monitoring Award 2026รวม87โครงการแบ่งเป็นระดับยอดเยี่ยม16โครงการระดับดีเด่น59โครงการและระดับชมเชย12โครงการครอบคลุมโครงการของหน่วยงานรัฐรวมถึงโครงการด้านเหมืองแร่การพัฒนาปิโตรเลียมและพลังงานการจัดงานครั้งนี้มุ่งเน้นให้การปฏิบัติตามมาตรการ EIA เป็นมากกว่าการดำเนินการตามข้อกำหนดทางกฎหมายแต่เป็นส่วนหนึ่งของความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งเสริมให้ภาคส่วนต่างๆนำองค์ความรู้นวัตกรรมและแนวปฏิบัติที่ดีไปประยุกต์ใช้เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจสามารถเดินหน้าควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืนทั้งนี้งานดังกล่าวมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกว่า350คนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนคณะกรรมการผู้ชำนาญการผู้จัดทำรายงาน EIA และประชาชนผู้สนใจโดยสามารถติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารการจัดงานได้ทาง Facebook สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอีกสักครู่กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศครับ
2: ขับรถดีนะลูกถึงแล้วโทรหาแม่ด้วยนะ
6: ครับแม่แป๊บเดียวก็ถึงแล้วไม่ต้องห่วง

0: เองจะถึงหรือยังเนี่ยเพื่อนเพื่อนรอกันนานแล้วนะ
1: เออกำลังไปเดี๋ยวตอบแชทแฟนแป๊บนึง
2: อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อหากคุณประมาทเพียงนิดเดียวหยุดใช้โทรศัพท์ขณะขับรถคาดเข็มขัดสวมหมวกนิรภัยเคารพกฎจราจร
3: แม่ครับผมถึงแล้วนะครับไม่ต้องห่วง
4: ดีแล้วปาล์มอย่าขับรถเร็วมากนะลูก
2: วินัยบนถนนเริ่มต้นที่ตัวเราด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนก

0: วันนี้ยาวไปเดี๋ยวพี่ขับเองไอ้น้อง
1: เดี๋ยวนะพี่เมาไหมเนี่ย
0: เมาแล้วไงอ่ะไม่สะเทือนพี่อยู่แล้วแค่นี้เองสบาย
1: ไม่เอาดีกว่าพี่เรียกแท็กซี่ดีกว่าปลอดภัยกว่าเยอะเลย
0: โอ้ยเกือบตายแล้วไหมเนี่ย
1: เห็นไหมพี่วินาทีเดียวก็เฉียดตายได้แล้วชีวิตคนเราไม่มีปุ่มรีเซ็ตนะพลาดครั้งเดียวไม่มีโอกาสแก้ตัวนะพี
0: ่ไม่เอาอีกแล้วเรียกแท็กซี่เถอะเมาไม่ขับอีกแล้ว
2: อย่าปล่อยให้ความสนุกจบลงด้วยความสูญเสียเมาไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบก

กลับมาติดตามพยากรณ์อากาศประจำวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569จากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกกรมอุตุนิยมวิทยาลักษณะอากาศทั่วไปพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนหรือฝนฟ้าคะนองหลายพื้นที่ลักษณะทางอุตุนิยมวิทยาที่สำคัญมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรงส่วนชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรจังหวัดชุมพรมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณอำเภอเมืองท่าแซะปะทิวสวีพะโต๊ะและหลังสวนลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงห่างฝั่งทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรคาดหมายอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสต่ำสุดอยู่ที่25องศาเซลเซียสดวงอาทิตย์วันนี้ตกเวลา 18:32 นาทีพรุ่งนี้ขึ้นเวลา 6:14 นาทีน้ำทะเลพรุ่งนี้ขึ้นเต็มที่เวลา 14:44 นาทีลงเต็มที่เวลา 6:18 นาทีจบรอบวันทันข่าวเย็นจิตหลักกำจรบรรณาธิการข่าวอำนาจจันทร์ประนดควบคุมเสียงชัยพัฒน์มณีชัยอ่านสวัสดีครับ

0: ร่วมกันดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมร่วมกันดูแลโลกสวยด้วยมือเรากับรายการสารฝันสู่โลกสวยโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการม.อ.ปัตตานี
1: ครับคุณฟังพบกันอีกครั้งนะครับกับรายการสารฝันสู่โลกสวยสร้างสรรค์รายการโดยสำนักส่งเสริมและบริการวิชาการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ครับคุณฟังครับวันนี้รายการสารฝันสู่โลกสวยจะขอนำคุณผู้ฟังไปรู้จักกับกุ้งนะครับกุ้งนะครับจัดอยู่ในไฟลัมสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะครับและก็กุ้งเป็นสัตว์น้ำหายใจด้วยเหงือกลำตัวยาวนะครับแบนหรือกลมแบ่งเป็นปล้องๆนะครับเปลือกที่หุ้มท่อนหัวแล้วก็อกคลุมมาถึงอกนะครับแล้วก็ปล้องที่8ส่วนใหญ่จะนะครับมีลักษณะแบนข้างนะครับแล้วก็ข้ามแล้วก็คาอยู่ที่ส่วนหัวแล้วก็อกนะครับมี10ขานะครับมีทั้งในน้ำจืดแล้วก็น้ำเค็มนะครับโดยปกติแล้วชอบหลบซ่อนตัวอยู่เงียบๆตามพื้นน้ำหรือในมุมมืดนะครับแล้วก็จะออกหากินในเวลากลางคืนนะครับกุ้งกินทั้งเพื่อแล้วก็สัตว์เป็นอาหารนะครับเช่นกินกุ้งด้วยกันเองด้วยนะครับแล้วก็ลูกปลาไส้เดือนนะครับสัตว์หน้าดินขนาดเล็กชนิดต่างๆนะครับรวมถึงข้าวเนื้อมะพร้าวนะครับตลอดจนซากสัตว์นะครับกุ้งนะครับสามารถแบ่งได้หลายชนิดเช่นกุ้งกุลาดำกุ้งกล้ามกรามกุ้งนางกุ้งหลวงนะครับแล้วก็กุ้งฝอยนะครับกุ้งหัวโขนกุ้งขาวนะครับกุ้งรูกุ้งหินกุ้งดิดขันแล้วก็กุ้งแชบวยนะครับก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเกี่ยวกับกุ้งนะครับที่รายการสารฝันสู่โลกสวยนำมาเล่าแก่คุณฟังนะครับคุณฟังครับมาถึงช่วงนี้นะครับเวลาของรายการสารฝันสู่โลกสวยก็หมดเวลาลงเพียงเท่านี้นะครับคุณฟังสามารถติดตามรายการได้ใหม่นะครับทางคลื่นนี้เวลานี้นะครับ

ประทับใจเกิดขึ้นมากมายและแน่นอนว่าเศรษฐกิจในพื้นที่นะครับก็มีความคึกคักนะครับเรื่องอาหารเรื่องของเสื้อผ้าเห็นไหมฮะเรื่องของความเป็นอยู่ต่างๆเรียกว่าหลังจากประชุมครม.สัญจรเสร็จนี่ก็มีความสำเร็จที่เกิดขึ้นนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งครอบคลุมใน4มิติด้วยกันทั้งเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิต แล้วก็ความมั่นคงรวมถึงการบริหารจัดการเรื่องภัยพิบัติด้วยนะครับอ่ะมาดูข้อความกันหน่อยนึงมีติดตามกันอยู่เยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับชื่อมิ้นสวัสดีครับคุณบอลนะฮะวันนี้แล้วก็มีคุณณัฐชัยใช่ไหมฮะฟังจากเพจด้วยแล้วก็ฟังผ่านทางแอป NBT Plus นะครับใครที่ฟังอยู่ไปดาวน์โหลดได้นะครับทั้งดูทีวี NBT ก็ได้แล้วก็ฟังวิทยุของสวทก็ได้ด้วยนะครับอันนี้เปิดฟังผ่านทีวีเลยนะฮะเขาพิมพ์มาในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีคุณอภิชยาคุณยายน้องบีมครับปราจีนบุรีอากาศดีคุณบอลฝนไม่ตกเลยขอบคุณมากเลยที่เป็นสื่อกลางในการที่จะส่งข้อมูลมานะครับช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับบรรยากาศนอกห้องจัดรายการของเราก็เรียกว่าเปิดแง้มๆไว้นะครับบรรยากาศดีเลยทีเดียวฟังข่าวไปด้วยนะครับแล้วก็อยู่ด้วยกันไปติดตามกันไปในทุกเรื่องราวนะครับที่ส่งผ่านเข้ามาครับมีมาครับสวัสดีครับมาด้วยนะฮะขอบคุณมากเลยทีเดียวนะฮะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีครับเพจของเราลงเอาไว้นะครับนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็มีท่านนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ครับวันนี้ก็มาเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์แห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและครอบครัวแห่งสาธารณรัฐสิงคโปร์นะครับก็มีภาพอยู่ในเพจของเราด้วยนะครับก็ผู้ฟังไปดูภาพได้เลยทีเดียวนะครับก็ลงเอาไว้โพสต์เอาไว้นะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลกับนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์นะครับวันนี้ก็มีภาพข่าวอยู่ในเพจของเราด้วยนะครับลงเอาไว้นะฮะที่บรรยากาศต่างๆนะครับก็มีภาพข่าวของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลร่วมประชุมนะครับ Thailand Singapore Leader Retreat นะฮะครั้งที่5ณห้องออเทอร์นะฮะออเทอร์ลาวด์ชั้นจีโรงแรมแมนดารินออเรนเทนกรุงเทพนั่นเองนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่คุณผู้ฟังสามารถที่จะไปติดตามภาพได้นะครับในเพจของเราก็ลงเอาไว้เรียบร้อยนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นั่นเองอีกหนึ่งเรื่องครับเมื่อกี้นี้สานต่อกับที่ท่านรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านลลิดาเพลิดวิวัฒนาได้เล่าเรื่องของภัยพิบัติใช่ไหมครับหลายๆคนบอกว่าพอเจอโอ้โหมันหนักมากฝนตกนะฮะเรื่องของดินโคลนถล่มต่างๆล่าสุดครับมาสานต่อเรื่องนี้กันหน่อยนึงนะครับในเพจของเราลงไว้ด้วยนะครับเรื่องของกรมการปกครองขานรับมติครม.กองทุนภัยพิบัติแห่งชาติล่าสุดมีการสั่งด่วนสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านปูทางรับความช่วยเหลือประกันเรื่องภัยพิบัติครับอันนี้น่าสนใจนะฮะนายนฤชาโคษาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองท่านเปิดเผยครับบอกตามมติคณะรัฐมนตรีสัญจรหรือว่าการประชุมครม.สัญจรเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาที่จังหวัดสงขลาให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัตินะฮะซึ่งต้องบอกว่าเป็นระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติสำหรับการปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนให้ได้รับการเยียวยาฟื้นฟูซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วแล้วก็ใช้งบประมาณเนี่ยให้เกิดประโยชน์สูงสุดจึงได้มีการทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกๆจังหวัดกำชับให้เร่งดำเนินการครับสำรวจแล้วก็จัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่นะครับเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติโดยทางด้านของกรมการปกครองครับก็ได้มีการกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเนี่ยเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบการสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีบ้านเลขที่นะครับโดยมุ่งเน้นพื้นที่2ลักษณะด้วยกันครับลักษณะแรกคือบ้านที่ไม่มีเลขที่บ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรนะครับแต่มีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ
แล้วก็กรณีที่2ครับที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งมีการจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางแล้วก็แบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดเพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญนะฮะที่ทางด้านของกรมการปกครองครับก็เดินหน้าในการดูแลพี่น้องประชาชนขานรับมติครม.จากการประชุมครม.สัญจรนะฮะที่จังหวัดสงขลาเรื่องกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติก็สั่งด่วนครับสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งไปสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านนะฮะเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกรณีเกิดภัยพิบัตินั่นเองนะครับอ่ะข้อความยังคงเดินหน้านะครับแล้วก็ส่งมาอย่างต่อเนื่องล่าสุดครับเดี๋ยวพาไปติดตามสถานการณ์ต่างประเทศกันสักนิดหนึ่งครับในพื้นที่นะครับที่หลายๆคนติดตามกันอยู่กรณีช่องแคบฮอร์มูสนะตรงนี้ก็บอกว่ากองทัพเรือตอนนี้ก็บอกจับตาสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มูสหลังมีเรือถูกโจมตีอย่างต่อเนื่องท่านก็บอกเลยนะครับว่าตอนนี้กองทัพเรือบอกเรือไทยต้องเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดนะครับทางด้านของพลเรือตรีปารัตน์รัตนชัยพันธ์ครับโฆษกกองทัพเรือเปิดเผยตอนนี้คุณผู้ฟังครับบอกว่ากองทัพเรือตอนนี้เนี่ยติดตามสถานการณ์ทางทะเลบริเวณช่องแคบฮอร์มูสแล้วก็ที่อ่าวเปอร์เซียอย่างใกล้ชิดอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดพบว่าสถานการณ์ความขัดแย้งในพื้นที่ล่าสุดตอนนี้เนี่ยนะครับก็ยังคงมีความตึงเครียดสูงส่งผลกระทบโดยตรงต่อความปลอดภัยของการเดินเรือพาณิชย์ระหว่างประเทศโดยล่าสุดครับเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีการรายงานด้วยคุณผู้ฟังบอกว่าพบว่าเรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งถูกอาวุธไม่ทราบชนิดนะฮะจำนวนเขามี3ลูกโจมตีนะครับมาที่เรือลำดังกล่าวขณะที่เรือลำดังกล่าวเนี่ยออกเดินทางจากช่องแคบฮอร์มูสบริเวณห่างจากเมืองคาซับนะครับประเทศโอมานไปทางตะวันออกประมาณ17ไมล์ทะเลแต่เบื้องต้นคุณผู้ฟังครับเบื้องต้นไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับก็ตอนนี้อยู่ในการตรวจสอบรายละเอียดของเหตุการณ์ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะฮะถึงชนิดแหล่งที่มาแล้วก็ผู้ก่อเหตุต้องบอกว่าสถานการณ์ดังกล่าวครับสะท้อนอะไรบ้างสะท้อนถึงความเสี่ยงต่อการเดินเรือในพื้นที่ช่องแคบฮอร์มูสซึ่งขณะนี้ยังคงต้องเฝ้าระวังเขาบอกความเสี่ยงยังอยู่ในระดับวิกฤตนะฮะบริเวณช่องแคบฮอร์มูสองค์การทางทะเลระหว่างประเทศนะครับระบุเพิ่มเติมด้วยว่านับตั้งแต่ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นในภูมิภาคนะครับในวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาจนขณะนี้ครับถึงช่วงของปลายเดือนสิงหาคมยังคงมีเหตุโจมตีเรือเดินทะเลระหว่างประเทศอยู่อย่างต่อเนื่องเนี่ยอย่างน้อยยังมีการโจมตีกันอยู่ถึง70ครั้งนะฮะแล้วก็มีคนประจำเรือเนี่ยเสียชีวิตนะ19รายนอกจากนี้ครับก็มีเรือแล้วก็คนประจำเรือจำนวนมากครับที่ได้รับผลกระทบจากความไม่แน่นอนด้านความปลอดภัยในพื้นที่บริเวณช่องแคบฮอร์มูสแล้วก็อ่าวเปอร์เซียดังกล่าวโดยกองทัพเรือครับประเมินสถานการณ์นะครับที่เกิดขึ้นต้องบอกว่าไม่ใช่ความเสี่ยงเฉพาะจุดหรือเหตุการณ์ชั่วคราวแต่สะท้อนถึงภัยคุกคามต่อความปลอดภัยในเรื่องของการเดินเรือที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับช่องแคบฮอร์มูสซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือยุทธศาสตร์แล้วก็เป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกอาจจะส่งผลถึงเรื่องของความปลอดภัยนะครับของเรือแล้วก็คนประจำเรือตลอดจนการขนส่งทางทะเลนะครับห่วงโซ่อุปทานราคาพลังงานของตลาดโลกด้วยอันนี้ก็ส่งผลทั้งหมดเลยนะครับกองทัพเรือจึงขอให้เรือไทยแล้วก็เรือที่มีคนประจำเรือชาวไทยอยู่หรือว่าเรือที่มีผลประโยชน์เกี่ยวเนื่องกับประเทศไทยให้หลีกเลี่ยงการเดินเรือเข้าไปในพื้นที่เสี่ยงหากท่านมีความจำเป็นต้องเดินเรือผ่านช่องแคบฮอร์มูสหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังแล้วก็ติดตามประกาศคำเตือนด้านความปลอดภัยทางทะเลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่องและก็ต้องเตรียมมาตรการรองรับหากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินท่านต้องพร้อมอยู่เสมอแล้วก็ให้แจ้งทางกองทัพเรือทราบล่วงหน้าเพื่อเตรียมความพร้อมนะครับในการประสานงานแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างทันทีด้วย
ทั้งนี้ครับกองทัพเรือก็จะติดตามเรื่องของสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหตุการณ์ที่กระทบนะฮะต่อเสรีภาพแล้วก็ความปลอดภัยในเรื่องของการเดินเรือผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะครับต่อเรือคนประจำเรือแล้วก็ผลประโยชน์ทางทะเลของประเทศไทยเพื่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ดำเนินการตามความเหมาะสมต่อไปด้วยนะครับนี่ก็คงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับเรื่องของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับบริเวณช่องแคบฮอร์มูซนะครับแล้วก็บริเวณที่หลายๆคนบอกว่ายังคงมีความตึงเครียดกันอยู่นะครับแน่นอนว่าจับประเด็นเป็นข่าวของเราก็เกาะติดนะครับให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันในทุกๆวันนะครับแล้วก็ทั้งสถานการณ์ในประเทศรวมถึงสถานการณ์ต่างประเทศด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องนำมาให้กับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็คุณผู้ฟังได้ติดตามกันมาดูอีกเรื่องนึงเรื่องโกงสอบท้องถิ่นเรื่องนี้ก็ยังไม่จบนะฮะคุณผู้ฟังล่าสุดนี่ทางด้านของภาคส่วนที่เกี่ยวข้องครับก็ยังคงต้องติดตามกันนายวรสิทธิ์ครับรับโจทย์สังคมเนี่ยต้องการที่จะสาวถึงตัวการใช่ไหมฮะเรื่องของเส้นทางทางการเงินยืนยันกระทรวงมหาดไทยไม่ได้หยุดแค่การเพิกถอน 3,868 รายนะครับตอนนี้ก็ได้มีการส่งข้อมูลนะครับรายชื่อทั้งหมดนะฮะให้ทางปปช.ปปท.แล้วก็ปปง.นะครับรวมถึง DSI เดินหน้าตามอำนาจทางกฎหมายหากย้ำด้วยครับพบความผิดก็ดำเนินการถึงที่สุดพร้อมกับการคืนความเป็นธรรมให้คนสอบที่เขามีความตั้งใจจริงนะครับเขาอ่านหนังสือเขามีความทุ่มเทมีความมุ่งมั่นจริงก็ต้องคืนความเป็นธรรมให้นะครับจากกรณีที่มีการตั้งคำถามครับเรื่องของการทุจริตสอบแข่งขันข้าราชการส่วนท้องถิ่นนะครับโดยต้องบอกว่าไม่ได้จบเพียงแค่การเพิกถอนรายชื่อผู้ที่ได้รับการบรรจุต้องบอกว่ามีการขยายผลนะฮะล่าสุดนี่ต้องมีการขยายผลไปถึงตัวผู้บงการนะฮะแล้วก็มีการตรวจสอบเส้นทางการเงินอย่างชัดเจนโดยเรื่องนี้ครับนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านเน้นย้ำเลยว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญนะฮะที่กระทรวงมหาดไทยต้องการให้สังคมเห็นภาพชัดเจนนะครับย้ำเลยว่าการเพิกถอนและก็การดำเนินคดีเพื่อสาวถึงตัวการเนี่ยแน่นอนดำเนินการแบบคู่ขนานกันนะครับเรื่องนี้ไม่ได้มองแค่คนที่เป็นปลายเหตุแต่ท่านบอกว่าต้องไล่ถึงคนที่อยู่ต้นเหตุคนที่บงการสาวถึงต้นตอรวมถึงเส้นทางทางการเงินต้องดำเนินการทั้งหมดตามกฎหมายไม่มีใครอยู่เหนือกฎหมายได้นะครับทางด้านของนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ย้ำด้วยว่าก่อนหน้านี้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นก็ได้มีการส่งข้อมูลผู้ที่พบการแก้ไขคะแนนนะครับกว่า 5,925 รายได้มีการส่งให้หน่วยงานที่มีอำนาจนะครับตรวจสอบดำเนินคดีทั้งปปช.ส่งไปแล้วนะครับส่งไปปปท.ส่งไปปปง.บก.ปปป.แล้วก็ DSI เพื่อให้แต่ละหน่วยงานครับใช้อำนาจหน้าที่นะครับตามกฎหมายทุกๆมิติครับทั้งเรื่องของการทุจริตการตรวจสอบเส้นทางการเงินทั้งหมดนะครับกระทรวงมหาดไทยครับก็ตอนนี้เดินหน้าอย่างเต็มที่นะครับในการที่จะตรวจสอบหากพบการกระทำผิดก็ดำเนินการตามกฎหมายถึงที่สุดนะฮะเพื่อที่จะนำคนผิดมารับโทษนะฮะแล้วก็คนสุจริตก็ต้องได้รับความเป็นธรรมนั่นเองนะฮะนี่ก็เป็นเรื่องข้อสั่งการสำคัญของนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินหน้านะครับในการที่จะนำคนผิดนะฮะต้องสาวถึงต้นตอคนสุจริตก็ต้องคืนความเป็นธรรมให้กับเขานะครับคนที่ตั้งใจอ่านหนังสือมุ่งมั่นทุ่มเทไม่ได้ทุจริตก็ต้องคืนความเป็นธรรมให้กับเขาแต่คนที่ผิดนะฮะทุจริตก็ต้องสาวถึงต้นตอแล้วก็นำคนผิดมาลงโทษต่อไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวสำคัญที่เชื่อว่าหลายคนก็ติดตามกันอยู่ผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาดูอีกเรื่องนึงบ้างครับพาคุณผู้ฟังมาติดตามเรื่องราวของการท่องเที่ยวกันหน่อยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาล่าสุดครับท่านก็เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถควบคุมอากาศยานไร้คนขับนะฮะ UAV drone นะฮะซึ่งต้องบอกว่าตอนนี้หลายๆคนที่ติดตามกันอยู่ครับเป็นชุดปฏิบัติการตรวจนะฮะเป็นการตรวจโดรนตรวจทางอากาศเพื่อสนับสนุนครับเป็นภารกิจด้านการดูแลความปลอดภัยและก็สร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวณกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวนะครับโดยเรื่องนี้ครับนายสุรศักดิ์
พันธ์เจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาท่านก็ย้ำว่ารัฐบาลครับมีนโยบายสำคัญเรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศเพื่อยกระดับประเทศไทยสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวคุณภาพแน่นอนก็ต้องมีความปลอดภัยความปลอดภัยถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของนักท่องเที่ยวดังนั้นครับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาจึงให้ความสำคัญกับการยกระดับมาตรการในการรักษาความปลอดภัยแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมชื่นชมกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวที่ได้มีการนำเอาเทคโนโลยีนะครับนำเอานวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งครับชุดปฏิบัติการสายตรวจอัจฉริยะนะฮะแล้วก็ยังมีรถปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับแล้วก็มีกล้อง AI ด้วยนี่กล้อง AI นี้ดีมากเลยนะเขาจะมีการตรวจจับนะฮะเรื่องราวของการสร้างความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเวลาที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยนะครับเขาก็ไปชิมอาหารต่างๆไปท่องเที่ยวสถานที่ต่างๆเขาก็ต้องมีความปลอดภัยด้วยนะครับล่าสุดนี่ก็จะมีทั้งกล้อง AI รถปฏิบัติการอากาศยานไร้คนขับนะฮะมีชุดปฏิบัติการสายตรวจอัจฉริยะทั้งหมดทั้งมวลครับคุณผู้ฟังก็เพื่อที่จะดูแลป้องกันอาชญากรรมตรวจการในพื้นที่นะแล้วก็ตรวจความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยรวมถึงนักท่องเที่ยวด้วยตลอดจนการสนับสนุนการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือผู้ประสบภัยในขณะเดียวกันด้วยโดยนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาก็ย้ำด้วยว่าการนำเอาเทคโนโลยีนำเอานวัตกรรมมาใช้ในการปฏิบัติงานตรงนี้ครับถือว่าเป็นการยกระดับศักยภาพของตำรวจท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพแล้วก็เป็นการป้องกันนะอาชญากรรมตลอดจนการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวได้อย่างแท้จริงก็ขอให้เจ้าหน้าที่ตำรวจท่องเที่ยวทุกนายครับที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละความทุ่มเทความตั้งใจก็ดูแลความปลอดภัยนะฮะแล้วก็สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยโดยการขับเคลื่อนภารกิจดังกล่าวครับเขามีแนวทางนะอยู่3แนวทางสำคัญนะฮะเดี๋ยวสรุปประเด็นคือ1เลยป้องกันปราบปรามนะครับในเชิงรุกยกระดับการทำงานนะฮะไปสู่การป้องกันแล้วก็ปราบปรามเพื่อที่จะนำเอาทั้งเทคโนโลยีมาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในกรณีการช่วยเหลือตอบสนองเหตุการณ์ฉุกเฉินก็ต้องทำอย่างทันท่วงทีพัฒนาการช่วยเหลือให้มีความรวดเร็วเข้าถึงง่ายและก็มีมาตรฐานล่าสุดมีการพัฒนาด้วยคุณผู้ฟัง

จะยกระดับเรื่องการท่องเที่ยวโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานะครับท่านสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลครับก็เป็นประธานในพิธีปล่อยขบวนรถควบคุมอากาศยานไร้คนขับแล้วก็ชุดปฏิบัติการโดรนตรวจการทางอากาศนะครับเพื่อที่จะสนับสนุนภารกิจครับในการดูแลนักท่องเที่ยวนะฮะให้มาเที่ยวได้อย่างสนุกสนานด้วยแล้วก็เที่ยวได้อย่างปลอดภัยด้วยนะครับแน่นอนว่าเมื่อกี้นี้มีคุณพรศักดิ์ส่งข้อความมาด้วยสวัสดีครับไม่ได้เจอกันเลยนี่สบายดีนะฮะแล้วก็ติดตามรายการอยู่ในทุกๆวันด้วยนะครับแน่นอนในพื้นที่หลายที่เลยนะครับที่คุณฟังกำลังติดตามอยู่นะครับก็มีข้อความส่งมาหลากหลายที่เลยที่เป็นกำลังใจด้วยแล้วก็ให้กำลังใจจากทางด้านของทีมงานจับประเด็นเป็นข่าวด้วยนะครับขอบคุณทุกๆข้อความที่ส่งเข้ามานะครับ02-276-9717แล้วก็อีกเบอร์หนึ่ง02-276-9721นะครับมาดูอีกเรื่องนึงบ้างครับต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันที่หลายๆท่านเลยกำลังติดตามกันอยู่ล่าสุดครับท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือว่ากระทรวงอวครับล่าสุดนะฮะท่านก็ได้มีการถ่ายทอดแนวคิดเรื่องของการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ตรงในการลงพื้นที่แก้วิกฤตไม่ว่าจะเป็นวิกฤตภัยพิบัติเรื่องวิจัยนวัตกรรมด้านสุขภาพด้านอุตสาหกรรมในรั้วมหาวิทยาลัยตลอดจนเรื่องของการกำหนดนโยบายระดับชาตินะครับโดยล่าสุดครับก็มีเรื่องของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามเป้าหมาย SDG นะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นเรื่องสำคัญ Sustainable Development Goal ขององค์การสหประชาชาติหรือ UN ครับที่ต้องตั้งเป้าให้ทั่วโลกครับสำเร็จภายในปี2030นั่นเองนะครับซึ่งต้องบอกว่าสิ่งสำคัญที่สุดครับต้องรับมือกับภัยพิบัตินะฮะวิกฤตภัยพิบัติต่างๆที่ตอนนี้หลายๆคนสังเกตดูใช่ไหมรุนแรงขึ้นจริงๆนะฮะอย่างยกตัวอย่างเห็นภาพเนปาลเป็นไงแรงมากนะครับน้ำจากโอ้โหเทือกเขาอิมาลัยที่ละลายตัวอย่างรวดเร็วแล้วก็มีผู้เสียชีวิตเป็นจำนวนมากนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นว่าภัยพิบัติเกิดขึ้นน้ำท่วมดินโคลนถล่มนะฮะแล้วก็ขยายมาในพื้นที่ในแต่ละพื้นที่ของประเทศไทยของเราที่เห็นอย่างชัดเจนล่าสุดก็ที่จังหวัดน่านก็เกิดอุทกภัยแล้วก็เมื่อปีที่แล้วที่หาดใหญ่จังหวัดสงขลาตรงนี้สร้างความสูญเสียทางด้านของเศรษฐกิจแล้วก็งบประมาณมหาศาลดังนั้นครับสิ่งที่จะก้าวเข้าสู่เรื่องสำคัญที่สุดกระทรวงอว.นะครับก็ได้มีการวิจัยแล้วก็มีนวัตกรรมต่างๆเกิดขึ้นมากมายเพื่อที่จะเดินหน้าในการยกระดับคุณภาพชีวิตแล้วก็ความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นด้วยนะครับนี่ก็เป็นการเดินหน้าของท่านยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวนั่นเองนะครับอ่ะมาดูอีกเรื่องนึงบ้างครับหลายคนที่กำลังติดตามอยู่นะครับไม่ว่าจะเป็นข้อความที่ส่งเข้ามานะครับแล้วก็ทักทายกันนะครับในทุกๆวันแบบนี้ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญนะครับที่เรียกว่าส่งต่อข้อมูลแล้วก็ส่งต่อเรื่องราวที่ติดตามกันนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะกรมประชาสัมพันธ์ของเราล่าสุดครับในเพจของ NBT มีเรื่องราวของกกต.เปิดเวทีคนรุ่นใหม่ใครที่ชอบทำคลิปสั้นๆแล้วก็เป็นเจนใหม่ล่าสุดสามารถที่จะปล่อยของแล้วก็ส่งมาได้ครับมีแคมเปญดีๆมาฝากกันสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเดินหน้าครับสร้างพลังคนรุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมนะฮะการประกวดคลิปวิดีโอสั้นเพื่อสังคมภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเข้าถึงกฎหมายระเบียบนะฮะข่าวสารกระบวนการเลือกตั้งโดยเปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ครับได้ใช้ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์พัฒนาทักษะเรื่องของการผลิตสื่อพลังของโลกดิจิทัลนะครับถ่ายทอดเรื่องราวประชาธิปไตยในมุมมองของคุณเองนะครับโดยการประกวดคลิปวิดีโอสั้นนะฮะก็มาได้ทั้งแบบเดี่ยวแล้วก็มาได้ทั้งแบบทีมนะฮะแบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาตอนปลายอาชีวศึกษาระดับอุดมศึกษานะครับสำหรับนิสิตนักศึกษาก็สามารถที่จะทำเป็นคลิปวิดีโอได้นะครับซึ่งก็บอกว่าเปิดกว้างครับให้ผู้เข้าประกวดเนี่ยสามารถนำเอาเทคโนโลยี AI มาสร้างสรรค์ผลงานได้เลยนะครับใครที่เก่งเรื่อง AI เก่งเรื่องการทำคลิปวิดีโอซึ่งตรงนี้ครับเขาบอกว่าเป็นการสะท้อนศักยภาพ
พของคนรุ่นใหม่ในยุคดิจิทัลครับต้องบอกว่ารางวัลมาดูรางวัลกันนิดนึงรางวัลระดับอุดมศึกษามีเงินรางวัลตั้งแต่รางวัลรวมนะ 73,000 บาทโดยชนะเลิศครับรับรางวัล 30,000 บาทระดับอุดมศึกษารองชนะเลิศอันดับ1 20,000 บาทนะฮะรองชนะเลิศอันดับ2ก็ 15,000 บาทแล้วก็มีรางวัลชมเชยรางวัลละ 4,000 บาทระดับมัธยมศึกษาตอน

0: ปลายแล้วก็อาชีวศึกษาครับก็มีเงินรางวัลรวมกว่า 51,000 บาทชนะเลิศ 20,000 บาทครับรองชนะเลิศอันดับ1ก็ 15,000 บาทรองชนะเลิศอันดับ2ก็ 10,000 บาทรางวัลชมเชยก็ 3,000 บาทครับคุณผู้ฟังไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับใครที่สนอกสนใจใครที่มีไอเดียนะครับก็อยากจะส่งเข้าประกวดต่างๆก็ไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะครับในเว็บไซต์ก็ www.ect.go.th หรือว่าที่แฟนเพจนะครับของสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับก็สามารถที่จะไปติดตามเพิ่มเติมได้น้องๆเยาวชนนะฮะระดับอุดมศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็อาชีวศึกษาที่สนอกสนใจนะครับฟังอยู่เผื่อว่าไม่แน่รางวัลเราโดดเด่นนะฮะคลิปเราโดนใจแล้วก็อาจจะคว้ารางวัลใหญ่ก็ได้ใครจะไปรู้ใช่ไหมฮะนี่ก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมดีๆครับที่นำมานะฮะจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือว่ากกต.ก็เดินหน้าสร้างคนรุ่นใหม่ผ่านกิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอสั้นนั่นเองนะครับอ่ะขอบคุณทุกๆข้อความนะฮะที่วันนี้ส่งเข้ามาแล้วก็ติดตามกันในทุกๆวันด้วยนะครับมาดูข้อความช่วงท้ายๆกันนิดนึงนะครับวันนี้มีข้อความจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยพายัพด้วยนะครับ FM 90.75 เมกะเฮิรตซ์ที่รับสัญญาณการออกอากาศด้วยนะครับขอบคุณมากเลยที่ทักทายเข้ามาแล้วก็เป็นหนึ่งในกำลังใจสำคัญให้กับทีมงานจับประเด็นเป็นข่าวด้วยนะครับแน่นอนว่าทั้งหมดทั้งมวลครับเพื่อที่จะเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่นะครับแล้วก็เรื่องปากท้องเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมนะครับเรื่องของการดูแลพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับให้ดีขึ้นทุกๆวันเราก็ติดตามกันแบบนี้ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นจากพื้นที่ไหนทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz รวมถึง105 MHz นะฮะกับบอลสกันแก้วประจันทุกๆวันแบบนี้และที่ขาดไม่ได้ครับ AM 819 GHz AM 891 GHz รวมถึง1467 GHz ขอบคุณด้วยทางเพจ Facebook ของเราขอบคุณทาง TikTok ด้วยนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวลาไปก่อนพรุ่งนี้เหมือนเดิมกลับมาเจอกันใหม่นะครับดูแลรักษาสุขภาพด้วยเพราะว่าช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะครับมีความสุขมากๆวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท. FM 92.5 MHz และ AM 891 GHz โดยบอลสกันแก้วประจัน
2: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทางที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
5: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจ้ะหลานมุกนี้

0: ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลักษณ์เด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
1: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ร่วมประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักพร้อมส่งต่อบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในช่วง2ปีข้างหน้าหลายหน่วยงานร่วมตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายอิหร่านเดินหน้าโจมตีฐานทัพสหรัฐในอิรักเพื่อตอบโต้ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายในอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้พลเรือนอิหร่านเสียชีวิตต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์ร่วมประชุม Thailand Singapore Leaders Retreat ครั้งที่5เดินหน้าความร่วมมือ4เสาหลักพร้อมส่งต่อบทบาทการเป็นประธานอาเซียนในช่วง2ปีข้างหน้าน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายลอเรนซ์ป่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์ร่วมแถลงข่าวภายหลังการประชุม Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ที่โรงแรมแมนดารินโอเรียนเตลกรุงเทพมหานครโดยทั้ง2ฝ่ายได้รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจด้านการพัฒนาสังคมรวมถึงเตรียมจัดทำความตกลงเพิ่มเติม4ด้านได้แก่เศรษฐกิจดิจิทัลอาชญากรรมข้ามชาติความมั่นคงทางอาหารและความยืดหยุ่นของห่วงโซ่อุปทานซึ่งการประชุมครั้งนี้ถือเป็น Leader Retreat ครั้งแรกในรอบ11ปีและมีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากไทยและสิงคโปร์จะรับหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องในช่วง2ปีข้างหน้าโดยนอกจากการร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือ4เสาหลักและการประสานงานเชิงยุทธศาสตร์ในภูมิภาคไทยและสิงคโปร์จะเดินหน้าความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดอาเซียนพาวเวอร์กริดการค้าข้าวไทยการลงทุนในเซมิคอนดักเตอร์ดิจิทัลและเศรษฐกิจสีเขียวรวมถึงความมั่นคงไซเบอร์และการปราบปรามอาชญากรรมออนไลน
3: ์ Today we welcome the joint statement on the Thailand Singapore forward looking strategic partnership which will set the future directionof our relations and sends a strong message to our shared commitment. We also welcome the signing of the MOU on social development cooperation and agree to work on 4 additional agreements covering digital economy, transnational crime, food security and supply chain resilience.
2: ด้านนายลอเรนซ์วองกล่าวว่าการประชุม Leader Retreat ยืนยันถึงความแข็งแกร่งของความเป็นหุ้นส่วนระหว่างสิงคโปร์กับไทยซึ่งมีความสัมพันธ์ที่ครอบคลุมเป็นรูปธรรมและตั้งอยู่บนพื้นฐานของความไว้วางใจโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าความร่วมมือในประเด็นสำคัญเพื่อสร้างประโยชน์ให้เป็นรูปธรรมแก่ประชาชนของทั้งสองประเทศ
4: Defense cooperation is a key pillar of our relationship. We deeply appreciate Thailand hosting the SAF for training over many decadesAnd we will continue to strengthen our defense cooperation and deepen the professional ties between our armed forces. Our economic links are extensive and growing. Despite global economic uncertainties, bilateral trade continues to grow. Singapore has consistently been one of the top foreign investors in Thailand. We have every confidence in Thailand's economy.And our companies continue to see good opportunities to invest and grow here for the long term.
2: สำหรับประเด็นภูมิภาคไทยและสิงคโปร์ยืนยันบทบาทของอาเซียนในการสนับสนุนสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองในเมียนมาโดยไทยพร้อมทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมและส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์กับเมียนมาอย่างเหมาะสมควบคู่กับการสนับสนุนพัฒนาการเชิงบวกขณะที่กรณีไทยกัมพูชาไทยยังมุ่งแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติผ่านกลไกทวิภาคีชาวพิษาประทุมมารายงาน
1: รัฐบาลเตรียมนำเสนอแนวคิด Nature Positive บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ควบคู่กับการส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชน
5: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.ปาฐกถาพิเศษทางรอดประเทศไทยฝ่าวิกฤตสู่ความยั่งยืนโดยเน้นย้ำกรอบเป้าหมายยั่งยืนหรือ SDG ที่อาจต้องทบทวนด้วยการทำ backcasting หรือการมองย้อนกลับจากอนาคตที่ต้องการมายังปัจจุบันเพื่อให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปโดยเฉพาะวาระด้านภัยพิบัติที่ทำให้ประเทศไทยต้องสูญเสียงบประมาณจำนวนมากในแต่ละปี รัฐบาลจึงเตรียมผลักดันแนวคิด Nature Positive ที่มุ่งเน้นการรักษาความหลากหลายทางชีวภาพและฟื้นฟูธรรมชาติให้กลับมาสมบูรณ์บนเวทีการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพและกำหนดจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นอกจากนี้ยังขอความร่วมมือกับภาคเอกชนส่งเสริมระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับชุมชนเช่นโครงการเลิกเผาเป๋าตุงด้วยหลักการทางเศรษฐศาสตร์แปรรูปวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพิ่มมูลค่าแทนการเผาเพื่อให้เกิดความสมดุลและความหลากหลายทางชีวภาพในเขตเมือง
6: เราต้องรักษาเรื่อง biodiversity เอาไว้นะครับผมจะใช้เรื่องนี้เป็นเอเจนดาในงาน IMFNature Positive ไม่ใช่แค่เรื่องกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเป็นเรื่องทั้งคนเป็นเรื่องของทุกกระทรวงเป็นเรื่องของธรรมชาติและเป็นเรื่องทางเศรษฐกิจด้วยเราไม่สามารถบอกให้คนทำ Nature Positive ในขณะเดียวกันเขาไม่มีข้าวกินเรื่องนี้เองครับเป็นเรื่องที่ต้องคิดให้รอบและทำให้รอบด้านและต้องทำโดยเร็ว
5: นายกชนันท์ วงศ์สวัสดิ์กล่าวด้วยว่ารัฐบาลพร้อมร่วมมือกับองค์การสหประชาชาติภาคเอกชนและชุมชนออกแบบนโยบายที่สร้างความยั่งยืนโดยเปลี่ยนองค์ความรู้สู่การลงมือทำและเปลี่ยนความท้าทายของโลกให้เป็นโอกาสในการเติบโตอย่างยั่งยืนนันทิกากิตตาโลรายงาน
1: กรุงเทพมหานครร่วมกับกรมธุรกิจพลังงานกระทรวงพลังงานตรวจเข้มสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครเพื่อป้องกันการลักลอบประกอบกิจการผิดกฎหมายและสร้างมลพิษในชุมชน
7: นายชัชชาติ ศรีธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความกังวลของประชาชนกรณีการกักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงสำหรับเครื่องตันไฟสำรองของศูนย์ข้อมูลหรือ Data Centerว่ากฎหมายปัจจุบันกำหนดเพดานการจัดเก็บน้ำมันไว้ที่ไม่เกิน 500,000 ลิตรซึ่งถือเป็นมาตรฐานความปลอดภัยที่ผ่านการคัดกรองมาอย่างยาวนานอย่างไรก็ตามได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกระทรวงพลังงานเข้าตรวจกำกับดูแลอย่างเข้มงวดหากประชาชนยังมีความกังวลต้องสร้างความมั่นใจให้ได้รวมถึงการตรวจสอบแหล่งที่มาของกลิ่นและมลภาวะอย่างใกล้ชิด
8: กฎหมายเรื่องการสะสมน้ำมันเนี่ยเป็นของกรมธุรกิจพลังงานซึ่งกฎหมายบอกว่าถ้าสะสมโดยไม่ได้จัดหมายคนอื่นนะใช้ในภายในของตัวเองเนี่ยสะสมได้ไม่เกิน 500,000 ลิตรแต่ถ้าจากนั้นแล้วเนี่ยมันจะติดเป็นเรื่องทางน้ำมันต้องอยู่ในผังเมืองไม่ได้ซึ่งว่านี่ก็เป็นเรื่องที่ดีนะที่กรมธุรกิจพลังงานได้มีการกำหนดขั้นสูงไว้ที่ผ่านมาเราก็พยายามปฏิบัติตามกฎหมายทุกข้อนะไม่ได้มีการหลีกเลี่ยงไม่มีการจะไปช่วยใครเลย
7: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าปัจจุบันในพื้นที่กรุงเทพมหานครมีสถานที่กักเก็บน้ำมันในลักษณะนี้ทั้งหมด56แห่งซึ่งไม่ใช่เฉพาะ Data Center เท่านั้นแต่รวมถึงหน่วยงานอื่นที่ต้องมีน้ำมันสำรองเพื่อใช้ในกิจการของตนเองซึ่งทุกแห่งต้องปฏิบัติตามมาตรฐานเดียวกันทั้งนี้กทม. อยู่ระหว่างการปรับปรุงผังเมืองรวมจึงเป็นโอกาสดีที่จะพิจารณากำหนดข้อจำกัดเรื่องโซนนิ่งและการใช้อาคารสำหรับ Data Center ให้เหมาะสมกับบริบทของเมืองยิ่งขึ้นทั้งนี้รัฐบาลเตรียมจัดประชุมคณะกรรมการ Data Center ในเร็วๆนี้เพื่อร่วมกันกำหนดหลักเกณฑ์และทบทวนระเบียบการอนุญาตให้มีความรอบคอบสะอาดและปลอดภัยสูงสุดต่อชุมชนชนันชิดาสังทองรายงาน
1: ขณะที่กระทรวงพลังงานยืนยันยังไม่อนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center พระราม9หากฝ่าฝืนมีโทษสูงสุด
9: นางสาวธิติพัชโชติเตชาชัยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยืนยันว่าขณะนี้ยังไม่มีการออกใบอนุญาตให้ก่อสร้างคลังน้ำมันสำรองสำหรับ Data Center แห่งใหม่ตามนโยบายของนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานโดยเฉพาะในพื้นที่ที่มีการร้องเรียนเส้นพระราม9ซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาตหากพบว่ามีการแอบอ้างหรือลักลอบกักเก็บน้ำมันโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีขั้นสูงสุดทันทีโดยมีโทษจำคุกไม่เกิน2ปีหรือปรับไม่เกิน 200,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
10: อันนี้ก็ยืนยันว่ากระทรวงพลังงานก็จะหยุดในเรื่องของการอนุญาตไว้ก่อนส่วน Data Center ที่พระราม9ทางกทม.ยังไม่อนุญาตตัวกรมธุรกิจพลังงานก็ยังไม่อนุญาตเช่นกันก็จะมีการดำเนินคดีเช่นกันค่ะ
9: และการอนุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานยังเปิดเผยถึงกรณี Data Center บริเวณถนนรามคำแหง28ซึ่งได้รับการอนุญาตกักเก็บน้ำมันไว้ที่ 200,000 ลิตรหากพบการกักเก็บเกินกว่าจำนวนที่ได้รับอนุญาตหรือผิดไปจากเงื่อนไขกรมธุรกิจพลังงานจะดำเนินการทางกฎหมายโดยไม่มีการยกเว้นนพศรแก้วคำรายงาน
1: คณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันแนะทุกภาคส่วนจับกระแสการลงทุน Data Center ผลักดันการสร้างระบบนิเวศครบวงจรโดยไม่กระทบสาธารณูปโภคภาคประชาชน
11: นายพยงศรีวณิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยในฐานะประธานคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.เปิดเผยว่าไทยจำเป็นต้องรักษาการอยู่ในเรดาร์การลงทุนของโลกอย่างเช่นการลงทุนใน Data Center โดยมีมูลค่าการลงทุนสูงถึงประมาณ 60,000 ล้านบาทต่อทุกๆกำลังไฟฟ้า100เมกะวัตต์ดังนั้นทุกภาคส่วนควรให้การสนับสนุนในการสร้างระบบนิเวศหรือ Ecosystem แบบครบวงจรตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำการต่อยอดอุตสาหกรรมแผ่นวงจรพิมพ์หรือ PCB การยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานสะอาดที่มีเสถียรภาพรวมถึงต้องมีการเชื่อมโยงให้เกิดการกระจายประโยชน์ไปสู่ภาคการผลิตจริงและเศรษฐกิจระดับชุมชนทั้งในมิติของการสร้างรายได้การจ้างงานและการยกระดับทักษะของแรงงานไทยทั้งนี้นอกจากระบบไฟฟ้าซึ่งเป็นหัวใจหลักกกร.ยังเล็งเห็นถึงความสำคัญของระบบน้ำที่ต้องเพียงพอและเชื่อถือได้โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือการบริหารจัดการน้ำจะต้องไม่ส่งผลกระทบต่อภาคการเกษตรและการอุปโภคบริโภคของประชาชนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ด้านนางพิมพ์ใจลี้อิสระนุกูลประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกล่าวว่าการเข้ามาของโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่าง Data Center เป็นประโยชน์อย่างมหาศาลและเป็นสิ่งจำเป็นที่ไม่อาจปฏิเสธได้สำหรับการแข่งขันในระดับสากลที่ทุกกระบวนการต้องอาศัยประสิทธิภาพสูงสุดและขับเคลื่อนด้วย AI ซึ่งกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและการดำเนินธุรกิจไปแล้วหากประเทศไทยมีฐาน Data Center เป็นของตนเองจะก่อให้เกิดความมั่นคงทางข้อมูลในระดับที่สูงมากมั่นใจได้ว่าความเจริญเติบโตของอุตสาหกรรมที่ต่อเนื่องจากการมีฐานข้อมูลที่มั่นคงจะเป็นตัวเร่งให้เกิดการจ้างงานและยกระดับเศรษฐกิจในระยะยาวอย่างแน่นอนกรมทรัพย์สินทางปัญญาร่วมกับเจ้าของสิทธิ์และผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์ยกระดับการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาบนอินเทอร์เน็ตเดินหน้าสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรม
12: นางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยว่ากรมทรัพย์สินทางปัญญาหารือร่วมกับเจ้าของสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อยกระดับการป้องปรามและระงับการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาให้รวดเร็วและเท่าทันรูปแบบการค้าออนไลน์ที่ซับซ้อนขึ้นสำหรับความร่วมมือมี4ด้านได้แก่การปิดเว็บไซต์และการถ่ายทอดสดที่ละเมิดลิขสิทธิ์โดยจะประสานกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อเร่งระงับการเผยแพร่การเชื่อมโยงข้อมูลทรัพย์สินทางปัญญากับแพลตฟอร์มออนไลน์แบบเรียลไทม์เพื่อใช้ตรวจสอบและคัดกรองร้านค้าและสินค้าการรับรองร้านค้าที่ได้รับอนุญาตด้วยลักษณะ IP Verify เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภคและการยกระดับการดำเนินคดีและขยายผลเครือข่ายโดยตรวจสอบเส้นทางการเงินและผู้เกี่ยวข้องเพื่อตัดวงจรละเมิดตั้งแต่ต้นทางโดยช่วง7เดือนแรกปีนี้กรมทรัพย์สินทางปัญญาสามารถจับกุมผู้กระทำผิด140คดียึดของกลาง 322,077 ชิ้นมูลค่าความเสียหายกว่า104ล้านบาทและระงับการจำหน่ายสินค้าและเมื่อทรัพย์สินทางปัญญาบนแพลตฟอร์มออนไลน์รวม 1,471 รายการพร้อมเดินหน้าบูรณาการกับทุกภาคส่วนเพื่อสร้างการค้าออนไลน์ที่เป็นธรรมคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ประกอบการสุจริตและสร้างความเชื่อมั่นแก่เจ้าของสิทธิ์และนักลงทุนปุริมปราศโสภาภาครายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าแผนปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกร
13: นายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในฐานะประธานกรรมการโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการครั้งที่3ทับ2569พร้อมระบุว่าที่ประชุมได้รับทราบผลการสำรวจความประสงค์เข้าร่วมโครงการและพิจารณาร่างโครงการปรับโครงสร้างหนี้เกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประเภทหนี้สหกรณ์โดยมุ่งปรับภาระหนี้ให้สอดคล้องกับศักยภาพและความสามารถในการชำระหนี้ของเกษตรกรซึ่งจากผลสำรวจข้อมูลเมื่อวันที่10กรกฎาคม2569ในสหกรณ์ 1,164 แห่งพบเกษตรกรประสงค์เข้าร่วมโครงการ23,196 รายรวม 35,768 สัญญามูลหนี้กว่า 12,000 ล้านบาทสำหรับแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้กำหนดให้เกษตรกรกลุ่มเป้าหมายที่เป็นหนี้ผิดนัดชำระหรือ NPL ตามหลักเกณฑ์3ปีขึ้นไปรับผิดชอบชำระเงินต้นครึ่งแรกร้อยละ50ขณะที่รัฐ จัดสรรงบประมาณชดเชยเงินต้นครึ่งหลังร้อยละ50พร้อมภาระดอกเบี้ยและค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขโดยกำหนดอัตราดอกเบี้ยไม่เกินร้อยละ 7.5 ต่อปีและระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดไม่เกิน10ปีตามระดับมูลหนี้ทางนี้เกษตรกรที่ได้รับการปรับโครงสร้างหนี้จะต้องเข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพจัดทำบัญชีครัวเรือนและปฏิบัติตามแผนชำระหนี้เพื่อลดความเสี่ยงจากการถูกดำเนินคดีหรือบังคับคดีโดยหลังจากผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการโครงการจะเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตามลำดับต่อไปชาวนันท์มาลีรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีชี้แจงกรณีศาลปกครองสูงสุดสั่งรับคำฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยสรรหากสทช.ยืนยันรัฐบาลดำเนินการถูกต้องตามกฎหมายและไม่มีผลกระทบต่อขั้นตอนที่ดำเนินการไปแล้ว
14: นายประกรณ์อินทรพันธ์รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้ศาลปกครองชั้นต้นรับคำฟ้องในคดีที่ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์สรณะบุญใบชัยพฤกษ์ขอให้เพิกถอนคำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหากรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติหรือกสทช.ไว้พิจารณาว่าเรื่องดังกล่าวถือเป็นขั้นตอนตามปกติของกระบวนการยุติธรรมเนื่องจากผู้ร้องเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจึงมีสิทธิ์ยื่นฟ้องตามกฎหมายซึ่งเดิมศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำฟ้องแต่เมื่อศาลปกครองสูงสุดมีคำสั่งให้รับไว้พิจารณาก็เป็นหน้าที่ของศาลที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
15: ศาลเพียงแต่รับไว้พิจารณาเพราะว่าเขาเป็นผู้มีส่วนได้เสียก็ให้รับไว้พิจารณาเพราะว่าในกรณีที่มีประเด็นเกี่ยวข้องกับการสรรหานะครับในกฎหมายกสทช.เองก็บอกแล้วว่าฟ้องศาลได้ก็ไม่ได้มีอะไรก็เป็นสิทธิตามปกติบังเอิญศาลชั้นต้นท่านสั่งไม่รับแต่ว่าศาลสูงท่านสั่งรับไว้พิจารณาก็ศาลชั้นต้นก็ไปรับไว้พิจารณาก็ดำเนินการต่อก็ยังไม่มีผลกระทบอะไรกับที่เราดำเนินการไปเพราะว่ารัฐบาลก็ยังยืนยันตามกฎหมายที่เราทำนะครับว่าก็คำวินิจฉัยเราเห็นว่าคำวินิจฉัยของกรรมการสรรหาเป็นที่สุดนะครับซึ่งก็กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญมาตรา203 5ประกอบมาตรา217นะครับแล้วก็พ.ร.ป.ประกอบรัฐธรรมนูญในเรื่องนี้คือแอบกฎหมายกสทช.ด้วยมาตรา15 1มันก็ทำตามปกตินะครับก็ยังไม่ได้มีผลอะไร
14: รองนายกรัฐมนตรียืนยันว่าคำสั่งรับคำฟ้องดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อขั้นตอนที่รัฐบาลได้ดำเนินการไปแล้วรวมถึงขั้นตอนการนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถอดถอนหรือแต่งตั้งเนื่องจากรัฐบาลได้ปฏิบัติตามที่กฎหมายบัญญัติไว้อย่างถูกต้องโดยเฉพาะบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญและพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรขึ้นความถี่ที่กำหนดให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการสรรหาถือเป็นที่สุดจึงไม่มีความจำเป็นต้องถอนเรื่องที่ดำเนินการไปแล้วกลับมาสำหรับข้อห่วงใยเรื่องคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวหรือการคุ้มครองการปฏิบัติหน้าที่นั้นขณะนี้ศาลยังไม่มีคำสั่งใดๆออกมาจึงขอให้รอคำพิพากษาหรือคำสั่งอย่างเป็นทางการจากศาลปกครองก่อนและรัฐบาลพร้อมที่จะปฏิบัติตามคำสั่งศาลต่อไปศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเน้นจัดสรรงบประมาณตรงเป้าหมายโปร่งใสและติดตามผลลัพธ์ที่ประชาชนได้รับ
16: นายสุธนกล้าการขายโฆษกคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วุฒิสภาเปิดเผยว่าหัวใจสำคัญของการพิจารณางบประมาณไม่ใช่เพียงหน่วยงานได้รับงบเท่าใดแต่ต้องใช้งบให้เกิดประโยชน์เป็นรูปธรรมต่อประชาชนสำหรับงบประมาณปี2570รัฐบาลกำหนดวงเงินงบประมาณกว่า 3.7 ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีก่อนประมาณ 74,000 ล้านบาทโดยเป็นรายจ่ายประจำประมาณ 2.7 ล้านล้านบาทและรายจ่ายลงทุนประมาณ 790,000 ล้านบาทลดลงจากปีก่อนร้อยละ 8.4 ซึ่งคณะกรรมการเสนอให้รักษาวินัยการคลังเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และจัดสรรงบประมาณให้แม่นยำและคุ้มค่าพร้อมเปลี่ยนการติดตามจากยอดการเบิกจ่ายไปสู่การประเมินผลลัพธ์และประโยชน์ที่ประชาชนจะรับรวมถึงนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI มาเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐส่วนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานควรพิจารณาความจำเป็นความคุ้มค่าและภาระทางการคลังเ พื่อไม่ให้เกิดการลงทุนเกินความจำเป็นทั้งนี้คณะกรรมการจะเสนอรายงานและข้อสังเกตต่อวุฒิสภาก่อนส่งต่อรัฐบาลเพื่อผลักดันการใช้งบประมาณให้โปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนวาสนาตระเกตรายงาน
17: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
18: ัฐบาลต่อยอดพื้นที่รถไฟฟ้าให้เป็นสถานีสุขภาพรฟม.ร่วมกับสถาบันมะเร็งแห่งชาติเตรียมพัฒนาพื้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้าสายสีส้มถนนพระราม9เป็นศูนย์สุขภาพและคัดกรองมะเร็งเชิงรุกรองรับประชาชนได้ประมาณ 60,000 รายต่อปีพร้อมนำเทคโนโลยีเช่นเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมระบบดิจิตอลพร้อม AI และ CT สแกนมาให้บริการเป้าหมายคือทำให้ประชาชนเข้าถึงการตรวจคัดกรองได้ง่ายขึ้นค้นหาความเสี่ยงตั้งแต่ระยะแรกและใช้พื้นที่ของรัฐให้เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านการเดินทางและสุขภาพค่ะสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับลลิดาพฤฒวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
19: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
20: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่ากองกำลังพิทักษ์การปฏิวัติอิหร่านหรือ IRGC ยิงขีปนาวุธและใช้อากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีฐานทัพสหรัฐในเมืองเออร์บิลเขตปกครองตนเองเคอร์ดิสถานของอิรักเมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นพร้อมอ้างว่าสามารถสังหารกำลังพลสหรัฐได้หลายนายอย่างไรก็ตามหน่วยต่อต้านการก่อการร้ายของเคอร์ดิสถานอิรักระบุว่ากองกำลังพันธมิตรสามารถสกัดกั้นโดรนติดวัตถุระเบิดได้10ลำและไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังสหรัฐส่งเครื่องบินรบและยิงขีปนาวุธโจมตีชายฝั่งทางตอนใต้และพื้นที่ยุทธศาสตร์ของอิหร่านอย่างน้อย7แห่งจนทำให้กำลังพลของ IRGC ในจังหวัดเคอร์มันชาทางตะวันตกของอิหร่านเสียชีวิต4นายรวมถึงมีพลเรือนชาวอิหร่านเสียชีวิต5รายและได้รับบาดเจ็บ50รายระหว่างการเข้าร่วมงานแต่งงานในเมืองซีริกซึ่งตั้งอยู่บริเวณช่องแคบฮอร์มูซสำนักงานจัดการภัยพิบัติแห่งชาติของเนปาลรายงานว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครั้งใหญ่ในเทือกเขาหิมาลัยบริเวณพรมแดนเนปาลกับเขตปกครองตนเองทิเบตของจีนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย 1,114 รายและมีผู้สูญหายมากกว่า 3,900 รายขณะเดียวกันทางการจีนรายงานว่าตัวเลขผู้เสียชีวิตจากเหตุภัยพิบัติดังกล่าวในเขตปกครองตนเองทิเบตอยู่ที่16รายและสูญหาย546รายขณะที่หน่วยกู้ภัยพิเศษของจีนอินเดียและเนปาลสร้างสะพานชั่วคราวเพื่อการเข้าถึงพื้นที่ห่างไกลและใช้รถขุดเจาะซากปรักหักพังของโครงการโรงไฟฟ้าพลังน้ำเพื่อช่วยเหลือคนงานเกือบ300คนที่ติดอยู่ภายในอุโมงค์ด้านโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติประเมินว่าเหตุภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้เกิดเศษซากปรักหักพังอย่างน้อย 2,200,000 ตันซึ่งรวมถึงเศษซากของอาคารสิ่งปลูกสร้างก้อนหินและตะกอนดินต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนฉบับที่2ในช่วงวันที่4ถึง7กันยายน2569ประเทศไทยตอนบนมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้อันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนเข้าใกล้ชายฝั่งตอนใต้ของประเทศจีนในช่วงวันที่ 3-4 กันยายนนี้และมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางด้วยโดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาน่านตากและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดบึงกาฬสกลนครนครพนมมุกดาหารร้อยเอ็ดยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดกระบี่ลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 10:42 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร12เซนติเมตรและเวลา 20:43 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร42เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:04 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง44เซนติเมตรและเวลา 15:40 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง33เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:45 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06 นาที
3: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
21: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
22: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดา มุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
21: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ความสำเร็จในการงานทั้งหลายขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตราบใดที่ยังมิได้ลงมือทำงานนั้นก็ยังไม่เป็นรูปร่างและไม่มีผลแม้แต่การจะวางโครงการหรือวางแผนงานก็ต้องลงมือขีดเขียนหาไม่ก็มีแต่ความว่างเปล่าพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤตแก้วพิบูลอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณผู้ฟังและคุณผู้ชมนะครับบ้านวงกีฬาครับผมณัฐนนท์ชูเมือง2กันยายน2569นะครับวันนี้ก็ขออภัยคุณผู้ฟังนะครับเดิมทีคิดว่าน่าจะทันในการเดินทางกลับมาที่จัดรายการที่ห้องส่งนะครับเจอคุณผู้ฟังที่ห้องส่งแต่ว่าในหมวดของการเดินทางครับจะมาไม่ถึงครับแต่ว่าเสียงน่ะมาถึงก่อนแล้วนะฮะเสียงกับหัวใจมาถึงแฟนๆรายการบ้านวงกีฬาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยมาเรียบร้อยแล้วนะฮะแม้ตัวยังมาไม่ถึงนะนะครับก็ใช้ในการโฟนอินเข้ามานะครับคุณประกอบโอเคนะครับทีมงานช่างห้องส่งของเราวันนี้นะก็ช่วยเชื่อมโยงสัญญาณนะครับให้เราได้พูดคุยกันนะครับรวมถึงคุณกุณากรศิริพิทักษ์นะครับเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะก็ดูแลเรื่องของเพจนะครับนำภาพนะได้ขึ้นนะครับแล้วก็ให้เราได้ทักทายกันนะครับทางโลกของโซเชียลมีเดียนะครับว่าดวงกีฬาวันนี้นะครับเริ่มต้นก็จะเป็นข่าวดีของวอลเลย์บอลสาวไทยนะครับหลังจากที่จบศึกชิงแชมป์เอเชียนะฮะแล้วก็นักวอลเลย์บอลสาวไทยเนี่ยก็โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนะเข้ารอบสุดท้ายได้ในโอลิมปิกเกมได้แชมป์รายการชิงแชมป์เอเชียนะครับไปโอลิมปิกเกมที่นครลอสแองเจลิสนะครับก่อนหน้านั้นเนี่ยพอได้แชมป์เอเชียนะครับอันดับโลกของเราจาก17ไปอยู่ที่14นะครับ 230.67 คะแนนนะแต่ล่าสุดผลการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกขออภัยชิงแชมป์ยุโรปนะรอบ16ทีมสุดท้ายส่วนยุโรปเขาก็คัดเลือกเหมือนกันนะครับหาแชมป์ยุโรปซึ่งจะไปได้แชมป์เนี่ยใครจะได้แชมป์ส่วนยุโรปก็จะได้ไปโอลิมปิกเกมเหมือนกันเหมือนกันทุกโซนนะครับแคนาดาได้ไปแล้วไทยได้ไปแล้วยุโรปกำลังแข่งขันกันอยู่นะครับที่มีผลกับไทยที่อันดับไทยขยับขึ้นมาก็เพราะว่าเชกเกียนะครับนะอันดับโลก13เหนือกว่าเรานะครับไปแพ้สวีเดนนะครับยับเลยแหละ0-3เซตนะครับ19 25 23 25และ21 25ถือว่าพลิกล็อกนะเช็กเกียเช็กเกียเนี่ยเคยมาแข่งขันในชาลีกมาแล้วนะนะครับแพ้ทำไมอันดับโลกนะเดิมที่13ลนไปอยู่ที่15ครับไทยก็ขยับขึ้นไปนะครับพรุ่งนี้สาวไทยนะฮะนักวอลเลย์บอลสาวไทยนะจะได้เข้าพบท่านนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลนะครับพรุ่งนี้นะครับก่อนที่จะเดินทางไปเก็บตัวนะครับที่ญี่ปุ่นนะครับไปเตรียมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมก็จะเป็นหมุดหมายสำคัญนะครับที่เราจะลุ้นคว้าเหรียญรางวัลครั้งที่แล้วที่จีนนะครับเอเชียนเกมเราได้เหรียญทองแดงนะครับคราวนี้เนี่ยไปในฐานะแชมป์เอเชียก็คงต้องเจอกับคู่ปรับเก่าที่เคยเจอกันนั่นแหละครับแม้ว่าจะเป็นจีนนะครับจะเป็นทางด้านของญี่ปุ่นนะซึ่งโอ้โหเขากำลังนะขอบตาร้อนเผาอยู่นะเห็นชัยชนะของไทยนะญี่ปุ่นนะแล้วก็เจ้าภาพด้วยนะครับงานนี้ญี่ปุ่นก็มีหมุดหมายสำคัญในการที่จะคว้าแชมป์เอเชียนเกมวอลเลย์บอลในบ้านของตัวเองนะครับนะฮะแล้วก็ยังมีทางด้านของที่มาแรงนะครับก็คืออิหร่านนะเข้าสู่รอบรองชนะเลิศได้ในชิงแชมป์เอเชียอินโดนีเซียก็อีกทีมนึงแหละครับนะถึงแม้ว่าจะไม่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะฮะแต่ว่าอินโดนีเซียก็พัฒนาขึ้นมานะครับฟิลิปปินส์เวียดนามเขาก็มองอยู่นะแล้วก็ยังมีไต้หวันนะครับนะแล้วก็คาซัคสถานนะครับก็หลายๆทีมก็หวังเหมือนกันที่จะคว้าเหรียญรางวัลเอเชียนเกมนะครับพรุ่งนี้นะครับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยจะเดินทางไปเก็บตัวฝึกซ้อมที่เมืองซากะประเทศญี่ปุ่นนะครับในระหว่างวันที่4ถึง13กันยายน2569แล้วก็เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในระหว่างวันที่16ถึง22กันยายนนะครับออกเดินทางวันที่4กันยายนนะครับนะที่เวลาเที่ยงคืน40นาทีนะนะครับคืนวันพรุ่งนี้นะครับประมาณสักเที่ยงคืน40นาทีเที่ยวบิน TG648แจ้งให้กับคุณผู้ฟังนะครับนะแล้วก็จะเดินทางกลับวันที่23กันยายนนะครับในเวลา15นาฬิกานะครับจะมากลับมาแบบแชมป์นะได้เหรียญรางวัลเหรียญทองหรือเงินเหรียญทองแดงนะเรารอติดตามเอเชียนเกมนะครับปีนี้เอเชียนเกมนะพูดนะครับหลายๆกีฬาหลายๆประเภทเนี่ยจับสลากแข่งขันกันไปแล้วนะครับก็ช่องNBT HD ของเราร่วมถ่ายทอดสดด้วยนะครับแล้วก็จะมีพันธมิตรหลายๆช่องที่ถ่ายทอดสดทางทีสปอร์ตเขาก็ถ่ายเช่นเดียวกันรวมถึงทางช่องทางของ OTP นะครับก็คือAIS นะครับ AIS จะถ่ายทอดสดในเอเชียนเกมคราวนี้นะครับให้ติดตามกันนะครับพูดถึงเอเชียนเกมแล้วก็ต้องมาพูดถึงเรื่องของงาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกมนะครับ2026นะครับไป5ครั้งแล้วนะมีการจัด Meet the Press ไป5ครั้งแล้วนะฮะคราวนี้ก็จัดอีกครั้งหนึ่งโดยสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาและช่างภาพแห่งประเทศไทยนะครับสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยจัดงาน Meet the Press กีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20เพื่อแถลงความพร้อมของนักกีฬาไทยก่อนเดินทางไปแข่งขัน
เอเชียนเกมที่ไอจินาโกย่าประเทศญี่ปุ่นนะครับซึ่งจะมีขึ้น19กันยายนถึง4ตุลาคม2569นะครับวันนี้แถลงข่าวกันนะประชุมกันเหมือนเดิมเลยนะครับที่สนามราชมังคลากีฬาสถานนะครับเป็นการแถลงความพร้อมครั้งที่5นะครับมี6สมาคมนะเข้าร่วมประชุมร่วมกันนะครับแล้วก็มีทางด้านของผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นประธานนะครับซึ่งทางด้านของประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยนะครับคุณพิมลศรีวิกรนะฮะก็บอกว่าให้กำลังใจกับนักกีฬาทุกคนนะฮะให้กำลังใจกับนักกีฬาทุกคนโค้ชเจ้าหน้าที่แล้วก็ขออวยพรให้ประสบความสำเร็จในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมในครั้งนี้นะครับแล้วก็เป้าหมายโดยรวมของเราก็เหมือนเดิมนะครับเราตั้งเป้าไว้ได้หลายเหรียญทองหลายเหรียญนะครับไฮไลท์สำคัญนักกีฬาของเราคนนี้นะครับก็สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีนารีรัตนราชกัญญานะครับทรงผ่านการคัดเลือกเป็นนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงเข้าร่วมแข่งขันในประเภทศิลปะการบังคับม้าในวันที่25และ26กันยายนนี้ดังนั้นนะครับก็ใครที่อยู่โตเกียวก็อยากให้ตามลุ้นตามเชียร์กันเยอะๆนะครับสมาคมที่เข้ามาวันนี้นะครับก็มีสมาคมมวยปล้ำแห่งประเทศไทยโดยคุณพิชานประยุรรัตน์นะครับเลขาธิการสมาคมเข้ามาด้วยนะครับก็ตั้งความหวังเหมือนกันนะฮะตอนนี้เก็บตัวไปเยอะมากนะไปเก็บตัวอยู่ที่คีร์กีสถานนะครับก็กว่า2เดือนครึ่งแล้วนะความหวังก็คืออยากจะได้เหรียญรางวัลในประเภทฟรีสไตล์65 กิโลนะครับอย่างน้อยเหรียญทองแดงนะครับทางด้านของสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยนะครับพลตำรวจโทชัยวัฒน์โชติมาท่านผู้บริหารสมาคมนะแล้วก็เลขาธิการสมาคมกีฬามวยนะครับมวยสากลนะครับบอกว่านักมวยของเราก็ไปเก็บตัวทั้งปีนะครับไม่ว่าจะเป็นการไปเทรนนิ่งแคมป์ที่เยอรมนี2สัปดาห์นะครับเก็บตัวที่ดอยตุงนะฮะมาเทรนนิ่งแคมป์ที่กกท.นะครับร่วมอีก8ชาติได้รับมือฝึกซ้อมกับนักมวยกว่า8ชาตินะฮะก่อนที่จะเดินทางไปญี่ปุ่นในวันที่8กันยายนนี้นะครับคราวนี้ส่ง11รุ่นนะครับชาย6หญิง5นะครับก็คาดหวังนะฮะว่าจะได้เหรียญรางวัลในหลายๆรุ่นนะครับถ้าเกิดว่าจับสลากโชคดีนะครับไม่เจอมือเก่งๆในรอบแรกๆมีลุ้นถึงเหรียญรางวัลนะครับแล้วก็มีลุ้นถึงเหรียญทองด้วยนะครับแล้วก็ความหวังเยอะสุดก็คือหน้ามาจากมวยหญิงนะครับแล้วก็หลุยมาเรียโนกอนซาเลสนะครับซึ่งเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมมวยสากลไทยชาวคิบาก็บอกว่าตอนนี้นักมวยของเรามีความพร้อมนะครับเป็นไปตามแผนเลย 100% นะครับแล้วก็เราเตรียมพร้อมตั้งแต่เริ่มต้นนะครับแต่ตอนนี้เพิ่มเติมเรื่องของแท็กติกเรื่องของเทคนิคต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นมวยซ้ายมวยขวานะเจอกับมวยสูงกว่าต่อยยังไงเจอกับมวยต่ำกว่าต่อยยังไงนะฮะเจอกับมวยบ็อกเซอร์เจอกับมวยไฟเตอร์แก้เกมหมดเลยนะครับนักกีฬาของเรามั่นใจนะแล้วก็มีทั้ง11คนแหละลุ้นได้ทั้งหมดนะในการลุ้นเหรียญรางวัลนะครับส่วนทางด้านของสมาคมกีฬาลีลาดแห่งประเทศไทยนะครับคุณราชศักดิ์วงเงินผู้จัดการทีมนะครับวันนี้ก็มาอยู่ร่วมงานแถลงข่าวด้วยนะก็บอกว่าเราก็ตั้งความหวังนะครับล่าสุดในการแข่งขันได้เหรียญเงินแล้วก็เหรียญทองแดงในซีเกมนะครับแต่ว่านักกีฬาก็จะเป็นคนละชุดกับเอเชียนเกมคราวนี้นะฮะแล้วก็ต่างชาติก็เก่งๆเหมือนกันนะครับในเรื่องของกีฬาลีลาดในระดับเอเชียไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นซึ่งได้อันดับที่2ในโอลิมปิกเกมนะครับแล้วก็ยังมีจากจีนและเกาหลีใต้ดังนั้นนะฮะเราจะสู้อย่างเต็มที่นะครับเรามั่นใจว่าเราเก็บตัวมาอย่างยาวนานนะครับมีลุ้นเซอร์ไพรส์ได้เหรียญ นะอย่างน้อยเหรียญเงินหรือเหรียญทองแดงให้ชื่นชมกันนะครับจากนั้นมาที่สมาคมกีฬานะสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยครับพี่จุ้ยคิวทองนะคุณวีรพงษ์บริสุทธิ์สุกมลนะพี่จุ้ยจากบ้านเมืองนะครับก็เป็นตัวแทนของสมาคมกีฬาฮอกกี้นะครับเป็นเลขาธิการสมาคมบอกว่านักกีฬาทุกคนของสมาคมนะฮะทั้งทีมชายและทีมหญิงซ้อมอย่างต่อเนื่องนะตั้งแต่จบซีเกมนะครับซ้อมเมย์อย่างต่อเนื่องนะฮะฮอกกี้ของเราผสมผสานกันระหว่างตัวเก่านะกับตัวใหม่ที่ดันขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ประสบการณ์จากนักกีฬารุ่นพี่นะในการประคองรุ่นน้องนะครับแล้วก็คราวนี้ในการแข่งขันกันก็อาจต้องเจอกับด้านของนักกีฬาหลายชาตินะครับนะแล้วก็คงใจรุ่นกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอินเดียนะครับอินเดียปากีสถานศรีลังกามาเลเซียซึ่งเราก็ไปเก็บตัวอยู่ที่มาเลเซียด้วยนะครับก็งานการแข่งขันครั้งนี้นะเราก็คาดหวังว่าจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับความหวังในทีมชายนะทีมชายนะครับก็หวังว่าก็จะได้ลุ้นถึงรอบรองชนะเลิศประมาณนั้นนะครับรอเชียร์เช่นเดียวกันนะครับส่วนทีมหญิงเนี่ยเขาหวังว่าในฐานะแรงกิ้งอันดับที่6นะก็หวังว่าเราจะทำผลงานได้ดีนะครับในฮอกกี้นะครับทางด้านของกีฬาเทคบอลนะเทคบอลแห่งประเทศไทยนะโต๊ะโค้ง
นะครับก็นักกีฬาของเราส่งไป5คน3อีเวนต์นะครับหญิงคู่นะคู่ชายคู่หญิงคู่ชายและคู่ผสมนะครับคู่หญิงคู่ชายและคู่ผสมนะทางด้านของพลตรีหญิงปริยาพัฒน์จรัสพงศ์เลขาธิการสมาคมกีฬาเทคบอลแห่งประเทศไทยก็บอกมั่นใจเหมือนกันเพราะว่าเรามีดีกรีแชมป์โลกและรองแชมป์โลกในหลายอีเวนต์นะครับแล้วก็เราเป็นเบอร์หนึ่งนะเป็นแรงกิ้งอันดับหนึ่งในทุกอีเวนต์ของเอเชียนเกมดังนั้นนักกีฬาของเรามีความมั่นใจนะหวังว่าจะคว้าทั้งหมด3เหรียญทองนะนะครับแต่คู่แข่งขันก็แน่นอนแล้วครับก็ยังมีอย่างน้อยอิรักก็จะว่าเป็นคู่แข่งขันที่สำคัญนะครับแต่ว่ามาตรฐานของเรานะครับเราผ่านมาหมดแล้วนะในการแข่งขันระดับนี้ทั้ง4เกมเอเชียนเกมนะฮะเราจะคว้าเหรียญรางวัลนะครับได้ลุ้นได้เชียร์กันแน่นอนนะครับส่วนสมาคมกีฬาอีสปอร์ตแห่งประเทศไทยครับคุณพานุพงษ์องคุณอารักษ์นะครับเลขาธิการสมาคมก็เข้ามาร่วมด้วยนะครับบอกว่าอีสปอร์ตคราวนี้ส่งแข่งขัน7อีเวนต์นะครับก็เป็นอีเวนต์ที่เราคาดหวังนะเราก็มีระดับดีกรีนักกีฬาระดับโลกนะไม่ว่าจะเป็นตระหน้าของสุภมรเหมสรีนะแล้วก็มีดีกรีระดับแชมป์โลกนะแต่ว่าญี่ปุ่นกับเกาหลีใต้ก็เป็นต้นกำเนิดนะของเกมในส่วนเกมชนิดเหมือนกันนะนะครับแล้วก็มีทางด้านของPUBG คู่แข่งก็มีทางด้านของญี่ปุ่นนะครับนะซึ่งเป็นคู่แข่งขันเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราก็ได้ลุ้นเหรียญ นะครับแล้วก็เราก็มีแชมป์โลกในประเภท e-sport นะครับเป็นพวกของ e-football นะเราก็ได้ลุ้นเหรียญ นะครับหลายๆเหรียญรางวัลที่7อีเวนต์ที่เราเข้าแข่งขันนะฮะทาง e-sport บอกว่าเราได้ลุ้นเหรียญรางวัลทั้งหมดเลยทีนะครับซึ่งสรุปเป้าหมายนะฮะในการแข่งขันรายการนะครับ e-sport เราตั้งไว้อย่างน้อยๆ นะครับก็คือ1เหรียญทอง2เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนี่คือทาง e-sport นะครับคุณพลบศรีไพวันเลขาธิการสมาคมนักข่าวช่างภาพกีฬาแห่งประเทศไทยนะฮะก็ได้สรุปผลงานนะครับใน6สมงกีฬาในวันนี้นะครับก็คือโดยรวม4เหรียญทองนะฮะเทคบอลมั่นใจว่าจะได้3นะอีสปอร์ตมั่นใจว่าจะ1ทองอย่างน้อย2เหรียญเงินแล้วก็1ทองแดงมวยปล้ำตั้งเป้า1ทองแดงนะครับมวยสากลตั้งเป้ามีเหรียญรางวัลนะแล้วก็น่าจะมีเหรียญทุกคนนะฮะนี่นะฮะแล้วก็นี่คือวันนี้นะของการประชุมพูดคุยกันนะเรื่องของงานมิดเดอะเพรสนะครับครั้งที่5นะครับก็ผ่านมาแล้วเนี่ย5ครั้งนะครับในมิดเดอะเพรส39ชิ้นกีฬานะ39สมาคมนะครับหวังรวมแล้ว14เหรียญทองนะครับครั้งต่อไปครั้งที่6นะกำหนดไว้วันที่4กันยายนนะศุกร์ที่4กันยายนเวลา 13:00 นเนี่ยนะครับก็จะมีสมาคมอย่างฟุตบอลนะฮะรักบี้เรือพายฟันดาบคาบัดดี้ปัญจักรกีฬาไตรกีฬาและขี่ม้านะครับวันศุกร์ที่4กันยายนนะครับผลนะในการประชุมร่วมกันนะครับวิเคราะห์ว่าเราจะได้เหรียญกี่เหรียญเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบนะครับยังอยู่ในเรื่องของเอเชียนเกมฟุตบอลนะครับนะจะได้เหรียญรางวัลลุ้นเข้าสูงถึงรอบไหนนะแต่ว่าเรื่องของนักเตะประกาศรายชื่อมาเรียบร้อยแล้วนะ23นักเตะฟุตบอลชุดเอเชียนเกมนะครับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อ23นักเตะชุดเอเชียนเกมครั้งที่20นะที่ญี่ปุ่นเนี่ยนะครับก็ปรากฏว่าประกาศรายชื่อมามีน้องๆหลายคนนะที่ดันมาจากชุด20ปีที่กำลังแข่งขันอยู่ที่ชลบุรีแล้วก็หลายๆคนซึ่งดันมาจากชุดฟุตบอลคุณไดคัพด้วยนะครับซึ่งชุดนี้เนี่ยได้โค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลนะครับเป็นหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะไทยอยู่ในกลุ่มเดียวกับญี่ปุ่นเจ้าภาพคีกิสถานและฮ่องกงนะแข่งขันแบบพบกันหมดรองแชมป์นะแล้วก็แชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ต่อไปนะครับผู้สาประตูของเรานี่สรวัตรโพสมันนะครับจากปัตตานีนะชนภัทรคุณเลิศนะจากอุทัยธานีศรีวุฒขออภัยนะทางด้านของศิรัสวุฒินะครับวงเรือนคำนะสิงห์เชียงรายนะ3คนนะแล้วก็กองหลังมีอัตพลแสงทองนะครับนครปฐมวิชั่นอินารามนี่ชุดอยู่20นะฮะติดเอเชียนเกมด้วยอย่างที่ผมบอกไว้เมื่อวานนะฮะจากทูแบงคอกนะครับพิชิตชัยเสียงกระโทกจากอยุธยายูไนเต็ดชนภัทรบัวพันธ์จากบีจีปทุมนะชานนท์นำพาจากบีจีปทุมนาธานเจมจากมหาสารคามCCFC นะครับทางด้านของทีกวินจันทร์ศรีนะจากเมืองทองยูไนเต็ดนะครับอูเซมาเที่ยงคามนะจากพิธีประจวบนะแล้วก็พลเอกมณีกรนะครับจากพิธีประจวบ FC นะฮะกองกลางก็มีทางด้านของกิตภักดิ์แสงสวัสดิ์จากเมืองทองนะครับมีปฏิพานชัยโพเทพนะจากระยอง FC มีสิทธาบุญล่านะจากการท่าเรือธนกิจโชคเมืองปากครับจากบุรีรัมย์ยูไนเต็ดนะครับมีปฏิพันธ์วงศาจากราชสีย์ยูไนเต็ดศิริภพวันดีนะจากนรา FC นะครับแล้วก็มีชวันวิศเล้าจากพรามแบงคอกนะครับกองหน้าก็เป็นยุสกรบุรพานะครับคนนี้
ชุดเอเชียนเกมแต่มีจังหวะก็ดันไปอยู่ชุดใหญ่ด้วยนะครับทีมชาติไทยนะครับจากชลบุรี FC มีเจฮานาฟีมามะจากพิธีประจวบ FC นะครับธนวุฒิโพชัยจากสโมสร SC สากามีฮาระนะครับแล้วก็มีวรวุฒิร้อยศรีจากเชียงใหม่ยูไนเต็ดนะครับ

นาทีคือแมตช์อย่างนี้ถือว่าเป็นเข้าทางไทยนะครับเพราะว่าถ้าเราผ่านนะทั้งคีร์กีสสถานซึ่งดูแล้วหนักกว่านะหนักกว่าฮ่องกงนะเราถ้าเราเก็บแต้มจากคีร์กีสสถานได้นะฮ่องกงเราดูยังเหนือกว่าส่วนญี่ปุ่นยอมรับนะฮะมาตรฐานของญี่ปุ่นเขาเหนือกว่าเรานะครับก็ได้ลุ้นกันในนัดที่3นะครับถ้าได้แต้มมาอย่างน้อย4แต้มนะนัดเจอกับญี่ปุ่นก็ถือว่าไม่ลำบากกับไทยสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิด2นัดแรกชนะรวด2นัดนี่แม่นะนัดที่3สบายเลยนะครับเจอกับญี่ปุ่นนะครับนอกจาก ASP แล้วนะฮะไทยรัฐทีวีนะทีสปอร์ต NBT ร่วมถ่ายทอดสดด้วยนะครับสำหรับฟุตบอลรายการนี้นะเอเชียนเกมนะครับส่วน20ปีของเรานะก็โอ้โหเมื่อวานที่ผมบอกนะว่าเรื่องของการแข่งขันฟุตบอล20ปีที่ชลบุรีนะครับรอบคัดเลือกชิงแชมป์เอเชียนะแล้วก็เล่นไปเล่นมาก็ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เนี่ยผู้เล่นของทางฝั่ง UAE เล่นแรงใน2จังหวะนะจังหวะหนึ่งก็เตะนักเตะไทยประเภทหงายปุ่มสตาร์ทเข้าข้อเท้าอ่ะนะครับคือถ้าเป็นอังกฤษหรือว่าเป็นอิตาลีแบบนี้จังหวะนี้เจอใบแดงนะครับแต่กรรมการไม่ว่าอะไรเลยรวมถึงจังหวะสุดท้ายทดเวลาบาดเจ็บครับกองหน้าของเราหลุดเข้าไปนะครับผู้รักษาประตูของ UAE นะครับออกมาสกัดนอกเขตโทษนะครับโยนเข่าเข้ามานะครับใส่ศีรษะคือทุกสนามในทั่วโลกยกเว้นฟุตบอลรายการนี้นะผู้รักษาประตูของ UAE ใบแดงครับแต่กรรมการนะบนในสนามรวมถึงผู้ช่วยผู้ตัดสินไม่มีคำตัดสินอะไรออกมาเลยนะปล่อยให้เกมเล่นไปก็ทำให้สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับทำเรื่องนะแย้งไปนะไปยังผู้ตัดสินนะไปยังสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียบอกว่าการตัดสินแบบนี้ไม่เป็นธรรมนะถึงแม้ว่าจะไม่มีผลต่อเกมการแข่งขันนะครับแต่ว่ามาตรฐานความปลอดภัยของนักเตะนะฮะการตัดสินที่ไม่ปล่อยให้เกมรุนแรงนะทำให้นักเตะบาดเจ็บก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับนะการทำหนังสือของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยไปยังคณะของสหพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียจะเป็นอย่างไรมีบทสรุปเรื่องของกรรมการอย่างไรกันบ้างรอติดตามเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าพรุ่งนี้นะในวันที่3กันยายนนะ 19:30 นนะครับนักฟุตบอลยังเติร์กของเราชุด20ปีนะก็ยังซ้อมอย่างเต็มที่อยู่นะครับวันนี้นะครับเตรียมแทคติกในการเจอกับเติร์กเมนิสถานนะครับซึ่งพรุ่งนี้เราเจอกับเติร์กเมนิสถานในเวลา 19:30 นนะครับก็ถ่ายทอดสดในช่องทางเดิมก็คือไทยรัฐทีวีช่อง32แล้วก็ในทุกช่องทางออนไลน์ของไทยรัฐทีวีนะครับแล้วก็ทางด้านของทูบิชนาวนะครับก็ถ่ายสดเช่นเดียวกันนะครับเราได้มา3แต้มแล้วนะถ้าเติร์กเมนิสถานนะเราชนะได้นะเราก็ถือว่าลอยลำเข้ารอบแล้วนะครับรอเชียร์น้องๆของเรานะครับนัดแรกอาจจะคุกคักติดขัดปานกลางวงบางจังหวะขาดเหลือขาดกันเกินบ้างนะแต่ว่าพอนัดที่2เชื่อแล้วเข้าขากันแน่นอนนะครับท้ายรายการนะครับไปดูเรื่องของกอล์ฟกันบ้างนะครับสมมกีฬานะกอล์ฟอาชีพสตรีนะจัดการแข่งสิงห์ SAT ปราจีนบุรี Lady Championship เงินรางวัลกว่า 1.5 ล้านบาทนะครับแข่งขันกัน 2-4 กันยายนนะครับวันนี้วันแรกนะครับซึ่งแข่งขันกันนะรายการนี้ได้สิงห์คอร์ปอเรชั่นนะครับกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้วก็สนามเชเซอร์ฮิลกอล์ฟคลับนะครับซึ่งแข่งขันแบบสโตรกเพลย์3วัน54หลุมนะครับก็จะมีคนที่เข้าแข่งขันนะครับก็เข้าสุดท้ายวันสุดท้ายเนี่ยนะครับ50คนนะมีทั้งนักกีฬาโปรกอล์ฟอาชีพแล้วก็นักกีฬาสมัครเล่นนะครับก็เงินรางวัลนะในแต่ละสนามก็คือ 200,000 บาทนะครับนักกอล์ฟเข้าแข่งขันนะครับทั้งหมด96คนนะอาชีพ76แล้วก็สมัครเล่น20นะครับแข่งกัน2วันวันที่3เหลือ50คนนะซึ่งวันนี้วันแรกนะครับซึ่งการแข่งขันในวันแรกวันนี้ผลปรากฏว่านะทางด้านของโปรออนอาชิรยาศรีวงศ์นะครับอดีตนักกอล์ฟทีมชาติไทยวัย17ปีจากจังหวัดเลยนะฮะเจ้าของ2แชมป์ไทย LPGA 2026นะครับก็ออกสตาร์ทวันแรกนะครับทำผลงานได้ดีนะครับบกอันเดอร์พา66นะวันนี้เจ้าตัวบอกว่าหลังจากจบวันแรกนะแม่บอกว่าเริ่มต้นได้ดีนะฮะไรก็ดีนะมีพัดก็ดีด้วยนะแฮปปี้กับผลงานในวันแรกนะครับหรืออีก2วันจะทำผลงานให้ดีที่สุดนะครับนะนี่คือวันแรกนะครับส่วนคนอื่นๆนะก็ต้องลุ้นกันนะครับโปรแจนอันทิชาอุตมะนะครับนะจากลพบุรีก็ตามหลังมานะครับแล้วก็อีกท่านหนึ่งหลายคนนะก็โปรต้นหอมชมพรรษาทวินสังนะครับโปรสมรเล่นจากชลบุรีก็โชว์ฟอร์มได้ดีเช่นเดียวกันนะครับอีก2วันนะผลการแข่งขันจะเป็นอย่างไรจะแจ้งให้ทราบในแวดวงกีฬานะครับ
ส่วนก่อนการแข่งขันรายการนี้ในช่วงเช้าคุณฟังครับโปรกอล์ฟสาวไทยนะ4โปรกอล์ฟสาวไทยนะฮะจากทัวร์ต่างประเทศนะมาร่วมถ่ายทอดเทคนิคและก็

0: บการณ์ให้กับ4นักกอล์ฟเยาวชนจากสมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยหรือว่า TGA นะในกิจกรรม Previs Pro 2026ณสนามที่6สนามสุดท้ายของปีที่สนามกบิลบุรีสปอร์ตคลับจังหวัดปราจีนบุรีนะครับโดยโปรหนูออนนรินทร์สัตยาบรรพตนะเจ้าของ3แชมป์ Japan LPGA Tour แล้วก็2แชมป์สเต็ปอัพทัวร์นะฮะโปรเจนอันทิชาอุตมะนะครับแชมป์เลดี้ยูโรเปียนทัวร์เจ้าของแชมป์ดูคาติเลดี้โอเพ่น2026นะครับแล้วก็โปรไบต์นะฮะพิญญาดาคุวานันจากแอปซันทัวร์แล้วก็โปรอ๋อมนะฮะจิดาภาภักดีเศรษฐกุลจากไชน่าแอร์พีเจทัวร์นะครับร่วมถ่ายทอดเทคนิคในการวางเกมและวิธีคิดแบบนักกอล์ฟอาชีพนะครับแล้วก็มี4นักกอล์ฟเยาวชนนะครับโปรน้องมะลินะครับขวัญชนกบุญจันนะฮะน้องเทียนนนลพันธ์คำเกิดนะฮะน้องยูกินะกีรนาบัตพันนะนะครับแล้วก็ริชชี่ฮะริชชี่กิติวัฒนกุลนะฮะได้เรียนรู้นะเรื่องของเกมแผนนะการวางแผนการอ่านเรื่องของยาสตาร์บุ๊กนะฮะลูกสั้นการแก้สถานการณ์นะฮะรวมถึงการควบคุมอารมณ์ในสนามนะครับก็ถือว่าได้ประสบการณ์มากมายนะในรายการนี้นะซึ่งทางด้านของผู้จัดนะฮะได้นำ4โปรกอล์ฟนะซึ่งถือว่ามีประสบการณ์นะครับมาติวเข้มเยาวชน TGA นะฮะนะครับก็ถือว่าได้ประสบการณ์กับน้องๆ นะที่ได้ใช้แน่นอนนะครับในอนาคตของวงการกอล์ฟนะครับ Previs Pro 2026นะครับก็คือจัดต่อเนื่องมาเป็นปีที่2นะครับเป็นความร่วมมือกันของ4องค์กรกอล์ฟหลักของไทยครับได้แก่สมาคมกีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพสตรีและ All Thailand นะครับออกแข่งกอล์ฟทัวร์นะโดยปีนี้ได้ความร่วมมือจากโปรกอล์ฟ24คนนะแต่ทอดประสบการณ์แก่เยาวชนไทย25คนเพื่อเสริมทักษะและสร้างแรงบันดาลใจสู่การแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นนะครับปิดท้ายแวดวงกีฬาวันนี้เรื่องของข่าวสารการย้ายตัวของนักเตะในตลาดฟุตบอลของพรีเมียร์ลีกของอังกฤษนะครับลิเวอร์พูลน่าจะเป็นทีมหนึ่งนะที่ลงทุนในช่วงของปิดฤดูกาลก่อนเปิดฤดูกาลแล้วก็ก่อนปิดตลาดอย่างเป็นทางการนะครับซื้อนักเตะค่อนข้างแพงมาหลายคนนะครับบาร์เกลบาโกล่านะครับแล้วก็เก็บคอดีกักโปไว้นะครับแล้วก็โอ้โหซื้อนักเตะมาใน123ล้านปอนด์นะครับแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้อยากจะซื้อคอดีกักโปนะแต่ลิเวอร์พูลไม่ขายนะแล้วก็ทางด้านของแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็ได้นักเตะคนใหม่มาร่วมทีมนะครับนะเป็นลิเวอร์พูลนะครับได้ทางด้านของบาสเลย์บาโกต้านะครับ123ล้านปอนด์มาร่วมทีมนะแล้วก็ดาเนียลมูนยอสย้ายจากคริสตัลพาเลซไปเป็นผู้เล่นของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นะก่อนปิดฤดูกาลเนี่ยนะครับโอ้นะหลายคนก็ย้ายไปนะครับย้ายไปย้ายมาเดี๋ยวรอดูนะว่าเปิดฤดูกาลนะครับนักเตะแต่ละคนจะยกระดับทีมที่ย้ายไปมากน้อยแค่ไหนนะฮะหลายคนเนี่ยเป็นตัวสำรองหลายคนก็เล่นดีหลายคนไม่มีที่ว่างนะฮะก็อยู่ที่เส้นทางของอาชีพแหละนะครับส่วนแวดวงกีฬาวันนี้เวลาหมดแล้วครับคุณผู้ฟังครับวันพรุ่งนี้นะเจอกันที่ห้องส่งครับผมณัฐนนท์ชูเมืองและเจอกันทุกท่านลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ติดตามรับฟังรายการแวดวงกีฬาได้เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครกระทรวงมหาดไทยหารือกับบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาดการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ไชน่ามาสเตอร์รัชนกอินทนนท์ผ่านเข้ารอบ2ได้ตามคาดต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารอำนวยพรในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามโดยวันที่2กันยายน2569ตรงกับวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอำนวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามในโอกาสวันชาติของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามข้าพเจ้ามีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอส่งคำอำนวยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงและความสุขสวัสดิ์ของท่านประธานาธิบดีทั้งเพื่อความสงบสุขความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวเวียดนามประเทศไทยมีความชื่นชมยิ่งต่อการพัฒนาประเทศอันโดดเด่นของเวียดนามที่ได้สร้างความก้าวหน้าทางเศรษฐกิจและสังคมเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชนในประเทศและก่อให้เกิดความวัฒนาไพบูลย์ของภูมิภาคโดยรวมในโอกาสที่เราร่วมเฉลิมฉลองวาระครบ50ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปีนี้ประเทศไทยมุ่งหวังที่จะเสริมสร้างมิตรภาพอันมั่นคงเพื่อกระชับและขยายความร่วมมืออันใกล้ชิดให้กว้างขวางออกไปซึ่งสอดรับกับแผนปฏิบัติการเพื่อดำเนินความเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านที่มีการรับรองเกิดขึ้นระหว่างการมาเยือนประเทศไทยที่ประสบผลสำเร็จของท่านเมื่อต้นปีนี้ข้าพเจ้าจึงเชื่อมั่นว่าความเป็นหุ้นส่วนของเราทั้งในระดับทวิภาคีและภายใต้กรอบความร่วมมืออาเซียนจะนำไปสู่อนาคตที่รุ่งเรืองยิ่งขึ้นอันก่อให้เกิดประโยชน์สุขเป็นอเนกประการไม่เพียงแก่ประเทศและประชาชนของเราทั้งสองหากรวมถึงแก่ภูมิภาคใกล้เคียงอีกด้วยพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันพุธที่2กันยายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:14 นสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเสด็จไปทรงออกหน่วยสัตวแพทย์อาสาจุฬาภรณ์เพื่อทำการตรวจรักษาฉีดวัคซีนและทำหมันให้กับสุนัขและแมวจรจัดในพื้นที่กรุงเทพมหานครณอาคารเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเวลา 18:13 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีข้ามสะพานโอคะสงสารในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเมื่อเสด็จถึงพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยข้างธงพุ่มแล้วเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธรูปประจำพระชนมวาลที่หน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรทรงกราบจากนั้นบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์ แล้วนำเสด็จหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเชิญเครื่องทองน้อยและพลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเชิญธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกไปประดิษฐานหน้าเครื่องนมัสการณมณฑลพิธีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามธงพุ่มดวงพระวิญญาณลงมายังมณฑลพิธีและประทับพระเก้าอี้ณศาลาทิมคตตะวันออกบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์พรมน้ำพระพุทธมนต์ที่สะพานและสวดพระพุทธมนต์ที่หัวสะพานพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาทิตยาธรกิตติคุณทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยบูชาเทพรักษาสะพานทรงรับกระดาษเงินกระดาษทองจากเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อทรงอธิษฐานแล้วประทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปเผาบรรพชิตจีนนิกายตั้งขบวนสวดพระพุทธมนต์นำเสด็จดวงพระวิญญาณเสด็จข้ามสะพานโอคะสงสารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณและทรงโปรยเหรียญลงในขันสาครที่หัวสะพานและท้ายสะพานเมื่อทรงพระดำเนินจนครบ3เที่ยวแล้วบรรพชิตจีนนิกายเชิญเสด็จดวงพระวิญญาณขึ้นพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาททางบันไดมุกเหนือด้านตะวันตกพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณทรงพระดำเนินตามเครื่องทองน้อยธงพุ่มเชิญดวงพระวิญญาณบรรพชิตจีนนิกายสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการหน้าพระแท่นพระนพประดนมหาเสวตฉัตรและทรงกราบที่หน้าพระโกศพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงแล้วเสด็จไปประทับรถยนต์ที่นั่งเสด็จกลับเวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลตรีหม่อมเจ้านวพันธ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีเปิดมณฑลพิธีและพิธีส่งน้ำดวงพระวิญญาณในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 15:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จแทนพระองค์ไปในพิธีสังวัตยายสุขาวดีวยุหสูตรพิธีลอยกระทงและปล่อยปลาในการบำเพ็ญกุศลพิธีกงเต๊กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงของสมาคมแต้จิ๋วแห่งประเทศไทยณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังและมณฑลพิธีท่าราชวรดิษฐ์เวลา 10:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมในวันเดียวกันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมสิริวรปัญญามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอำเภอเมืองนครปฐมจังหวัดนครปฐมจบข่าวในพระราชสำนัก
1: องคมนตรีติดตามการบริหารจัดการน้ำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดปราจีนบุรี
2: พลอากาศเอกชลิตภูผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อม มด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างวงคมนตรีรองประธานอนุกรรมการลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีโดยได้ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานก่อสร้างระบบส่งน้ำฝั่งขวาของโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาตำบลแก่งดินสออำเภอนาดีและโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและพัฒนาอาชีพในพื้นที่โครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาเยี่ยมชมนิทรรศการการดำเนินงานโครงการฟื้นฟูระบบนิเวศต้นน้ำและนั่งรถรางเยี่ยมชมบริเวณอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโดยได้ร่วมปล่อยพันธุ์ปลาลงในอ่างเก็บน้ำเยี่ยมชมกิจกรรมแปลงปลูกป่าและเยี่ยมชมสันเขื่อนสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำนฤบดินทรจินดาโครงการห้วยสมงอันเนื่องมาจากพระราชดำริตัวโครงการมีความจุ295ล้านลูกบาศก์เมตรช่วยบรรเทาอุทกภัยเป็นแหล่งต้นน้ำต้นทุนเพิ่มพื้นที่ชลประทานในฤดูฝน 111,300 ไร่และหน้าแล้ง 45,000 ไร่ตลอดจนเป็นแนวกันชนป้องกันการบุกรุกพื้นที่ป่าไม้ในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานและปางสีดามาริชโยรายงาน
1: กระทรวงวัฒนธรรมจัดมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติสีสันไทย Colors of Thai Thai รวมการแสดงงานหัตถศิลป์อาหารท้องถิ่นให้ประชาชนได้ร่วมสัมผัสประสบการณ์แบบไทยนางสาวซาบิดาไทยเศรษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิดงานสีสันไทย Colors of Thai Thai ซึ่งจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่2เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยกล่าวว่าการจัดงานครั้งนี้มีจุดประสงค์เพื่อนำเสนอคุณค่าและความหลากหลายของวัฒนธรรมไทยส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเปิดพื้นที่ให้ศิลปินผู้ประกอบการชุมชนและเครือข่ายวัฒนธรรมจากทั่วประเทศได้นำเสนอผลงานและผลิตภัณฑ์ตลอดจนสร้างโอกาสและรายได้พร้อมต่อยอดทุนทางวัฒนธรรมสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์อย่างเป็นรูปธรรมจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบโล่เชิดชูเกียรติ10สุดยอดชุมชนต้นแบบเที่ยวชุมชนยนต์วิถีประจำปี2568ให้แก่ผู้นำชุมชนและผู้ว่าราชการจังหวัดเช่นชุมชนย่านเมืองเก่าริมน้ำจันทบูรณ์จังหวัดจันทบุรีชุมชนท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมไทยลื้อเมืองมางเมืองยวนจังหวัดพะเยาชุมชนบ้านสนำจังหวัดอุทัยธานีเป็นต้นโดยภายในงานมีกิจกรรมมากมายทั้งการแสดงศิลปะอาหารงานหัตถศิลป์และงานคราฟต์ภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้สนุกและสร้างคอนเทนต์ในแบบของตัวเองซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่6กันยายนเวลา10นาฬิกาถึง21นาฬิกา30นาทีณ Exhibition ฮ7ถึง8 Impact เมืองทองธานีกระทรวงมหาดไทยร่วมหารือกับบริษัทดอยคำยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพและสินค้าโอท็อปแก้ปัญหาผลผลิตทางการเกษตรล้นตลาด
3: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหารือแนวทางความร่วมมือกับนายชูโชคศิวคุณากรกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทดอยคำผลิตภัณฑ์อาหารจำกัดณห้องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อวางแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพและการยกระดับมาตรฐานสินค้าวิสาหกิจชุมชนโดยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยพร้อมบูรณาการทำงานร่วมกับบริษัทดอยคำเพื่อน้อมนำแนวพระราชดำริในการช่วยเหลือเกษตรกรทั้งในพื้นที่สูงและพื้นที่ราบที่กำลังประสบปัญหาผลผลิตทางเกษตรล้นตลาดโดยมอบหมายให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมเกษตรกรและผู้ประกอบการโอท็อปผลิตและจัดส่งวัตถุดิบทางการเกษตรให้แก่ดอยคำโดยตรงพร้อมยกระดับเทคโนโลยีการแปรรูปและการรวมกลุ่มผลิตแบบครบวงจรขณะเดียวกันได้เตรียมใช้เครือข่ายขององค์การตลาดรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นช่องทางกระจายและจัดจำหน่ายสินค้าดอยคำและสินค้าเกษตรแปรรูปทั่วประเทศร่วมมือวิจัยและพัฒนานวัตกรรมอาหารเช่นโปรตีนบาร์เพื่อสนับสนุนภารกิจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัยในพื้นที่ต่างๆการบูรณาการในครั้งนี้นับเป็นก้าวสำคัญในการแก้ปัญหาพืชผลการเกษตรอย่างตรงจุด และเสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจฐานรากให้แก่เกษตรกรทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมชนันชิดาสังทองรายงาน
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยสคบเร่งช่วยเหลือไกล่เกลี่ยกรณีผู้บริโภคถูกชักชวนซื้อครีมแพงจนได้รับเงินคืนเต็มจำนวน
4: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีมีผู้บริโภคถูกพนักงานร้านเครื่องสำอางในศูนย์การค้าจังหวัดเชียงใหม่ชักชวนเข้าร้านโดยอ้างว่าจะแจกครีมฟรีก่อนเสนอขายสินค้าและรูดบัตรเครดิตเป็นจำนวนเงิน 85,800 บาทจนบุตรสาวได้โพสต์ข้อความขอความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าทันทีที่ทราบเรื่องได้สั่งการให้สคบ.เขต 7ร่วมกับสคบ.จังหวัดเชียงใหม่และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ทันทีซึ่งพบว่าร้านค้ามีฉลากและจดแจ้งเครื่องสำอางถูกต้องแต่สคบ.ได้เป็นตัวกลางช่วยประสานเจรจาไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติอย่างรวดเร็วโดยทางร้านตกลงคืนเงินเต็มจำนวน 85,800 บาทพร้อมถอนแจ้งความหมิ่นประมาทบุตรสาวผู้โพสต์ส่วนฝ่ายผู้บริโภคตกลงคืนสินค้าถอนแจ้งความและลบโพสต์ดังกล่าวรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเน้นย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคอย่างจริงจังและสคบพร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมทั้งนี้หากประชาชนถูกละเมิดสิทธิ์สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect ได้ตลอด24ชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
5: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
6: ผมกริดโทนขอชวนฮีโร่ขาประจำที่สัญญาว่าจะมาบริจาคโลหิตทุก3เดือนและผู้บริจาคโลหิตครั้งแรกที่อยากให้อยู่กับเราไปนานๆส่วนคนที่หายไปเรายังรอคุณกลับมาเสมอนะสำหรับคนที่ไม่เคยบริจาคโลหิตมาเป็นผู้ให้และเป็นครอบครัวเดียวกันเพราะทุกวินาทีคือโอกาสช่วยชีวิตการให้เลือดจึงรอไม่ได้ติดตาม Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยในทุกแพลตฟอร์ม Official ของศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทย
0: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติหรือ UNEP ออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าอุณหภูมิโลกจะสูงเกินกว่าระดับ 1.5 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมภายในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าซึ่งจะทำให้เกิดสภาพอากาศสุดขั้วมากขึ้นรวมทั้งเพิ่มแรงกดดันต่อระบบนิเวศทานน้ำแข็งและเมืองชายฝั่งที่อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล UNEP ยังกล่าวเพิ่มเติมว่าการลดอุณหภูมิโลกให้ต่ำกว่าระดับ 1.5 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมเป็นสิ่งที่เป็นไปได้แต่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและจะต้องอาศัยการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงอย่างฉับพลันควบคู่ไปกับมาตรการจำกัดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศอย่างไรก็ตามหากทุกประเทศเลือกที่จะดำเนินการตามคำมั่นสัญญาด้านสภาพภูมิอากาศที่มีในปัจจุบันสถานการณ์ที่ดีที่สุดคือการที่อุณหภูมิโลกจะเพิ่มขึ้นสูงสุดประมาณ 1.8 องศาเซลเซียสก่อนยุคอุตสาหกรรมสำนักข่าว AFP รายงานว่านายคริสไรท์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานสหรัฐเดินทางถึงเวเนซุเอลาแล้วเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือขั้นสุดท้ายเกี่ยวกับข้อตกลงด้านน้ำมันหลังสมัชชาแห่งชาติเวเนซุเอลาเห็นชอบในการทำข้อตกลงดังกล่าวโดยข้อตกลงนี้จะเปิดทางให้รัฐบาลสหรัฐมีสิทธิ์เข้าถึงแหล่งน้ำมัน17แห่งและบริหารจัดการน้ำมันสำรองของเวเนซุเอลาราว 65,000 ล้านบาร์เรลหรือประมาณร้อยละ20ของน้ำมันสำรองทั้งหมดของเวเนซุเอลารวมถึงเข้าถือหุ้นร้อยละ35ในบริษัทน้ำมันเอกชนรายใหญ่อันดับ2ของเวเนซุเอลานายไรระบุว่ารายละเอียดเพิ่มเติมของข้อตกลงดังกล่าวจะเปิดเผยในวันนี้และคาดว่าจะช่วยเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันของเวเนซุเอลามากกว่า2เท่าในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ขณะเดียวกันเชฟรอนบริษัทพลังงานข้ามชาติของสหรัฐจะประกาศแผนขยายการลงทุนครั้งใหญ่ในเวเนซุเอลาในวันนี้นายเอมิลดาดักรองผู้ว่าการจังหวัดชวาตะวันออกของอินโดนีเซียเปิดเผยว่านักเรียน516คนในเขตซิโดอาโจจังหวัดชวาตะวันออกถูกนำส่งโรงพยาบาลเมื่อวานนี้หลังมีอาการป่วยจากอาหารเป็นพิษซึ่งต้องสงสัยว่าอาจเกี่ยวข้องกับโครงการอาหารกลางวันที่รัฐบาลจัดให้โดยสำนักงานโภชนาการแห่งชาติซึ่งเป็นผู้ดูแลโครงการดังกล่าวกำลังตรวจสอบว่าอาหารที่นักเรียนรับประทานเป็นสาเหตุของอาการป่วยหรือไม่ทั้งนี้โครงการดังกล่าวเป็นนโยบายของประธานาธิบดีปราโบโวสุเบียนโตของอินโดนีเซียเพื่อแก้ปัญหาภาวะโภชนาการต่ำในเด็กด้วยการจัดอาหารให้เด็กหลายสิบล้านคนทั่วประเทศโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายอย่างไรก็ตามโครงการนี้เผชิญข้อวิพากษ์วิจารณ์หลายด้านทั้งมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารข้อกล่าวหาเรื่องทุจริตและการใช้งบประมาณจำนวนมากต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
7: การแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750รายการไชน่ามาสเตอร์ที่เมืองเซินเจิ้นสาธารณรัฐประชาชนจีนหญิงเดี่ยวรอบแรกเมรัชนกอินทนนท์มือ6ของโลกเอาชนะถงชิวถงมือ43ของโลกจากไชนีสไทเป2-0เกม21-16และ21-14ผ่านเข้าสู่รอบ2ไปพบกับคาโลยานานาบันโตวามือ39ของโลกจากบัลแกเรียต่อไปด้านชายเดี่ยวพนิจพลธีระรัศกุลมือ16ของโลกแพ้ให้กับคริสโตโปป๊อฟมือ2ของโลกจากฝรั่งเศส1-2เกม21-9 21-23 และ16-21ตกรอบไปอย่างน่าเสียดายบริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนจัดกิจกรรมให้แฟนบอลชาวไทยร่วมสัมผัสถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษของจริงถึงประเทศไทยเป็นประเทศแรกของฤดูกาลติดตามได้จากรายงาน
8: บริษัท Jasmine International จำกัดมหาชนหรือ JAT ผู้ถือลิขสิทธิ์หลักฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและ Emirates FA Cup อย่างเป็นทางการและ Monomax จัดกิจกรรม JAT Fan Connect Premier League Trophy Experience เปิดประสบการณ์ให้แฟนฟุตบอลชาวไทยได้ใกล้ชิดถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกของจริงซึ่งนำมาจัดแสดงในประเทศไทยเป็นที่แรกของฤดูกาล 2026-2027 ที่อาคาร Jasmine International ถนนแจ้งวัฒนะโดยบรรยากาศเต็มไปด้วยแฟนบอลชาวไทยที่เดินทางมาร่วมชมถ้วยพรีเมียร์ลีกอย่างใกล้ชิดและเก็บภาพเป็นที่ระลึกจำนวนมากตั้งแต่ช่วงบ่ายวรานนท์อัศวเวศแฟนบอลทีมอาเซนอลชาวไทยเปิดเผยว่าต้องการชมถ้วยพรีเมียร์ลีกของจริงเพราะแม้ว่าจะเคยเดินทางไปรับชมการแข่งขันที่อังกฤษแต่ก็ยังไม่เคยได้สัมผัสประสบการณ์ใกล้ชิดถ้วยรางวัลจริงเช่นนี้มาก่อน
9: แชมป์ล่าสุดนะครับก็ผมคิดว่าโอกาสที่จะได้ไปจับถ้วยที่อังกฤษสำหรับผมอาจจะยากหน่อยก็เลยจังหวะดีก็เลยแวะมาครับผมเคยไปดูที่อังกฤษมาก็ยังไม่มีโอกาสได้ไปดูถ้วยจริงๆก็อันนี้เป็นโอกาสดีผมคิดว่าไม่ใช่แค่แฟนอาร์เซนอลแต่ว่าแฟนทีมอื่นๆด้วยเหมือนกันก็คือว่าผมคิดว่าเป็นรายการที่เปิดโอกาสให้ทุกๆคนได้มาร่วมกิจกรรมนะครับ
8: ทางนี้สำหรับถ้วยแชมป์พรีเมียร์ลีกถือเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จสูงสุดของวงการฟุตบอลอังกฤษและเป็นถ้วยที่ทั้ง20สโมสรต่างมุ่งหวังและคว้ามาครองโดยถ้วยมีขนาดความสูง104เซนติเมตรกว้าง61เซนติเมตรและหนัก 25.4 กิโลกรัมซึ่งทำจากเงินสเตอร์ลิงพร้อมยอดมงกุฎชุบทอง24กะรัตขณะที่ฐานทำจากหินมาลาไคซึ่งสีเขียวของหินสื่อถึงสนามฟุตบอลและเป็นส่วนที่จะใช้สลักชื่อทีมแชมป์ในแต่ละฤดูกาลภาณิชย์คาดนาครายงาน
7: เมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกกำลังพัฒนาฟุตบอลไทยตั้งแต่ระดับเยาวชนฟุตบอลถ้วยไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยติดตามได้จากรายงาน
10: นายเอกพลพลนาวีเลขาธิการสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายวาสิทธิ์ล่ำซำกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดและนายศิลปารัตน์วัฒนเกษตรประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท BG Container Glass จำกัดร่วมแถลงข่าวเมืองไทยประกันภัยและ BGC ผนึกความร่วมมือสนับสนุนฟุตบอลไทยอย่างต่อเนื่องสร้างระบบนิเวศพัฒนาฟุตบอลตั้งแต่ระดับเยาวชนฟุตบอลถ้วยสโมสรไทยลีก3จนถึงทีมชาติไทยหวังเพิ่มเวทีการแข่งขันและโอกาสให้กับนักเตะไทยเติบโตสู่ระดับอาชีพและทีมชาติโดยปีนี้ทั้ง2องค์กรได้เข้ามาร่วมสนับสนุนการแข่งขัน PEA ยังสเตอร์ลีก U21 เพิ่มอีก1รายการขณะที่ก่อนหน้านี้ได้ร่วมสนับสนุนการแข่งขันฟุตบอล BGC เมืองไทยประกันภัยครับซึ่งเป็นฟุตบอลถ้วยสำหรับสโมสรไทยลีก3ต่อเนื่องเป็นปีที่4นอกจากนี้ BGC ยังเป็นผู้สนับสนุนฟุตบอลทีมชาติไทยในการใช้สนามเก็บตัวฝึกซ้อมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆอย่างต่อเนื่องพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
7: สมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยประกาศรายชื่อทีมฟุตบอลชายทีมชาติไทยชุดเตรียมทำการแข่งขันฟุตบอลในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นภายใต้การคุมทัพของโค้ชวังธวัชชัยดำรงอ่องตระกูลหัวหน้าผู้ฝึกสอนนำโดยยศกรบูรพาชนะพัฒน์บัวพันธ์ชวันวิทย์แซ่เล้าสำหรับโปรแกรมของทีมชาติไทยในรอบแบ่งกลุ่มวันที่16กันยายนพบคีร์กีซสถาน20กันยายนพบฮ่องกงทั้ง2นัดแข่งขันเวลา14นาฬิกาและนัดสุดท้ายพบญี่ปุ่นเจ้าภาพเวลา17นาฬิกา30นาทีสโมสรโปลิสเทโร FC จัดงานโปลิสเทโรซีซั่นโอเพนนิ่ง 2026-2027 ณ NT Auditorium บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนเพื่อเปิดตัวสโมสรอย่างเป็นทางการก่อนลุยศึกฟุตบอลไทยลีก2ในฤดูกาล 2026-2027 โดยภายในงานมีการเปิดตัวชุดแข่งขันประจำฤดูกาล 2026-2027 ซึ่งสะท้อนถึงอัตลักษณ์และประวัติศาสตร์ของสโมสรสำหรับทัพมังกรโล่เงินในฤดูกาลนี้ตั้งเป้าสร้างผลงานดีที่สุดในทุกการแข่งขันพร้อมส่งต่อความมุ่งมั่นและความเชื่อมั่นให้กับแฟนบอลตลอดทั้งฤดูกาลปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
11: เอกลักษณ์ประจำชาติไทย6อย่างที่คนไทยต้องรู้สัตว์ประจำชาติคือช้างไทยดอกไม้ประจำชาติดอกราชพฤกษ์สถาปัตยกรรมประจำชาติศาลาไทยสัตว์น้ำประจำชาติปรากัดสัตว์ในตำนานประจำชาตินาวัฒนธรรมประจำชาติการไหว้แบบไทย6เอกลักษณ์ประจำชาติสะท้อนความเป็นไทยให้โลกจำสื่อสารตัวตนของไทยให้ชัดเจนยิ่งขึ้นในระดับสากล
0: สำหรับธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกำไรชีวิตโดยพระครูสังฆกิจพิมล
12: สิ่งที่เรียกว่าความดีงามกุศลหรือบุญเนี่ยควรจะทำอยู่เป็นประจำสม่ำเสมออย่าเว้นวรรคหมายความว่าทำดีกันเรื่อยไปอกตังทุกตังไสโยความชั่วนี้ไม่ทำเสียเลยดีกว่าเนี่ยเพราะว่าทำแล้วต้องรับผลของการทำชั่วนั้นอย่างแน่นอนทุกคนต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นตรวจสอบกันท่านทั้งหลายว่าปีที่ผ่านไปนี้เรากำไรหรือขาดทุนกันเท่าไหร่ใครที่ทำบุญมากทำกุศลมากทำความดีมากก็เรียกว่าได้กำไรในชีวิตเนี่ยมากก็น่าจะยินดีพอใจแล้วก็พัฒนาทำให้มากขึ้นยิ่งขึ้นไปส่วนใครที่เผลอไปทำบาปอกุศลหรือความไม่ดีเนี่ยก็กำไรน้อยไปหน่อยหรือก็ขาดทุนในชีวิตแล้วก็จะต้องพัฒนาขึ้นมาปรับปรุงขึ้นมาเนี่ยให้มีกำไรมากขึ้นในทางที่ดีงาม
13: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
14: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
13: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
0: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและพฤฒแก้วพิบูลอ่าน

พลิดเพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมค่ะพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลาประมาณ 20:30 นจนถึงเวลาประมาณ 21:00 นค่ะเรายังคงได้นำผลงานที่ทรงคุณค่ามาฝากกันกับคุณผู้ฟังโดยเป็นผลงานในวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมผ่านแว่นฟ้าค่ะซึ่งก็เป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองที่มีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะโดยรัฐสภานะคะก็จัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขส่งเสริมสังคมไทยให้มีเสรีภาพทางการเมืองและเป็นการสืบสานสร้างสรรค์วรรณกรรมให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยในสังคมไทยค่ะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่ทางรายการนำมาฝากกันกับคุณผู้ฟังในค่ำคืนนี้นะคะเป็นตอนที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการฟักทองโดยโต้หมูและคุณมุทิตาอิทธิพลค่ะได้นำมาเรียบเรียงและบันทึกเสียงทางวิทยุเรื่องราวจะเป็นอย่างไรเชิญคุณผู้ฟังไปติดตามรับฟังกันได้เลยค่ะ

หนูเกลียดกฎของพ่อเพราะว่าหนูไม่เคยได้กินพิซซ่าแบบที่หนูอยากกินเลยประโยชน์ที่ฉันยังจำขึ้นใจได้ดีในวัยเด็กย่าง9ขวบที่โกรธจนตัวสั่นเพราะไม่ได้กินพิซซ่าจนต้องพล่องประโยคดังกล่าวออกมาต่อหน้าพ่อแต่ว่าจนแล้วจนรอดก็ต้องยอมจำนนไปกินก๋วยเตี๋ยวไก่ที่โหวตชนะด้วยคะแนน3-1เสียงนั่นคือเสียงของพ่อแม่แล้วก็พี่ชายของฉันที่โหวตเพื่อเลือกกินก๋วยเตี๋ยวไก่ต่อเสียงเดียวของฉันที่อยากจะกินพิซซ่าเสียใจแทบขาดก๋วยเตี๋ยวไก่ก็อร่อยลูกอย่าทำหน้างอแบบนั้นสิก็มีแต่พ่อและแม่แล้วก็พี่หนึ่งที่อร่อยหนูไม่เห็นอร่อยด้วยเลยฉันบ่นพึมพำถ้าพูดถึงครอบครัวฉันแล้วสิ่งที่ฉันเล่าไปนั้นก็คงไม่ได้ต่างไปจากครอบครัวปกติโดยทั่วไปครอบครัวของเราอาศัยอยู่ในจังหวัดทางภาคเหนือบ้านของฉันมีพ่อและแม่ที่เปิดร้านขายเครื่องมือการเกษตรส่วนพี่ชายและฉันมีอายุต่างกัน2ปีซึ่งตอนนี้เรากำลังเรียนอยู่ในโรงเรียนประถมเดียวกันฉันชื่อ2อยู่ชั้นป.3ส่วนพี่หนึ่งพี่ชายของฉันอยู่ชั้นป.5ทว่าสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ของครอบครัวเรามากที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นกฎวันนี้กินอะไรดีที่พ่อเป็นคนตั้งขึ้นเพราะว่าทั้งพ่อและแม่ต่างง่วนอยู่กับการดูแลร้านแล้วก็ไม่มีเวลาทำอาหารในแต่ละวันจะอาศัยก็แต่การโหวตเพื่อเป็นมติของครอบครัวว่าแต่ละวันจะซื้ออะไรเข้ามากินหรือว่าจะออกไปกินอะไรที่ฟังดูแล้วก็เหมือนเป็นความคิดที่ไม่เลวแต่สำหรับฉันนั้นฉันบอกได้เลยว่ากฎนี้คือหายนะของโลกเพราะตั้งแต่ฉันเกิดมาจนถึงวันที่ฉันอายุ9ขวบฉันยังไม่เคยโหวตแล้วชนะเลยสักครั้งแม้แต่สิ่งที่อยากกินในวันเกิดของตัวเองจนในวันนั้นที่ฉันพล่งตะโกนออกไปแต่ก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องขำขันในครอบครัวเสียมากกว่าทำไมไม่เคยมีใครคิดว่าเรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่ซะบ้างนะ

้กำหนดเมนูอาหารถึงปัญหาการกินที่บ้านจะเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็ยังทีบไม่ติดกับการไปโรงเรียนเพราะว่ามันยิ่งกว่าหายนะของจักรวาลนอกจากจะโหวตเรื่องอาหารไม่ได้แล้วยังต้องมากินอาหารที่จำกัดอยู่ในเมนูที่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าอีกต่างหากทำไมโลกจึงโหดร้ายกับฉันนักถ้าหากมีคนถามฉันว่าอยู่เพื่อกินหรือว่ากินเพื่ออยู่ฉันคงตอบโต้ได้อย่างไม่ต้องคิดให้ปวดหัวเลยว่าอยู่เพื่อกินเพราะโลกนี้จะน่าอยู่ได้ยังไงกันถ้าหากไม่มีของอร่อยเป็นกำลังใจในการใช้ชีวิตในแต่ละวันพอถึงเวลา12นาฬิกาเด็กๆวันนี้เรามีผัดฟักทองกับแกงจืดหมูอย่าลืมล้างมือก่อนทานอาหารด้วยนะจ๊ะหึอะไรนะฟักทองอีกแล้วเหรอฉันพร่องออกมาท่ามกลางกลุ่มของเพื่อนนั่นสิฟักทองไม่เห็นชอบกินแต่ก็มีทุกสัปดาห์เลยเพื่อนของฉันก็ว่าอย่างนั้นและฉันก็เห็นด้วยเป็นอย่างที่สุดถ้าอย่างนั้นไหนมีใครชอบกินฟักทองบ้างยกมือขึ้นฉันยืนตะโกนเปล่าๆหน้าห้องถามหาคนที่ชอบกินฟักทองแต่ไม่ยากจะมีเพื่อนคนไหนยกมือแล้วถ้าอย่างนั้นใครไม่ชอบกินฟักทองบ้างยกมือขึ้นคราวนี้เพื่อนเกือบทั้งห้องยกมือบางคนถึงกับยกสองมือแสดงถึงความไม่ชอบอย่างถึงที่สุดถึงไม่ชอบก็ต้องทานนะเด็กๆเพราะว่าประธานนักเรียนที่พวกหนูเลือกกันเป็นคนกำหนดเมนูนี้ไว้ครูก็เห็นว่ามีประโยชน์ใครไม่ชอบก็ทานแกงจืดหมูไปนะคะและในอาหารมื้อนั้นก็เป็นเหมือนเช่นเคยทุกคนต่างแย่งกันตักหมูในแกงจืดส่วนฟักทองถูกตั้งไว้ยังไม่มีใครสนใจแต่ว่าอย่างไรนะประธานนักเรียนเป็นคนกำหนดเมนูฟักทองนี้อย่างนั้นเหรอ

ักทองปริศนาพี่หนึ่งประธานนักเรียนมีสิทธิ์กำหนดอาหารแต่ละวันของเราด้วยเหรอเส้นถามพี่ชายระหว่างทางกลับบ้านถึงอำนาจอันหอมหวานถ้าหากว่าได้เป็นประธานนักเรียนใช่เห็นว่าคนที่ได้เป็นน่ะจะมีสิทธิ์กำหนดอาหารได้สัปดาห์ละ2วันตาของฉันลุกวาวเมื่อรู้ว่าใครที่ได้เป็นประธานนักเรียนจะเป็นผู้กำหนดรายการอาหารได้แต่สอไม่ได้เลือกเขาเป็นประธานนักเรียนสักหน่อยทำไมต้องกินอาหารที่เขากำหนดขึ้นมาด้วยล่ะฉันบ่นถึงความอยุติธรรมของผลที่ฉันต้องแบกรับทั้งที่ฉันไม่ได้เป็นคนเลือกก็เหมือนบ้านเราไงลูกที่ตามหลักประชาธิปไตย1เสียง1โหวตว่าผลโหวตออกมาแล้วเราก็ต้องเคารพเสียงคนส่วนใหญ่พ่อที่กำลังขับรถพูดแทรกขึ้นมาแล้วเสียงคนส่วนน้อยจะต้องแพ้เสมอหรือคะฉันถามพ่อด้วยความสงสัยสองอยากกินพิซซ่าแต่ต้องมานั่งกินก๋วยเตี๋ยวไก่ไปโรงเรียนก็ต้องกินฟักทองทำไมถึงไม่มีใครสอบถามสองบ้างว่าสองอยากกินอะไรอะลูกเจ้าแต่ใจไม่ได้นะแม่พูดพลางทำเสียงดุๆใส่ฉันแน่นอนว่าฉันจะไม่ยอมแพ้ด้วยง่ายทำไมฉันจะต้องมากินอาหารที่ฉันไม่ได้เลือกด้วยวันรุ่งขึ้นฉันไม่รอช้าที่จะโปสเตอร์ที่ฉันวาดทั้งคืนถึง10แผ่นไปแปะรอบๆโรงเรียนเพื่อให้คนที่เห็นด้วยกับฉันมาลงชื่อสนับสนุนไม่เอาเมนูฟักทองอย่างน้อยถ้ามีคนสักครึ่งโรงเรียนไม่เอาเมนูนี้เขาก็น่าจะเลิกทำเมนูนี้เพื่อให้คนยังเลือกเขาเป็นประธานนักเรียนอยู่ในครั้งต่อไปเป้าหมายของฉันคือให้คนมาลงชื่อ251คนจากทั้งโรงเรียนที่มี500คนแต่ก็เป็นวันที่ฉันต้องนั่งรอเกอร์เพราะว่านอกจากเพื่อนๆในห้องของฉันแล้วก็ไม่มีใครมาลงชื่อเพิ่มเลยยิ่งพอฉันได้เดินไปรอบๆโรงเรียนแล้วจึงได้เข้าใจโปสเตอร์ทั้งหมดของฉันถูกดึงออกไปไม่เหลือแม้แต่ใบเดียวนี่ความหวังของฉันจะไม่เหลือเลยอย่างนั้นหรอฉันจะต้องทนกินสารพัดเมนูฟักทองต่อไปจริงๆอย่างนั้นหรอพระอาทิตย์เริ่มจะเหนื่อยอ่อนแรงผ่านทำให้แสงแดดเริ่มอ่อนลงในช่วงเย็นเหมือนกับฉันที่เดินอย่างแสนผิดหวังกลับไปยังลานจอดรถเพื่อรอพ่อกับแม่มารับแต่แล้วสายตาของฉันก็ต้องไปสะดุดกับที่ดินแปลงหนึ่งที่อยู่ติดกับโรงเรียนซึ่งมีฟักทองปลูกอยู่เต็มไปหมดทำไมฉันไม่เคยเห็นที่ตรงนี้มาก่อนนะหรือนี่จะเป็นฟักทองที่เรากินกันอยู่ทุกวันฉันได้แต่เอะใจเรื่องนี้ต้องมีสิ่งไม่ชอบมาพากลแน่ๆ

วันนี้เป็นวันเสาร์แต่ฉันกลับต้องมานั่งแงกติดอยู่ที่งานที่ผู้ใหญ่เรียกกันว่างานประชุมประชาคมตำบลงานที่มีแต่ผู้ใหญ่มานั่งประชุมกันพ่อบอกว่างานนี้เป็นงานที่สำคัญที่จะกำหนดหน้าตาของท้องถิ่นที่เราอยากให้เป็นซึ่งสำหรับฉันแล้วนั้นฉันไม่ได้ต้องการอะไรมากมายเพียงแต่ขอให้มีร้านพิซซ่าเยอะๆก็เพียงพอแล้วในการประชุมนั้นฉันกับพี่ชายฟังที่เข้าประชุมกันบ้างบางคราวก็เล่นกันจนพ่อกับแม่ต้องหันมาดูถึงฉันจะไม่ค่อยเข้าใจเนื้อหาที่พวกเขาพูดกันแต่เท่าที่สังเกตดูแล้วพวกผู้ใหญ่หลายคนมีท่าทีจริงจังกับงานนี้จนคิ้วพันเข้าหากันแต่บางคนก็คงรู้สึกเหมือนฉันที่ได้แต่นั่งรอให้เวลาผ่านไปเท่านั้นผมไม่เห็นด้วยนะกับการที่เอาน้ำไปลงให้ไร่ฟักทองอย่างเดียวแล้วที่นาของผมล่ะจะไปหาน้ำมาจากไหนเอ๊ะอะไรฟักทองอ่ะฉันฟังได้ไม่ถนัดเราไม่ได้บอกว่าจะเอาน้ำที่มีให้ไร่ฟักทองอย่างเดียวเพียงแต่ว่าจะขอแบ่งมาสักส่วนหนึ่งเท่านั้นเองฟักทองก็ไม่ได้ใช้น้ำอะไรมากมายไม่ใช่หรอตัวแทนสภาอบต.เริ่มอธิบายและฉันก็เริ่มเงี่ยหูฟังได้ชัดเจนมากขึ้นจริงอยู่ว่าฟักทองไม่ใช่พืชที่ใช้น้ำมากแต่ก็ต้องให้น้ำเช้าเย็นแต่ว่ามันก็จะกระทบต่อการใช้น้ำทั้งตำบลนะสิคุณลุงคนเดิมสวนกลับตัวแทนสภาอบต.อะไรนะฟักทองอีกแล้วเหรอทำไมช่วงนี้มีแต่ฟักทองนี่มันอะไรกันเนี่ยโครงการนี้เป็นโครงการนำร่องตามแผนพัฒนาของตัวแทนนายกอบต.ที่ทุกท่านได้เลือกมาท่านนายกมีวิสัยทัศน์ก้าวไกลจะให้ตำบลของเราหันมาปลูกฟักทองเพื่อรายได้ที่ดีกว่าการปลูกข้าวแล้วทางอบต.ก็พร้อมสนับสนุนการอบรมให้ชาวบ้านทุกคนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่ดีตัวแทนสภาอบต.ตอบอีกครั้งเรามีความรู้เรื่องการปลูกข้าวแล้วก็ได้ผลดีอยู่แล้วฟักทองเราก็ปลูกหลังจากทำนาเป็นช่วงๆทำไมเราจะต้องหันไปปลูกฟักทองอย่างเดียวพันเดียวด้วยล่ะคุณลุงพูดถึงการปลูกข้าวและฟักทองแต่ที่ประชุมส่วนใหญ่ก็ไม่ได้มีท่าทีขัดขืนอะไรกับแผนการปลูกฟักทองดังกล่าวเอาเป็นว่าเราจะเก็บข้อโต้แย้งในการปลูกฟักทองเอาไว้ก่อนนะแล้วจะหาทางออกเพื่อมาคุยกับทุกคนอีกครั้งในการประชุมประชาคมตำบลครั้งถัดไปหลังจากจบงานแล้วแต่ความรู้สึกของฉันเหมือนยังถูกผูกติดกับฟักทองนี่มันอะไรกันตั้งแต่ที่โรงเรียนจนถึงระดับตำบลของฉันก็มีแต่ฟักทองหันไปทางไหนก็มีแต่เรื่องฟักทองเหมือนชีวิตของฉันกำลังตกอยู่ในดงฟักทองมากขึ้นทุกวัน

ฝันร้ายในชีวิตจริงฉันเกลียดฟักทองฉันตกใจจนเผลอตะโกนออกมาตอนใกล้เวลารุ่งสางเมื่อลืมตาจึงพบว่านั่นเป็นเพียงแค่ฝันไปในฝันนั้นช่างน่ากลัวสินี่กระไรฉันล้มลงไปในไร่ฟักทองเถาวัลย์ที่เป็นดั่งมือไม้ของมันเริ่มคลื่นคลานเข้ามาพันขาพันแขนแล้วก็กำลังจะดูดตัวฉันลงไปแต่ยังคงเป็นโชคดีของฉันเพราะนั่นเป็นเพียงแค่ฝันร้ายใกล้รุ่งสว่างบอกว่าวันนี้เป็นวันจันทร์อีกคราฉันไม่สามารถข่มตานอนหลับต่อไปได้จึงได้อาบน้ำประแป้งแต่งตัวไปเรียนเร็วกว่าผู้ใดในบ้านเลยเชียวพร้อมกับทำใจไว้ในระดับหนึ่งว่าในสัปดาห์นี้ต้องเจอกับเมนูฟักทองไปอีก2ครั้งตามระเบียบวันจันทร์มีฟักทองนึ่งวันอังคารมีซุปฟักทองแต่ฉะไหนวันพุธก็ยังมีฟักทองผัดไข่วันพฤหัสบดีมีฟักทองเชื่อมแถมวันศุกร์ก็ยังตามมาด้วยแกงฟักทองไม่ใช่แค่อาทิตย์เท่านั้นแต่อาทิตย์ถัดมาทุกๆเมนูของโรงเรียนแทบจะกลายเป็นฟักทองและก็เหมือนฟักทองจะกลายเป็นเมนูปกติประจำวันในโรงเรียนไปซะแล้วพึ่งฉันเบื่อฟักทองมากฉันบ่นกับเพื่อน2ฟังฉันนะ

0: ณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อเรื่องว่าขบวนการฟักทองโดยโต้หมูค่ะเรื่องราวยังไม่จบนะคะทางรายการศาลาวรรณกรรมค่ะจะกลับมาพบกับคุณผู้ฟังในวันพรุ่งนี้มาติดตามรับฟังผลงานวรรณกรรมเรื่องขบวนการฟักทองตอนจบได้วันพรุ่งนี้ค่ะส่วนวันนี้เวลาของทางรายการศาลาวรรณกรรมหมดลงแล้วดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 น.ถึง 21:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง21นาฬิกากับพฤฒแก้วพิบูลครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: เราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปพระปฐมบรมราชองการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่4พฤษภาคมพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงอย่าให้คำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เจ้าหน้าที่ตำรวจสนที่กำลังบุกเข้าจับกลุ่มแหล่งค้ายาเสพติดรายใหญ่ภายในพบกลุ่มวัยรุ่นและเยาวชนผู้ใหญ่วัยทำงานและที่น่าตกใจก็คือพบอดีตดารานักแสดงชื่อดังมั่วสุมเสพยาเสพติดอยู่ภายในจากหลักฐานทั้งหมดคาดว่าผู้กระทำความผิดทั้งหมดจะถูกดำเนินคดีถึงที่สุดสูญเสียไปเท่าไหร่แล้วกับคำว่ายาเสพติดหากพบผู้ผลิตผู้ขายแหล่งจำหน่ายผู้เสพหรือแหล่งมั่วสุมแจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วนปปส1386ยาเสพติดทุกชนิดจะพรากชีวิตไปจากคุณ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นกระทรวงศึกษาธิการแถลงความคืบหน้าเหตุนักเรียนนำอาวุธปืนเข้าโรงเรียนวชิระปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรยืนยันไม่มีผู้บาดเจ็บควบคุมสถานการณ์เข้าสู่ภาวะปกติแล้ว
7: นายตติยภัทรปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการเปิดเผยว่าวันนี้กระทรวงศึกษาธิการได้รับรายงานว่าเกิดเหตุนักเรียนชายนำอาวุธปืนเข้ามาภายในบริเวณโรงเรียนวชิระปราการวิทยาคมจังหวัดกำแพงเพชรและยิงขึ้นฟ้าหลายนัดขณะนี้โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เข้าควบคุมสถานการณ์แล้วเหตุการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยไม่มีนักเรียนครูบุคลากรหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ดังกล่าวโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการอย่างรอบคอบและเร่งด่วนโดยให้ความสำคัญ5ประเด็นหลักได้แก่การรักษาความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรเป็นอันดับแรกการประสานตำรวจตรวจสอบข้อเท็จจริงและที่มาของอาวุธปืนตามกฎหมาย การดูแลนักเรียนผู้ก่อเหตุภายใต้กระบวนการคุ้มครองเด็กควบคู่การประเมินจากผู้เชี่ยวชาญการดูแลสภาพจิตใจผู้ได้รับผลกระทบและการตรวจสอบลำดับเหตุการณ์และมาตรการของโรงเรียนอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: กระทรวงพลังงานนำกำลังเข้าตรวจสอบศูนย์ข้อมูล Data Center ย่านพระราม9ตรวจพบมีการแอบจัดเก็บน้ำมันดีเซลสำรองสูงถึง 200,000 ลิตรโดยไม่ได้รับอนุญาตนางสาวทิติพัฒน์โชติเดชาชยนันท์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนำเจ้าหน้าที่กรมธุรกิจพลังงานลงพื้นที่ตรวจสอบอาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9ติดกับโรงพยาบาลพระราม9หลังได้รับร้องเรียนจากประชาชนและร้านค้าใกล้เคียงและจากการเข้าตรวจสอบพบถังบรรจุน้ำมันดีเซลสำรองสำหรับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าฉุกเฉินความจุรวมกว่า 200,000 ลิตรไม่มีใบอนุญาตตามกฎหมายเจ้าหน้าที่จึงสั่งให้สูบถ่ายและขนย้ายน้ำมันทั้งหมดออกจากพื้นที่ทันทีซึ่งล่าสุดผู้ประกอบการได้ดำเนินการนำน้ำมันออกหมดแล้วจังหวัดสุราษฎร์ธานีเดินหน้าแก้ปัญหาเด็กและเยาวชนหลุดออกจากระบบพร้อมติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาน
8: ายวิทยาศักดิ์จำเริญนุสิทธิ์รองผู้ราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีติดตามการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษาของจังหวัดสุราษฎร์ธานีสู่การปฏิบัติในการยกระดับการขับเคลื่อนระดับชาติเพื่อแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่หลุดออกจากระบบหรือ Thailand Zero Dropout ตั้งแต่การสำรวจนักเรียนที่ตกหล่นครอบครัวที่ฐานะยากจนและนักเรียนที่ต้องหยุดเรียนกลางคันเพื่อติดตามให้กลับมาเรียนพร้อมช่วยแก้ปัญหาให้ตรงกับบริบทของแต่ละครอบครัวด้วยรวมถึงการสร้างพื้นที่นวัตกรรมทางการศึกษาให้กับเด็กเยาวชนนักเรียนและนักศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดเพื่อการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อระบบการศึกษาของจังหวัดอย่างยั่งยืนอ่อนปวีวงวชิราสวัสดิ์ทอสุราษฎร์ธานีรายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวพฤทธ์แก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น
0: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

ครบครันด้วยสาระข่าวสารและความบันเทิงติดตามได้ในรายการสาระสารพันสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์โดยชยนันท์แก้วกล่ำ

สวัสดีค่ะสารสารพันวันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังเช่นเคยวันพุธเชนันแก้วกล่ำค่ะมีเรื่องราวดีๆสาระดีๆพร้อมกับเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เพราะๆมาฝากกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะช่วงนี้ฝนกลับมาตกเยอะอีกแล้วเมื่อวานนี้16:30 น.เป๊ะเลยนะเขาเรียกว่าฝนราชการมาเช้าก่อนออกไปทำงานกับตกตอนเย็นหลังเลิกงานพอดีเป๊ะเลยอยากให้ท่านผู้ฟังนะคะดูแลสุขภาพร่างกายแล้วก็โควิด -19 ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่เด็กเล็ก RSV เป็นสิ่งที่น่าเป็นห่วงเชื่อว่าหลายคนตอนนี้ออกไปไหนมาไหนก็ยังคงดูแลสุขภาพกันในเรื่องของหน้ากากอนามัยกันอยู่เราเรียกว่าดูแลตนเองมาตั้งแต่ยุคโควิด -19 ใหม่ๆนะแล้วตอนนี้เนี่ยเวลาเดินทางไปขึ้นรถลงเรือหรือว่าไปรถไฟฟ้าก็ยังเห็นหลายท่านนะแทบจะโอ้เยอะเลยก็ยังสวมใส่หน้ากากอนามัยกันอยู่อันนั้นดีมากๆเลยค่ะดูแลตนเองนะคะมาถึงเรื่องราวสาระค่ะวันนี้มีเรื่องของเด็กนะคะเด็กไทยเขาบอกว่ามีข้อมูลค่ะว่าเด็กไทยนั้นตอนนี้เผชิญกับภาวะเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าเนี่ยนะคะมากกว่า 750,000 คนซึ่งในจำนวนนี้มีกลุ่มที่เสี่ยงแบบรุนแรงถึงขั้นมีแนวโน้มทำร้ายตนเองหรือว่าผู้อื่นสูงถึง 30,000 คนที่น่าเป็นห่วงนะคะข้อมูลพบค่ะว่าเด็กผู้หญิงมีสถิติการใช้บุหรี่ไฟฟ้าสูงขึ้นด้วยเช่นกันซึ่งสพฐ.ย้ำถึงโรงเรียนค่ะว่าต้องมีการเปลี่ยนบทบาทเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กโดยเรื่องนี้นางภัทรวรรณภัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานค่ะท่านไปเปิดเผยนะคะว่าการขับเคลื่อนคุณภาพเรื่องของการศึกษาค่ะในปัจจุบันก็ไม่เพียงแต่สามารถที่จะมองเพียงมิติขององค์ความรู้ได้อีกต่อไปเพียงอย่างเดียวค่ะเพราะว่าวิกฤตต่างๆตอนนี้ได้เข้าสู่มายังรั้วของโรงเรียนส่งผลกระทบต่อสุขภาพทางด้านของทั้งสมองสุขภาพกายสุขภาพจิตใจของเด็กอย่างรุนแรงค่ะซึ่งท่านบอกว่าหากสมองไม่พร้อมที่จะรับการเรียนรู้ต่อให้มีหลักสูตรที่ดีเพียงใดก็ไร้ความหมายขณะที่ปัญหาทางด้านการโภชนาการเปลี่ยนจากภาวะขาดสารอาหารสู่ภาวะอ้วนที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยยะสำคัญนอกจากนี้ค่ะพบตัวเลขที่น่าตกใจของเยาวชนอายุ 10-14 ปีโดยเช่นการที่เพิ่มสูงขึ้นถึง60เท่าตัวโดยเฉพาะกลุ่มเด็กหญิงค่ะที่มีสถิติการใช้บุหรี่ไฟฟ้าที่สูงขึ้นส่วนวิกฤตทางด้านของสุขภาพจิตในเชิงโครงสร้างพบด้วยค่ะว่าผลสำรวจระบุชัดเจนค่ะว่าวัยรุ่นไทย1 ใน 5หรือประมาณ 750,000 คนตอนนี้เผชิญภาวะเสี่ยงต่อโรคซึมเศร้าและในจำนวนนี้ค่ะกลุ่มเสี่ยงรุนแรงถึงขั้นมีแนวโน้มทำร้ายตนเองหรือว่าผู้อื่นสูงถึง 30,000 คนทั่วประเทศนะคะซึ่งข้อมูลเหล่านี้ค่ะวิกฤตต่างๆที่เด็กกำลังเผชิญอยู่ตอนนี้ซึ่งสะท้อนค่ะว่าโรงเรียนต้องเปลี่ยนบทบาทค่ะเป็นพื้นที่ที่ปลอดภัยหรือว่าเซฟตี้โซนและก็บ้านหลังที่2ที่แท้จริงส่วนครูต้องมียาขนานเอกนะคะหรือว่ามีทักษะในการที่จะเยียวยารอยแผลทั้งทางกายทางใจที่เด็กได้รับมาจากครอบครัวหรือว่าสังคมเพื่อเป็นการฟื้นฟูสุขภาพสมองให้กลับมาพร้อมต่อการพัฒนาศักยภาพของตนเองด้วยอันนี้คือข้อมูลล่าสุดนะคะที่ได้นำมานำเรียนกับท่านฟังแล้วก็ให้ช่วยกันดูแลสอดส่องบุตรหลานภายในครอบครัวของเราด้วยรวมถึงสถานศึกษาอย่างคุณครูอย่างที่ได้บอกไปข้อความก็คือว่าครูตอนนี้เนี่ยต้องมียาขนานเอกนะในการที่อาจจะเป็นทักษะเยียวยารอยแผลรวมถึงเป็นบ้านหลังที่2ที่อบอุ่นให้แก่เด็กๆ ด้วยเช่นกันค่ะ
มาอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะสูงวัยลดเอวลดโรคโอ้โหไม่ต้องสูงวัยนะเพราะว่าวัยไหนๆถ้าเกิดว่าสามารถลดเอวได้ลดโรคได้ทันทีค่ะมาดูกันหน่อยมีข้อมูลนะคะว่าสูงวัยลดเอวลดโรคถ้าทำได้จะดีอย่างไรเขาบอกว่าโอ้ดีต่อหลอดเลือดด้วยเพราะว่าหลอดเลือดเนี่ยนะทำงานไขมันทำให้หลอดเลือดทำงานผิดปกติถ้าเรายังอ้วนอยู่นะคะเพราะว่าไขมันทำให้ทางเดินหลอดเลือดเล็กลงกว่าปกติค่ะอันนี้มีภาวะเสี่ยงเกิดภาวะหลอดเลือดตีบตันและแข็งตัวปอดทำงานได้ไม่อย่างเต็มที่นะคะอย่างที่สองคอเลสเตอรอลนะไขมันโอ้โหโรคหัวใจเพราะว่าไขมันโดยเฉพาะในช่องท้องค่ะทำให้มีไขมันที่ไม่ดีในร่างกายมากส่งผลต่อการทำงานของหลอดเลือดนะท่านผู้ฟังมาถึงไขมันกันหน่อยไขมันกับโรคสมองเสื่อมหรือว่าอัลไซเมอร์ไขมันค่ะจะไปอุดตันภายในเส้นเลือดทำให้เลือดไหลเวียนไปสมองไม่สะดวกสมองจะมีอาการขาดออกซิเจนก่อให้ส่งผลต่อโรคของทางเดินสมองด้วยค่ะท่านผู้ฟังไขมันค่ะทำให้ปอดทำงานได้ไม่เต็มที่เพราะทำให้ทางเดินหายใจแคบลงค่ะอัตราการหายใจก็ลดลงก่อให้เกิดโรคปอดเรื้อรังอันนี้เสี่ยงต่อการเป็นเบาหวานด้วยเช่นกันเพราะไขมันทำให้ตัวควบคุมระดับน้ำตาลทำงานได้ด้อยลงค่ะและก็เกิดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานด้วยเช่นกันนะคะยังไงก็สิ่งที่ดีที่สุดกับการที่ถ้าเราสามารถจะลดเอวได้คือการออกกำลังกายที่เหมาะสมกับช่วงวัยและตัวของท่านเองด้วยนะคะเราต้องสร้างมวลกล้ามเนื้อขึ้นมาเพื่อที่ไปทดแทนไขมันในร่างกายถ้าเรายังรักษามวลกล้ามเนื้อในร่างกายของเราได้อย่างดีแล้วเชื่อว่าทุกคนแข็งแรงโอ้มีภาวะกระดูกและฟันแข็งแรงไปไหนมาไหนเรายังมีกล้ามเนื้อนะคะเอาไว้ให้ตัวเราเนี่ยแข็งแรงแล้วก็มีสุขภาพที่ดีไขมันแล้วก็นำออกไปรับประทานอาหารที่ดีมีประโยชน์อาหารของทอดของมันถ้าเลี่ยงได้ลดได้เลิกได้ก็จะดีหันมาเลือกรับประทานในสิ่งที่ดีอย่าอดอาหารระหว่างมื้อเพราะทำให้สุขภาพคุณนั้นไม่ดีแล้วเสี่ยงต่อผู้ที่เป็นภาวะเบาหวานด้วยนะคนเป็นเบาหวานเนี่ยทานอาหารให้ครบทุกมื้อแต่ว่าเลือกทานอาหารที่เหมาะกับโรคของเรานะก็จะดีที่สุดแล้วก็ทานยาตามที่แพทย์สั่งเราก็สามารถที่จะดูแลรักษาสุขภาพร่างกายของเราได้เป็นอย่างดีแล้วเราพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าช่วงที่2มีเรื่องราวดีๆมานำเสนอด้วยให้กับท่านฟังค่ะ

กลับเข้าสู่ช่วงที่สองกับสาระสารพันกันค่ะเรื่องราวของโควิด19ในช่วงนี้ค่ะท่านผู้ฟังโดยเมื่อวานนี้1กันยายน2569ทางกรมควบคุมโรคค่ะมีการแถลงโรคโควิด19ในปีนี้คือพบนะคะว่าผู้ป่วยเกือบ 100,000 คนและมียอดผู้เสียชีวิต15คนด้วยกันซึ่งจากการแถลงก็บอกว่าสายพันธุ์ที่พบในประเทศไทยยังคงอยู่ในกลุ่มของโอมิครอนค่ะโดยทางด้านของแพทย์หญิงจุไรวงศ์สวัสดิ์โฆษกกรมควบคุมโรคท่านได้กล่าวถึงสถานการณ์โควิด19ในประเทศไทยนะคะระหว่างการแถลงโรคโควิด19สำหรับกรมควบคุมโรคเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาท่านบอกนะคะว่าแม้ว่ายังคงพบผู้ป่วยอย่างต่อเนื่องแต่การระบาดตามฤดูกาลจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง31สิงหาคม2569พบค่ะว่าผู้ป่วยสะสม99,691 รายเสียชีวิต15รายคิดเป็นอัตราป่วยตาย 0.02% หากเทียบกับอัตราการเสียชีวิตในปี2568ที่มีผู้เสียชีวิตจำนวน 0.04% และในช่วงปี2567มีผู้เสียชีวิต 0.03% ซึ่งต่ำกว่าช่วงที่มีการระบาดของโควิด19ในช่วงแรกก็คือในช่วงแรกที่มีการระบาดของโควิด19อยู่ที่ 0.14% สำหรับการระบาดของโรคโควิด19ค่ะในปี2569พบนะคะว่ามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นตั้งแต่เดือนมิถุนายนเป็นต้นมาโดยในช่วงนั้นค่ะยังไม่ใช่การระบาดตามฤดูกาลอย่างชัดเจนจังหวัดที่พบผู้ป่วยมากเป็นอันดับที่1ก็คือกรุงเทพมหานครรองลงมาคือชลบุรีภูเก็ตลำพูนและนนทบุรีสำหรับช่วงอายุที่พบผู้ป่วยมากที่สุดก็คือกลุ่มเด็กเล็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึง1ปีส่วนการเสียชีวิตในกลุ่มที่มีอายุ40ปีขึ้นไปและผู้สูงอายุโดยกลุ่ม608จำนวน14รายหรือว่าร้อยละ93ค่ะและผู้ที่อายุ60ปีขึ้นไปไม่มีโรคประจำตัวสำหรับโควิดที่มีการระบาดในปัจจุบันพบว่ายังคงเป็นสายพันธุ์หลักที่มีการเฝ้าระวังก็คือโอมิครอนสายพันธุ์ NB.1.8.1 ค่ะโดยพบผู้ป่วยต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงกลางปี2569และยังไม่พบหลักฐานที่ทำให้เกิดความรุนแรงของโรคที่เพิ่มขึ้นส่วนอาการของโรคโควิด19ในปัจจุบันก็คืออาการของโรคทางเดินหายใจมีไข้ไอเจ็บคอมีน้ำมูกปวดศีรษะปวดเมื่อยและก็อ่อนเพลียนอกจากนี้ค่ะกรมควบคุมโรคยังคงเป็นห่วงในเรื่องโรคไข้หวัดใหญ่และโรค RSV โดยโรคไข้หวัดใหญ่ค่ะในปี2569มีผู้ป่วยสะสม 330,000 รายเสียชีวิต48รายโดยพบในกลุ่มผู้ป่วยอายุ5-9 ปีและ10-14 ปีโดยสายพันธุ์ที่พบก็คือ AS1N1 ค่ะส่วนผู้ที่เสียชีวิตจะอยู่ในกลุ่มที่อายุ60ปีขึ้นไปส่วนทางด้านของโรค RSV พบผู้ป่วย 7,020 รายไม่พบผู้เสียชีวิตค่ะโดยพบอัตราการป่วยในกลุ่มของอายุตั้งแต่แรกเกิดจนถึง4ปีทางกรมควบคุมโรคค่ะก็แนะนำนะคะว่าให้กลุ่ม608ผู้สูงอายุเด็กและผู้ที่มีโรคประจำตัวป้องกันตัวเองด้วยการสวมใส่หน้ากากอนามัยในพื้นที่ที่แออัดล้างมือสม่ำเสมอถ้าเกิดว่าหากมีอาการป่วยก็ควรที่จะหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดผู้อื่นและเพื่อลดการแพร่เชื้อในต่อสังคมต่อไปด้วยเช่นกันนะคะอันนี้ก็คือข้อมูลจากการแถลงกรมควบคุมโรคโควิด19นะคะเมื่อวันที่1กันยายน2569ค่ะปิดท้ายกันที่เรื่องราวพืชกระท่อมกันหน่อยค่ะท่านผู้ฟังเพราะว่ามีข้อมูลล่าสุดนะคะที่เกี่ยวกับเรื่องของพืชกระท่อมมาบอกกับท่านผู้ฟังเรื่องของการจัดจำหน่ายเนาะเพราะว่าตอนนี้เขาก็มีกฎหมายออกมาสำหรับพืชกระท่อมว่าถ้าเกิดว่าขายโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตเนี่ยถือว่ามีความผิดนะคะเรื่องของการจำหน่ายกระท่อมโดยฝ่าฝืนกฎหมายมีความผิดต้องระวังโทษปรับในอัตราโทษก็คือตามพรบพืชกระท่อมพุทธศักราช2565มาตราที่34 1ค่ะ
ฝ่าฝืนขายในสถานที่หรือวิธีการที่กฎหมายห้ามตามมาตราที่25ปรับไม่เกิน 50,000 บาท 2 ค่ะขายให้บุคคลที่กฎหมายห้ามขายมาตราที่24เช่นเด็กอายุต่ำกว่า18ปีสตรีมีครรภ์สตรีให้นมบุตรปรับไม่เกิน 100,000 บาทนะคะแน่นอนค่ะว่าห้ามขายในระยะ 1,000 เมตรจากสถานศึกษาห้ามเร่ขายหรือจะตั้งแผงลอยในที่สาธารณะห้ามขายในสถานที่อื่นตามที่กฎหมายนั้นกำหนดนะคะก็ต้องดูแล้วก็ศึกษาด้วยอันนี้คือตอนนี้กระท่อมห้ามขายตามอำเภอใจค่ะผิดกฎหมายอย่างแน่นอนนะคะตามที่ได้นำเรียนท่านผู้ฟังไปพักกันอีกสักครู่ค่ะช่วงหน้าเป็นช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันกันในวันนี้ค่ะ

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับสาระสารพันในวันนี้ค่ะมีเรื่องราวดีๆของทางกรุงเทพมหานครค่ะเพราะว่านิตยสาร Time Out นะคะสื่อท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติที่นำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวกับเมืองการท่องเที่ยวกิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆจากทั่วโลกค่ะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะให้กรุงเทพมหานครนะเขาบอกว่า is the best คว้าแชมป์เมืองที่มีสีสันและชีวิตชีวายามค่ำคืนที่ดีที่สุดในโลกปี2026ซึ่งในเรื่องนี้ค่ะทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยนะครับว่ากรุงเทพมหานครนั้นครองแชมป์เมืองที่มีสีสันและชีวิตชีวายามค่ำคืนดีที่สุดในโลก Best City of Nightlife 2026จากนิตยสาร Time Out อย่างที่ได้เรียนไปนะครับว่านิตยสาร Time Out คือสื่อท่องเที่ยวและไลฟ์สไตล์ระดับนานาชาติที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับเมืองการท่องเที่ยวกิจกรรมและประสบการณ์ต่างๆจากทั่วโลกจุดเด่นสำหรับกรุงเทพมหานครนะคะที่ได้คว้าแชมป์เมืองราตรีในยามค่ำคืนที่ดีที่สุดในโลกในปี2026จุดเด่นก็คือความหลากหลายในไลฟ์สไตล์ที่เลือกสนุกได้ในแบบของตัวเองตั้งแต่รูฟท็อปบาร์คลับและร้านค็อกเทลบาร์ริมถนนค่ะร้านอาหารที่เปิดดึกไปจนถึงสตรีทฟู้ดพร้อมเสิร์ฟความอร่อย

รัฐอเมริกาอันดับที่4เมลเบิร์นออสเตรเลียอันดับที่5เซาเปาโลบราซิลอันดับที่6เมเดลินโคลอมเบียอันดับที่7โยฮันเนสเบิร์กแอฟริกาใต้อันดับที่8ไบรตันสหราชอาณาจักรอันดับที่9ปักกิ่งประเทศจีนและอันดับที่10อัมสเตอร์ดัมเนเธอร์แลนด์ค่ะซึ่งทททตอนนี้พร้อมเสริมศักยภาพของกรุงเทพมหานครในฐานะจุดหมายปลายทาง Night Life Tourism ชักชวนนักท่องเที่ยวค่ะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินั้นออกมาสัมผัสเสน่ห์ของกรุงเทพมหานครหลังพระอาทิตย์ตกพร้อมเปิดประสบการณ์ใหม่ๆในทุกค่ำคืนที่เต็มไปด้วยเรื่องราวที่น่าจดจำไปด้วยกันค่ะนี่คือเรื่องราวดีๆสำหรับประเทศไทยและกรุงเทพมหานครค่ะสาระสารพันวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่ในวันพุธหน้าวันศุกร์เช่นเคยค่ะติดตามรับฟังคุณจิตินันตั้งประเสริฐมาพร้อมกับอาจารย์สราวุธทองศรีคำสำหรับวันนี้ดิฉันเชิญนันแก้วก่ำต้องลากันไปแล้วสวัสดีค่ะ

0: เร่งคูโอนเร่งคูโอน3คำสั้นๆที่มิจฉาชีพใช้เป็นกลลวง
1: เร่งให้คุณรีบตัดสินใจคูให้คุณกลัวหลอกให้โอนเงินทันทีสารพัดคำลวงต้องโอนเงินเดี๋ยวนี้ไม่อย่างนั้นจะถูกดำเนินคดีแต่หยุดก่อนอย่าเพิ่งตกใจอย่าเพิ่งโอนและอย่าให้ข้อมูลส่วนตัวนะครับใครที่เผลอเชื่อก็อาจตกเป็นเหยื่อได้ท่องจำเอาไว้ไม่รีบไม่กลัวไม่โอน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับพฤทธ์แก้วพิบูลย์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการแก้ไขข้อมูลชุดไทยในหนังสือเรียนอาเซียนศึกษาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนแล้วปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน1เมษายน2568
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: เพื่อสแกน QR code ร้านค้าอ้างว่าจะคืนเงินให้แต่เงินดันหายจากบัญชีเฉยเลย
7: นั่นไงมุกใหม่มิจฉาชีพหลอกโอนเงินข้ามประเทศ
6: อะไรนะแล้วจะตามเอาเงินคืนได้จากไหนเนี่ย
7: คงยากที่จะได้คืนแล้วล่ะคราวหน้าคราวหลังตรวจสอบบัญชีปลายทางให้ดีถ้าไม่ใช่สกุลเงินบาทไทยเป็นมิจฉาชีพแน่นอน
6: เข้าใจแล้วต่อไปจะไม่สแกนสุ่ม4สุ่ม5อีกแล้ว
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมร่วมมือกระทรวงศึกษาธิการแก้ไขข้อมูลชุดไทยในหนังสืออาเซียนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1พร้อมร่วมถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างถูกต้องนางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยกรณีพบเนื้อหาในหนังสือเรียนรายวิชาเพิ่มเติมอาเซียนศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ระบุการแต่งกายของไทยเป็นการแต่งกายของประเทศกัมพูชาว่ากระทรวงวัฒนธรรมพร้อมให้ความร่วมมือกับกระทรวงศึกษาธิการดำเนินการแก้ไขส่วนเนื้อหาในหลักสูตรที่มีความผิดเพี้ยนไปจะต้องตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งโดยจะมีการหารือร่วมกันในสัปดาห์หน้าส่วนต้องมีการปรับปรุงหลักสูตรหรือไม่เห็นว่าต้องให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้ตรวจสอบและดำเนินการตามขั้นตอนต่อไปโดยกระทรวงวัฒนธรรมพร้อมสนับสนุนข้อมูลด้านองค์ความรู้พร้อมกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ถูกต้องเรื่องชุดไทยประจำชาติส่งต่อไปยังสถานศึกษาทั่วประเทศคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัสคึกคักต่อเนื่องมียอดใช้จ่ายกว่า 2,413 ล้านบาทพร้อมชวนประชาชนใช้จ่ายในเดือนสุดท้าย
8: นายวรสิทธิ์จาตุรัตน์คลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าประชาชนชาวสุราษฎร์ธานีออกมาจับจ่ายใช้สอยผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 อย่างต่อเนื่องจากข้อมูลล่าสุดสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของจังหวัดได้กว่า 2,413 ล้านบาทคิดเป็นอันดับที่13ของประเทศและอันดับ3ในภาคใต้มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการ22,643ร้านโดยเม็ดเงินที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่กระจายอยู่ในร้านอาหารและเครื่องดื่มรองลงมาคือร้านธงฟ้าและร้านค้าทั่วไปสะท้อนให้เห็นถึงการจับจ่ายใช้สอยที่ยังคงกระจายตัวสู่ผู้ประกอบการในพื้นที่ทั้งนี้คลังจังหวัดได้เดินหน้าส่งเสริมการใช้จ่ายในเดือนสุดท้ายของโครงการเพื่อให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์ในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนหมดเขตวันที่30กันยายนนี้อ่อนปวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: ผู้นำเกาหลีใต้เรียกร้องให้มีการสร้างเงื่อนไขที่จะให้สหรัฐและเกาหลีเหนือกลับมาเปิดการเจรจากันอีกครั้ง ทำเนียบประธานาธิบดีเกาหลีใต้รายงานว่าประธานาธิบดีอีแจมยองแห่งเกาหลีใต้กล่าวในที่ประชุมที่ปรึกษาต่างประเทศด้านสันติภาพบนคาบสมุทรเกาหลีโดยระบุว่าควรมีการสร้างเงื่อนไขที่เอื้อต่อการกลับมาเปิดการเจรจาระหว่างสหรัฐกับเกาหลีเหนืออีกครั้งและระบบการหยุดยิงบนคาบสมุทรเกาหลีควรเปลี่ยนเป็นระบบสันติภาพที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความร่วมมือและความเจริญรุ่งเรืองพร้อมกันนี้ยังเน้นย้ำถึงการเปลี่ยนแปลงความจริงอันน่าเศร้าที่เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ใช้กำลังของตนเองเพื่อการเผชิญหน้ากันเท่านั้นทั้งนี้สำนักงานข่าวกรองแห่งชาติเกาหลีใต้ประเมินว่าการประชุมสุดยอดระหว่างเกาหลีเหนือกับสหรัฐอาจเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อและถึงแม้จะยังไม่มีการยืนยันเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารกันอย่างเป็นทางการระหว่างสองประเทศแต่ก็มีสัญญาณของการกลับมาเจรจากันอีกครั้งน้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวพฤฒแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 นาฬิกา
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันพุธที่2กันยายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงนะคะเพลงพระราชนิพนธ์ในคืนวันนี้เป็นเพลงที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เป็นลำดับที่22ค่ะและปีนั้นคือปี2500นะคะขณะนั้นประทับแปรพระราชฐานที่วังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะโดยตั้งพระทัยที่ใช้เป็นเพลงประจำวงอส.วันศุกร์และเพลงนี้ยังไม่มีชื่อนะคะต่อมานายวิชัยโกกิลกนิษฐ์ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ก็ประพันธ์คำร้องภาษาไทยชื่อไกลกังวลค่ะต่อมาในปี2506สมาชิกวุฒิสภาของฟิลิปปินส์ได้ขอพระบรมราชานุญาตประพันธ์คำร้องภาษาอังกฤษถวายในชื่อเวนในปี2506นะคะและหลังจากนั้นมาถึงปี2516บ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอพระราชทานทำนองนี้ให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์คำร้องอีกบทหนึ่งค่ะให้ชื่อเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยคือวันนี้เราจะฟังเพลงพระราชนิพนธ์ในชื่อเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยคุณเลิศผสมทรัพย์และคุณศรีสุดารัชตะวันขับร้อง

0: เพลงพระราชนิพนธ์เกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยโดยคุณเลิศและคุณศรีสุดาขับร้องร่วมกันเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26ค่ะเกิดขึ้นในปี2500นะคะท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคเป็นผู้ประพันธ์คำร้องในปี2516ชั่วโมงแรกของเพื่อนฝันวันนี้ดิฉันจะขอนำนักร้องหญิงที่อยู่ในวงของกรมโฆษณาการกรมประชาสัมพันธ์และสุนทรภรณ์ที่ได้สัมภาษณ์บันทึกเสียงเอาไว้นานแล้วสมัยที่ท่านทั้งหลายยังมีชีวิตอยู่หลายท่านนะคะมาฟังแล้วก็ฟังเพลงของท่านด้วยเริ่มด้วยคุณสุภาพรัศมีทัศน์ค่ะ
1: สมัยนั้นก็กำลังหมอมาใช่ไหมฮะครูแก้วนี่ก็คงจะนึกขึ้นได้คือก่อนที่จะแต่งเพลงเท่าที่ทราบเนี่ยนะคะจะต้องได้ชื่อเพลงกันก่อนแล้วถึงจะหาเนื้อเพลงว่าเป็นในแนวไหนนะคะนี่ก็พอเดือนหงายทีไรพวกเราจะกลัวกันทุกคนเดือนหงายแล้วคือหมายความว่าลูกระเบิดจะมาแน่ๆแล้วใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นครูแก้วก็ลำพึงไปมองไปมองมาเฮ้ยเลื่อนงานอีกแล้วเราก็กำลังจะไปที่สถานีวิทยุที่สารแดงกันพอดีก็บอกว่าเลื่อนงานแล้วใจไม่ดีแล้วเดี๋ยวหวอมาครูแก้วก็บอกว่าเอองั้นเราเอาเพลงฉันไม่ชอบเลื่อนงานดีไหมแล้วก็เฮกันไปเลยเสร็จแล้วครูแก้วใช้เวลาไม่นานเลยนะคะแต่งที่สารแดงนั่นนะคะแต่งแล้วก็รู้สึกจะใช้ไม่ถึงชั่วโมงมั้งหรืออะไรเนี่ยก็จำไม่ได้เพราะเราก็
2: แต่งเนื้อออกมาก่อน
1: แต่งเนื้อก่อนค่ะแล้วสมัยนั้นนะคะเพลงที่เป็นเพลงใหม่ๆจริงๆนะฮะแล้วที่เราจะได้ร้องกันเนี่ยเดี๋ยวมากจะต่อกันเดี๋ยวนั้นแล้วก็ปรับเดี๋ยวก็ร้องกันออกอากาศเลย

0: นั่นก็คือเพลงฉันไม่ชอบเดินหงายและหยาดน้ำค้างผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะคุณสุภาพรัศมีทัศน์เป็นผู้ขับร้องนะคะคราวนี้จะเป็นคุณชวลีโชควิทย์บ้างค่ะดิฉันสัมภาษณ์คุณชวลีไว้เมื่อปี2528
1: เพลงหนึ่งนะคะเป็นเพลงที่เรียกว่าแม้สำคัญที่สุดนะคะแล้วเป็นเพลงที่ร้องคู่กับสุนทรภรณ์ก็สมัยนั้นนะคะถนนราชดำเนินเหล่านี้ค่ะไม่มีถนนไหนที่งามหรูเหมือนถนนนี้เลยนะคะตึกรามที่สร้างขึ้นมาก็แบบสมัยใหม่โมเดิร์นมากนะคะโมเดิร์นปนคลาสสิกเนี่ยค่ะเป็นตอนนั้นเขากำลังนิยมกันมากแล้วถนนราชดำเนินนี่ก็สองข้างนี่เต็มไปด้วยตึกรามที่สวยมากเชียวแล้วก็มองทัศนียภาพดูจากถนนราชดำเนินมาถึงสนามหลวงสมัยนั้นไม่มีตลาดนัดนะคะแล้วก็ถึงวัดพระแก้วถึงยอดมนดกเนี่ยนะคะมันจะสวยงามมากเหลือเกินคุณแก้วก็เกิดจินตนาการว่าแหมถนนเนี้ยสวยอย่างไม่มีใครเทียบถ้าได้มีหนุ่มสาวสักคู่ไปเดินเกี่ยวก้อยกันแล้วจะเป็นยังไงเมื่อชมวิวของถนนนี้นะคะและภาพสองข้างทางเนี่ยจะเป็นยังไงก็ได้ลอยกลองขึ้นมาเป็นเพลงกรุงเทพราตรีนะคะคือหมายความว่าดูได้ทั้งกลางวันและกลางคืนเนี่ย

0: เพลงกรุงเทพราตรีเมื่อฝนโปรยและรวงทิพย์เป็นเพลงที่คุณชวลีขับร้องคู่กับสุนทรภรณ์และทั้งหมดนั้นเป็นผลงานของครูแก้วและครูเอื้อค่ะรวมทั้งเรื่องราวที่คุณชวลีเล่าให้ฟังจบไปแล้วนะคะสำหรับคุณสุปนีพุกสมบุญเช่นเดียวกัน
1: ชื่อเล่นว่าเจี๊ยบนี่ก็คือนาเวสุนทรจมรนักแต่งเพลงในวงเล่นเป่าทรัมเป็ดด้วยก็เป็นคนตั้งชื่อให้เพราะตอนเราอายุ17เนี่ยเราช่างพูดแกก็เลยตั้งชื่อว่าเอ้ยนี่มันลูกไก่อ้อนแม่นี่ก็ตั้งชื่อเป็นว่าลูกเจี๊ยบอย่างเงี้ยก็เลยเรียกลูกเจี๊ยบกันตอนแรกเรียกลูกเจี๊ยบแล้วถลังก็ตัดลูกเจี๊ยบไปเป็นเจี๊ยบเลยก็เลยเจี๊ยบตลอดนักร้องที่เป็นร้องเพลงสนุกเนี่ยออกไปยืนร้องแล้วยืนร้องเฉยๆพอร้องเสร็จแล้วเดินเข้าเวทีไปไม่มีที่ว่าต้องทำท่าทำทางด้วยเนื้อเป็นยังไงเราจะต้องออกแสดงท่าทางยังไงเราต้องออกไปหมดเลยทุกเพลงที่เราร้องที่เป็นเพลงสนุก

0: เอาใครจะเมาหมด
1: จบไปแล้วค่ะเพลงที่คุณสุปณีภูกสมบุญขับร้องก็คือปรึกษารักขับร้องกับคุณชาวลีช่วงวิทย์ครูแก้วและครูเวทเป็นผู้แต่งเซงลีฮอคุณสุปณีกับคุณวินัยขับร้องค่ะและที่เพิ่งจบก็คือรักแม่เอ้ยคุณสุปณีขับร้องคนเดียวสองเพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองนะคะอีกท่านหนึ่งก็คือคุณจันทนาโอบยวาท
2: ตอนนั้นพี่เข้าไปที่พี่เจี๊ยบออกแล้วพี่เจี๊ยบคลอดลูกแล้วก็ออกแล้วก็เหลือพี่มันธนาพี่แล้วก็เป็นสีพี่ชวลีก็ไม่มีแล้วแค่นั้นเองผู้หญิงนะคะเพราะพี่รุจีก็ออกหมดแล้วพี่สุภาพและสิริทัศน์ก็ไม่มีแล้วผู้ชายก็จะมีวินัยตอนนั้นยังมีคุณมนัสแล้วมีพี่เลิศคนที่จะต่อเพลงให้คือคุณน้าสิริยงยุทธพอเพลงออกมาทีไรนั่นหลีก็แป้งแป้งเป็นโนไปเลยไม่เคยที่จะว่าอุ้ยรำคาญไม่ใครจะร้องได้สักทีแล้วอะไรไม่เคยเลยค่ะก็ยังชมว่าไอ้จันเนี่ยเสียงไม่เหมือนใครนะเสียงมันน่ารักดีนั่นหลีเคยบอก
3: เพลงแรกที่จันคิดว่าน่าจะเป็นเพลงโคมสวรรค์พอต่อมาก็จะกลิ่นดอกไม้แล้วก็หนูเล็กเพลงสอนเด็กเล็กๆที่จะให้ตื่นเช้าไปโรงเรียนตอนนั้นเพลงนี้ดังทั่วทุกโรงเรียน
4: ค่ะ

0: พลงที่คุณจันทนาขับร้องจบไปนั้นก็คือเพลงกลิ่นดอกไม้ครูแก้วและครูเวศเป็นผู้แต่งโคมสวรรค์ครูแก้วและครูเอื้อร่วมกันประพันธ์และหนูเล็กผลงานของครูแก้วและครูเอื้อเช่นเดียวกันโดยคุณจันทนาโอบายวาทนะคะท่านผู้ฟังค่ะนักร้องทั้งหมดคุณสุภาพรัศมีทัศน์คุณชาวลีช่วงวิทย์คุณสุปณีพุกสมบุญและคุณจันทนาโอบายวาทก็ถึงแก่กรรมไปกันหมดแล้วอีกท่านหนึ่งค่ะที่ยังคงร้องเพลงให้เราฟังอยู่จนเดี๋ยวนี้ก็คือคุณรวงทองทองรั่นทมศิลปินแห่งชาติก่อนที่จะไปฟังข่าวนะคะฟังคุณรวงทองก่อนค่ะดิฉันมีโอกาสคุยกับคุณรวงทองเมื่อปี2528นะคะ
1: คุณชูอุ่มปัญจพันธ์นี่ฮะต้องกราบไหว้อยู่เสมอเพราะว่าเป็นคนแรกที่แต่งเพลงให้ร้องแล้วก็พยายามปลอบใจทุกครั้งที่ว่าจะเสียกำลังใจจะไม่ยอมมาฝึกหัดเพราะว่าใช้เวลาฝึกหัดนานมากจนเกือบจะเอ๊ะว่าเรานี่จะได้ร้องไหมฮะแล้วก็ท่านก็เป็นกำลังใจให้รวงทองนี่ฮะร้องเพลงรักบางใบเนี่ยเพราะว่ามีประวัติมาฮะก็วันหนึ่งก็ไปร้องเพลงให้พี่ชอุ่มฟังที่ชายหาดบางแสนฮะสุนทราพรไปบรรเลงที่บางแสนรวงทองก็ไปในฐานะผู้ติดตามวงไม่มีการร้องก็นั่งร้องเพลงเล่นกันอยู่ที่หาดทรายฮะก็ร้องเพลงเงาอโศกนี่พอร้องจบเนี่ยพี่อุ่มก็บอกว่าเสียงหนูเนี่ยเป็นเสียงไทยนะแล้วเสียงเศร้าด้วยเพราะฉะนั้นหนูต้องร้องเพลงไทยออกทำนองไทยๆว่าท่านกลับมาแล้วก็มาแต่งเนื้อร้องรักบางใบก็บอกเสียงหนูเนี่ยเขาต้องอย่างนี้ท่านหัวหน้าเอื้อก็ตกลงให้ร้องนี่แหละค่ะที่ทำให้ได้เพลงรักบางใบเพลงแรก

0: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
1: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
0: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
2: เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจ้ะหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับพฤทธิ์แก้วพิบูลครับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการกวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายและขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติและจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีสวนสนามถวายสัตย์ปฏิญาณของทหารตำรวจเนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกพุทธศักราช2562
4: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
5: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
4: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการกวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายและขบวนการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการค้าไม้มีค่าข้ามชาติน
7: ายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่ากระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมยังคงเดินหน้ากวาดล้างการกระทำผิดกฎหมายและขบวนการที่เข้ามาแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรของประเทศโดยเฉพาะการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าและการค้าไม้มีค่าข้ามชาติโดยสั่งให้หน่วยงานในสังกัดเร่งบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังเด็ดขาดแล้วขยายผลไปถึงผู้บงการและเครือข่ายที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยติดตามสืบสวนและขยายผลขบวนการลักลอบตัดไม้ห่วงห้ามในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จนพบเบาะแสเชื่อมโยงมายังจังหวัดเชียงรายจากการตรวจค้นบริเวณโกดังและโรงงานแปรรูปไม้เจ้าหน้าที่พบบุคคลอ้างตัวเป็นเจ้าของสถานที่1รายและแจ้งข้อกล่าวหาตั้งโรงงานแปรรูปไม้โดยไม่ได้รับอนุญาตพร้อมตรวจยึดและอายัดของกลางโดยเฉพาะไม้ประดู่จำนวนมากด้านนายอัตพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าจะเร่งขยายผลตรวจสอบความเชื่อมโยงกับกลุ่มทุนต่างชาติและเครือข่ายการค้าไม้ข้ามชาติที่อยู่เบื้องหลังเพื่อนำตัวผู้กระทำผิดและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดต่อไปติยาพันยังเทียนรายงาน
1: อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานโครงการและการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570มุ่งบูรณาการการสื่อสารภาครัฐในยุคดิจิทัล
8: นางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำแผนงานโครงการและการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ณโรงแรมแกรนด์เมอร์เคียวกรุงเทพเอเทียมซึ่งการประชุมดังกล่าวเพื่อให้บูรณาการการทำงานของหน่วยงานในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคสามารถกำหนดทิศทางในการสื่อสารของภาครัฐให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและยุทธศาสตร์ชาติตลอดจนกำหนดแนวทางการผลิตและเผยแพร่สื่อของกรมประชาสัมพันธ์ให้สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสอดรับกับพฤติกรรมการรับสื่อที่เปลี่ยนแปลงไป ในยุคดีท่านในโอกาสนี้อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ยังได้เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลผลงานชื่นใจเพื่อเชิดชูเกียรติให้แก่สื่อประชาสัมพันธ์คุณภาพและสร้างสรรค์ของกรมประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้แก่บุคลากรและหน่วยสื่อทั่วประเทศอีกด้วยชาวนันท์มาลีรายงาน
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้การจัดการขยะกลุ่มอาชีพซาเล้งเก็บขยะในเขตเทศบาล
9: นายประเสริฐบุญประสบนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีเปิดเผยว่าจังหวัดได้จัดกิจกรรมให้ความรู้การจัดการขยะในกลุ่มสมาชิกศูนย์วัสดุรีไซเคิลกลุ่มอาชีพซาเล้งและซาเล้งเก็บขยะในเขตเทศบาลเพื่อเสริมสร้างศักยภาพผู้คัดแยกขยะนอกระบบสนับสนุนให้เครือข่ายซาเล้งเก็บขยะมีทักษะด้านการจัดเก็บและการคัดแยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพเกิดการรวมกลุ่มในการประกอบอาชีพที่เข้มแข็งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้เป็นที่ยอมรับไม่สร้างความเดือดร้อนต่อสังคมมีวินัยและปฏิบัติตามข้อกำหนดของท้องถิ่นโดยกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์คือการให้ความรู้เรื่องของการจัดเส้นทางในการค้นหาขยะสำหรับสมาชิกศูนย์วัสดุรีไซเคิลโดยองค์การกองทุนสัตว์ป่าโลกสากลสำนักงานประเทศไทยออนประวีวงวชิราสวทสุรธานีรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวพฤทธแก้วพิบูลอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันพุธที่2กันยายน2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงฟังเพลงเตรียมพร้อมผลงานของพรานบุญและครูนาถถาวรบุตรนะคะคุณยุพินประทีประเสนขับร้องค่ะ

คุณยุพินปฏิประเสนกับเพลงเตรียมพร้อมจบไปแล้วนะคะเป็นผลงานของพรานบูนและครูนาถถาวรบุตรต่อด้วยไตรรงที่ยอดเสาโดยคุณภาหวังในธรรมเพลงนี้ผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499

ที่จบไปนั้นคือไตรรงค์ที่ยอดเสาจากละครเรื่องอนุภาพแห่งความรักปี2499ผลงานของพลตรีนพจิตร วาทการคุณภาวังในธรรมขับร้องฟังนักร้องหญิงท่านหนึ่งคือคุณรัตดาศรีวรนันท์ขับร้องเพลงผลงานของครูประเทืองบุญยประพันธ์ไว้หลายเพลงเหมือนกันคืนนี้เลือกมา3เพลงค่ะศาสนาประทับใจม่านประเพณีและรักในรอยวิปโยค2เพลงหลังนี้บันทึกเสียงเมื่อปี2496

เราได้ฟังเพลงผลงานของคุณประเทืองบุญยประพันธ์ซึ่งคุณรัตดาศรีวรนันท์ขับร้องจบไปแล้วนะคะมาถึงครูสไลไกรเลิศบ้างค่ะผลงานของครูสไลก็มีนักร้องหลายท่านเลยนะคะคืนนี้เราฟังคุณนันทาปิตะนีลพลินเพลงแรกคือคุณเจ้าขาต่อด้วยใจหายและเพลงที่3เมินสวาดเพลงนี้ครูสไลไกรเลิศและสเกศสิริร่วมกันแต่งทั้ง3เพลงนี้คุณนันทาปิตะนีลพลินขับร้อง

นั่นคือผลงานของครูสไลไกรเลิศค่ะและผู้ขับร้องคือคุณนันทาปิตะนีละพลินสำหรับครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติซึ่งได้สร้างผลงานเอาไว้มากและก็นักร้องหลากหลายที่ได้ขับร้องเพลงที่ครูสง่าแต่งคืนนี้เราฟังจากคุณปรีชาบุญยเกียรตินะคะเพลงแรกสุริยันจันทราคำร้องมาจากบทพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่6เรื่องวิวาพระสมุทรโดยครูสง่าอารัมพีเป็นผู้ใส่ทำนองต่อด้วยล่องเจ้าพระยาคืนเพ็ญและเมียแก้วทั้งหมดนี้คุณปรีชาบุญยเกียรติขับร้องและเป็นผลงานของครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาติค่ะ

ครูเพลงอีกสองท่านที่มักจะแต่งเพลงคู่กันเสมอคือครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสมานกาญจนพลินทร์สองศิลปินแห่งชาติคืนนี้เราฟังจากการขับร้องของคุณรวงทองทองลั่นทมศิลปินแห่งชาตินะคะเพลงแรกสาวมหาชัยเพลงที่สองแสนแสบที่แสบแสนและเพลงที่สามรักร่วมใจเพลงนี้คุณรวงทองขับร้องกับคุณชลินนันทนาครศิลปินแห่งชาติ3เพลงผลงานของครูชาลีอินทรวิจิตรและครูสมานกาญจนพลินทร์2ศิลปินแห่งชาติค่ะ

คืนนี้เราฟังเพลงจากผลงานของครูเพลงหลากหลายพร้อมทั้งนักร้องที่เลือกมาให้ฟังมาถึงคุณจงรักจันคณานี่ก็เช่นเดียวกันนะคะมีนักร้องที่ร้องเพลงของคุณจงรักหลายท่านดิฉันเลือกคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวามาในคืนนี้ค่ะเพลงไม่รักไม่ว่าคุณธนงศักดิ์ภักดีเทวาขับร้องผลงานของคุณจงรักจันคณาเป็นชุดสุดท้ายของเพื่อนฝันในคืนนี้ค่ะบุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปวันจันทร์นะคะสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้อง2เลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100เมกะเฮิรตซ์บัดนี้ถึงเวลาที่ทางสถานีจะขอยุติการส่งกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเชิญทุกท่านติดตามรับฟังการส่งกระจายเสียงของทางสถานีได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้โดยจะเริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่คุณผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ขอฝันใฝ่ในฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหวขอทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรงจะปิดทองหลังองค์พระปฏิมาไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

อรุณสวัสดิ์ครับที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ทำการส่งกระจายเสียงจากห้องส่งเลขที่184หมู่ที่2ตำบลบางหมากอำเภอเมืองจังหวัดชุมพรในระบบ FM ความถี่100 เมกะเฮิรตซ์การส่งกระจายเสียง

ศึกษาเป็นเรื่องใหญ่ที่สำคัญยิ่งของมนุษย์คนเราเมื่อเกิดมาก็ได้รับการสั่งสอนจากบิดามารดาอันเป็นความรู้เบื้องต้นเมื่อเจริญเติบโตขึ้นก็เป็นหน้าที่ของครูบาอาจารย์สั่งสอนให้ได้รับความรู้และอบรมจิตใจให้พร้อมด้วยคุณธรรมพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่9อรุณสวัสดิ์ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม6ค่ำเดือน9ปีมะเมียดิฉันมชนกขาวทองปฏิบัติหน้าที่ผู้ประกาศประวิทย์อย่างอมรปฏิบัติหน้าที่ช่างเทคนิคประจำวันที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพรสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่5กรมประชาสัมพันธ์ก่อนที่คุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการต่างๆจากทางสถานีต่อไปขอแจ้งรายการส่งกระจายเสียงในภาคเช้าให้คุณผู้ฟังได้รับทราบดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากแจ้งรายการแล้วคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรเวลา 5:30 นาทีเพลินเพลงจากทางสถานีเวลา 5:50 นาทีรายการธรรมรับอรุณเวลา 6:00 น.ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 6:07 น.ข่าวยามเช้าเวลา 7:00 น.ข่าวภาค 7:00 น.เวลา 8:00 น.เทียบเวลา 8:00 น.เคารพธงชาติหลังจากนั้นคุณผู้ฟังจะได้รับฟังรายการบันทึกสถานการณ์เวลา 9:00 น.ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 9:07 น.คุยข่าว 9:00 นเวลา 10:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 10:07 นาทีรายการร้อยเรื่องเมืองเราฝั่งอ่าวไทยเวลา 11:00 ข่าวต้นชั่วโมงเวลา 11:07 นาทีอบจ.พบประชาชนเวลา 12:00 ถ่ายทอดข่าวภาคกลางวันจากทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครไปจนถึงเวลา 13:00 หลังจากนั้นจะเป็นการส่งกระจายเสียงในภาคบ่ายภาคค่ำต่อไปคนไทยจะไร้ชาติถ้าขาดความสามัคคีคุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชุมพร FM 100 เมกะเฮิรตซ์ต่อไปนี้ขอเชิญคุณผู้ฟังรับฟังรายการเสียงธรรมจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรและรายการต่างๆจากทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

0: ตถมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นพร้อมด้วยพระธรรมและพระอริยสงฆ์สาวก
1: พร้อมด้วยพระธรรม
0: ขอเจริญสุขแก่ท่านผู้ฟังวันนี้รายการพระธรรมนำทางจากพุทธสมาคมจังหวัดชุมพรก็ได้มาสู่ท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งรายการพระธรรมนำทางในวันนี้มีผู้ร่วมงานทางสถานีก็มีคุณประวิทย์ยังอมรมาทำหน้าที่ทางสถานีอาตมาผู้พูดท่านผู้ฟังก็มาทำหน้าที่พร้อมกันทางนี้ก็ไปเกิดประโยชน์และความสุขแก่ตนเองแก่ส่วนรวมเป็นประการสำคัญวันนี้ก็ต้องขอปล่อยฤทธิ์ยาไปเล็กน้อยที่จริงก็ตื่นนานแล้วแต่ว่าดูพระไตรปิฎกอยู่เลยก็เอามาดูเวลาเกือบล่วงเลยแล้วก็ขอปล่อยท่านผู้ฟังด้วยเวลาล่วงเลยไปประมาณสัก 2-3 นาทีก็ไม่เป็นไรคุณประวิทย์ก็ยังเข้าไลฟ์สดให้อยู่ก็ฟังต่อไปวันนี้ทางไลฟ์สดก็มีคุณวันพรของรุ่นอาจารย์มณีสมบัติแล้วก็ท่านอื่นๆอีกหลายท่านแม่จีทุมาลีอินทรุรัตน์ก็กำลังสำหรับรับฟังอยู่วันนี้จะพูดเรื่องการเลี้ยงมารดาบิดาได้เป็นพระอินทร์ซึ่งถ้าไม่เลี้ยงมารดาบิดาผู้นั้นจะเสื่อมจากสมบัติทั้งมนุษย์สมบัติทั้งสวรรค์สมบัติทั้งโภคทรัพย์สมบัติพระพุทธองค์ได้ตรัสตอบกับเทวดาว่าเทวดาถามว่าอะไรเป็นความเสื่อมข้อที่4เมื่อวานได้พูดถึงข้อที่3ว่านิทธาสีลีสภาสีลีอนุทธาตาจะโยนโรเนี่ยจะมาประจับได้ดีอาตมายังจำไม่ก็ได้เลยอาละโสโกทะปัญญาโนผู้ใดมักนอนชอบนอนชอบคุยชอบพูดไม่ขยันตื่นขึ้นมาทำหน้าที่ไม่ขยันไม่หมั่นเพียรมักขี้โกรธนั่นเป็นทางแห่งความเสื่อมทีนี้วันนี้ก็จะได้พูดในเรื่องของผู้ไม่บำรุงมารดาบิดาผู้แก่เฒ่าชราผู้นั้นย่อมจะถึงความเสื่อมถ้าเรามีมารดาบิดาเราไม่บำรุงมารดาบิดาผู้นั้นจะถึงความเสื่อมฉะนั้นเกิดมาเนี่ยเรามีทรัพย์สมบัติต้องบำรุงมารดาบิดาถ้าไม่บำรุงก็คนนั้นก็จะถึงความเสื่อมคนใดสามารถในพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าโยมาตรังปีตรังวาชินนกังคาตะโยพานังคนใดสามารถแต่ไม่เลี้ยงมารดาหรือบิดาผู้แก่เฒ่าผ่านวัยหนุ่มสาวไปแล้วข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อมนี่เพราะนั้นเรามีมารดาบิดานี่ผู้แก่ท้าวชรานี่ต้องเลี้ยงดูต้องเลี้ยงดูถ้าไม่เลี้ยงดูก็เป็นเรื่องณภารติคือไม่เลี้ยงดูโยมาตรังปิตรังวาโยแปลว่าคนใดสามารถคนใดสามารถแต่ไม่เลี้ยงมารดาหรือบิดาผู้แก่เฒ่าว่าชินนกังแก่ว่าผู้แก่เฒ่า ผู้แก่ตาคือใครอ่ะคือผู้ผ่านวัยหนุ่มสาวไปแล้วเรียกว่าผู้แก่เฒ่าอ่ะผ่านวัยหนุ่มสาวก็คนแก่นั่นแหละจะเป็นกลางคนก็แก่คนอายุมากอยู่ในปัจฉิมวัยก็แก่มัชฌิมวัยก็แก่นะเพราะผ่านท่านบอกแก่ก็คือผ่านวัยหนุ่มสาวไปแล้วอ่ะชินนกังคาตะโยปนังชินนกังคาตะโยปนังผ่านวัยหนุ่มสาวไปแล้วอ่ะชินนกังแปลว่าแก่แก่ก็คือผ่านวัยหนุ่มสาวไปแล้วอ่ะผ่านวัยหนุ่มสาวไปแล้วเรียกว่าแก่แล้วฉะนั้นเรานี่ต้องเลี้ยงดูเลี้ยงดูพ่อแม่ผู้แก่เฒ่าชราต้องเลี้ยงดูถ้าไม่เลี้ยงดูเราก็เป็นคนเสื่อมมันเนี่ยถ้าเลี้ยงดูเป็นคนถ้าไม่เลี้ยงดูจะเป็นคนเสื่อมฉะนั้นเราต้องเลี้ยงดูคนเลี้ยงดูมารดาบิดานั้นท่านบอกว่าจะได้เป็นพระอินทร์เป็นเฒ่าสักกะท้าวสักกะนี่บำเพ็ญวัตถบท7ประการเรื่องนี้ก็ต้องเอาสงเคราะห์เข้าในวัตถบทหรือวัตถบทสงเคราะห์เข้าในการเลี้ยงดูมารดาบิดานายมัคคะบำเพ็ญวัตถบทในมัคคะเนี่ยเป็นนายนะนายของพวก33คนนะบำเพ็ญวัตถบท7วัตถบทนะวัตถบท7วัตถบทสัตถบทสัตถบทสัตตาก็7นะบท7นี่วัตถบทคือปฏิบัติในบท7อย่างคือข้อที่1เลยบำรุงมารดาบิดานี่กรองคำว่าบำรุงมารดาบิดาก็โยมาตรังปิตรังวาปิตรังวาชินกังคตโยพนังแต่นี่ไม่เลี้ยงอะไม่เลี้ยงมารดาผู้แก่เฒ่าอะผู้ผ่านล่วงการผ่านวัยไปแล้วอะตังปราภวโตมุขังนั่นเป็นทางแห่งความเสื่อมฉะนั้นเราเกิดมานี่มีมารดาบิดามารดาบิดาก็พออายุมากก็เรียกว่าผ่านวัยหนุ่มวัยสาวไปแล้วชินกังชินกังก็คือแก่ชินกังก็คือผู้แก่เฒ่าอะผ่านวัยหนุ่มวัยสาวไปแล้วเรียกว่าคนแก่แล้วถ้าไม่เลี้ยงเป็นทางของคนเสื่อมมัคคะมานพบำเพ็ญวัตถบทก็คือบำรุงมารดาบิดาหนึ่งนี่คือ7ข้อนี่ข้อแรกอะบำรุงมารดาบิดาและข้อที่สองก็ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้เจริญในตระกูลประพฤตินี่เป็นวัตถบทนะทำอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ผู้เจริญผู้ใหญ่นั่นเองในตระกูลแล้วก็นี่ข้อที่สองนะข้อที่หนึ่งบำรุงมารดาบิดามาตาปิตุอุปัฏฐานังคอยบำรุงอุปถากมารดาบิดาการบำรุงมารดาบิดานั้นมีอยู่2วิธีหนึ่งวิธีที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ก็เลี้ยงดูด้วยปัจเจกีให้เครื่องนุ่งห่มให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยให้ยาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บในบำรุงเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่ แต่เมื่อท่านล่วงลับไปแล้วเราจะให้เสื้อผ้าก็ไม่เอาจะให้อาหารก็ไม่ได้จะให้ที่อยู่อาศัยก็ไม่ได้จะให้ยาบำบัดโรคป่อยไข้เจ็บก็ไม่ได้อย่างเวมานิกเปรตนี่ไม่มีผ้านุ่งอยู่ที่เกาะคนที่เรือแตกก็ขึ้นไปถูกเกาะเห็นไม่มีผ้านุ่งก็เอาผ้ามาให้เปรตบอกว่าทำอย่างนั้นไม่ทำประโยชน์แก่ดิฉันถึงจะให้เครื่องนุ่งห่มจะให้อาหารก็ไม่ทำเร็จประโยชน์แก่ดิฉันถ้าท่านให้ด้วยวิธีอื่นจะสำเร็จเพราะนั้นพ่อแม่ของเราจากโลกนี้ไปแล้วเมื่อเราจะให้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มอาหารก็ไม่ได้แล้วแต่ว่าให้ได้โดยวิธีนำเครื่องนุ่งห่มนี้ไปถวายพระเช่นสบงจีวรอย่างนี้เป็นต้นนะเอาไปถวายพระแล้วอุทิศให้นั่นเขาได้รับกันนะเขาจะได้มีผ้าทิพย์มีผ้านุ่งห่มเป็นทิพย์เขาจะได้อาหารทิพย์ได้เหมือนกันเนี่ยให้ได้แต่ว่าต้องให้แบบไม่จีไม่ใช่ให้ตัวต่อตัวไม่ใช่ให้มือต่อมือเปรตไม่รับนะบอกว่าทำอย่างนั้นไม่สำเร็จแก่ข้าพเจ้าท่านต้องไปให้กับผู้มีศีลอุบาสกอุบาสิกาก็ได้หรือพระภิกษุสามเณรผู้มีศีลเนี่ยแล้วอุทิศให้ข้าพเจ้าจึงจะสำเร็จได้นี่ก็โดยกรองก็คือเลี้ยงเมื่อมีชีวิตอยู่แต่ถ้าโดยอ้อมก็คือทำบุญถวายพระสงฆ์ถวายสงฆ์ถวายสงฆ์นี่ถวายพระภิกษุสามรูปก็ได้แต่ให้เป็นสังฆทานท่านกล่าวว่าถวายสามรูปแต่อุทิศถวายอุทิศสงฆ์นี่เป็นสังฆทานนั่นเนี่ยแม้ว่าสามรูปก็เป็นอยู่ที่อุทิศสงฆ์ถวายอุทิศสงฆ์ไม่จดจ้องนี่เป็นสังฆทานนี่เป็นต้นฉะนั้นการเลี้ยงดูมารดาบิดานั้นเลี้ยงเมื่อท่านยังมีชีวิตอยู่แล้วก็เลี้ยงเมื่อท่านจากโลกนี้ไปแล้วมีข้อหนึ่งว่าเมื่อท่านล่วงลับไปแล้วทำบุญอุทิศให้ท่านอย่างนี้ก็ได้ทำบุญอุทิศก็ทำอะไรก็ให้ปัจเจกีนั่นเองแต่ผ่านพระสงฆ์เนี่ยคำว่าทำบุญอุทิศให้ท่านเนี่ยก็คือให้ปัจเจกีนั่นเองให้ถวายสบงจีวรถวายอาหารบิณฑบาตถวายเสนาสนะสร้างกุฏิถวายพระหรือสร้างเสื่อสารอาสนะผ้าปูนั่งปูนอนแล้วอุทิศไปให้นี่ก็ถึงนะถึงหรือว่าถวายยาบำบัดโรคภัยไข้เจ็บหรือเภสัชถวายแล้วก็อุทิศไปให้ก็ถึงหมดแหละถึงหมดแต่ด้วยวิธีอย่างนี้ถ้าเมื่อมีชีวิตอยู่ให้มือต่อมือได้ให้ด้วยกรงให้ด้วยกายพ่อแม่ก็รับด้วยกายได้แต่พอล่วงลับไปแล้วให้ไม่ได้แล้วให้ด้วยมือต่อมือไม่ได้แล้วให้ด้วยกายต้องอุทิศให้และผลที่เราอุทิศให้นั้นก็จะปรากฏแก่เปตชนผู้ล่วงลับไปแล้วปรากฏถ้าให้ผ้าก็ปรากฏเป็นเสื้อผ้าทิพย์ให้อาหารก็เป็นอาหารทิพย์ให้ที่อยู่ก็เป็นวิมานเป็นที่อยู่อาศัยให้ยาบำบัดโรคไข้เจ็บก็ไม่มีโรคไข้เจ็บอย่างนี้เป็นต้นนะนี่วิธีให้เมื่อท่านลงรับไปแล้วเลยให้อีกอย่างหนึ่งเมื่อยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่ใช่เสื้อผ้าอาภรณ์ให้เลยให้ธรรมะให้ธรรมะเมื่อมีชีวิตอยู่ให้ธรรมะให้อะไรพ่อแม่ไม่มีศรัทธาให้พ่อแม่ตั้งอยู่ในศรัทธาสัมปทาพ่อแม่ไม่มีศีล ให้ตั้งอยู่ในศีลและสมถะถึงพร้อมด้วยศีลพ่อแม่ไม่มีจาคะไม่มีการเสียสละบริจาคก็ให้พ่อแม่ได้ให้ทานได้บริจาคเสียสละปัจจัยกำจัดความกระหนี่ให้พ่อแม่ได้มีศรัทธาบริจาคทานที่เป็นการตอบแทนอย่างสูงและพ่อแม่ไม่มีปัญญาก็ให้พ่อแม่มีปัญญาด้วยการนิมนต์พระมาแสดงธรรมให้ฟังถ้านอนอยู่กับบ้านนั่งอยู่บ้านแล้วให้พระมาเทศให้ฟังเมื่อท่านยังมีสติยังหูยังได้ยินตายังเห็นก็นิมนต์พระมาแสดงธรรมให้ฟังนี่เป็นการตอบแทนอย่างสูงสุดเมื่อตอบแทนอย่างนี้แล้วก็ด้วยศรัทธาท่านมีศรัทธาแล้วมีศีลแล้วมีการบริจาคแล้วและมีปัญญาแล้วสิ่งเหล่านี้นำธรรมะทั้งสี่ข้อนี้ทำให้ท่านไปถูกสุคติโลกสวรรค์ได้เพราะว่าให้เจยเนี่ยแต่ปัจเจศีลให้กายแต่ธรรมะเป็นอาหารของใจปัจเจศีลเป็นเรื่องอาศัยของกายแต่ธรรมะเป็นเครื่องอาศัยของใจอาจารย์ในวิทยุเสียงดังนั่นแหละเสียงดังครับใจได้แล้วเสียงดังแล้วเมื่อตอนแรกมันช้าไปอาตมาช้าเองเจ้าหน้าที่ก็เร็วรออยู่แล้วแต่เปิดไล่รถช้าหน่อยแต่ตอนนี้เข้าได้ดีแล้วปาทีมันก็ขึ้นสีแดงมันดับติดแต่นี่หายแล้วไม่เป็นไรธรรมดาแหละมันจะเสมอทุกครั้งเป็นไม่ได้นี่เขาเรียกเป็นธรรมของพระอินทร์บำเป็นวัตบทแต่ถ้าไม่บำรุงมารดาบิดาแล้วผู้แก่เฒ่าชราแล้วผู้นั้นจะเป็นผู้เสื่อมจากมนุษย์สมบัติเสื่อมจากสวรรค์สมบัติทอดทิ้งพ่อแม่นี่ไปนรกนะไปอบายเสื่อมก็คือไปอบายไปเป็นสัตว์นรกเป็นสุกายสัตว์เดรัจฉานเพราะไม่เลี้ยงพ่อแม่ฉะนั้นถ้าเราเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเราก็บำรุงมารดาบิดามาตาปิตุอุปัฏฐานังบำรุงมารดาบิดาให้เป็นสุขนี่เราจำได้พระพุทธองค์จึงตรัสว่าผู้ใดสามารถนะแต่ไม่เลี้ยงมารดาหรือบิดาผู้แก่เฒ่าสามารถผู้ใดสามารถคือมีทรัพย์มีกินมีใช้อะเรามีกินมีใช้พ่อแม่ก็ต้องมีกินมีใช้คนใดสามารถแต่ไม่เลี้ยงมารดาหรือบิดาผู้แก่เฒ่าผ่านวัยหนุ่มวัยสาวไปแล้วข้อนั้นเป็นทางของคนเสื่อมเพราะเหตุนั้นแลเราจงทราบข้อชัดข้อนี้เถิดว่าความเสื่อมนั้นเป็นที่สี่เพราะนั้นผู้ที่เลี้ยงดูมารดาบิดาจะไม่เสื่อมตั้งในชาตินี้และชาติหน้าและสมบัติที่พ่อแม่ให้เราก็รักษาไว้แล้วก็เลี้ยงดูท่านนะไม่ใช่ว่าพอท่านมอบมรดกให้แล้วในสมัยเราก็ทิ้งเลยไม่เหลียวหลังไม่เหลียวแลมาดูพ่อแม่อย่างนี้ก็เสื่อมสมบัติที่ได้มาก็อาจจะวิบัติก็ได้ฉะนั้นเราอย่าลืมถึงแม้ว่าพ่อแม่ไม่มีสมบัติแต่พ่อแม่นั้นมีคุณสมบัติอยู่ในตัวแล้วมีพรหมวิหารธรรมมีเมตตากรุณามุติตาเบกาก็เราก็เลี้ยงอ่ะเราไม่ได้เลี้ยงพ่อแม่เพราะว่าท่านมีสมบัติไม่ใช่อย่างนั้นแหละเลี้ยงเพราะท่านเป็นผู้อนุเคราะห์เราเป็นผู้บำรุงเราตั้งแต่เล็กแต่น้อยเพราะท่านมีพระคุณความดีพระอินทร์จึง ผู้ที่เป็นพระอินทร์ก็หนึ่งบำรุงมารดาบิดาสองประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้เจริญในตระกูลอ่อนน้อมนะอ่อนน้อมนี่ก็เป็นอะไรเป็นบุญอัปจายนามัยบุญสำเร็จก่อนด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนแก่ผู้ใหญ่ในตระกูลอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ในตระกูลตระกูลเรามีผู้ใหญ่กี่คนมีปู่ย่าตายายพี่ป้าน้าอาก็อ่อนน้อมให้เป็นนี่ข้อที่สองนะประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในตระกูลข้อที่สามพูดคำสัตย์นี่พระอินทร์นี่บำเพ็ญวัตรบทข้อที่สามพูดคำสัตย์เว้นจากพูดโกหกหลอกลวงเว้นจากพูดคำไม่จริงพูดคำสัตย์คำสัตย์คำจริงก็เรียกสัจวาจาพูดจริงพูดจริงเป็นสิ่งไม่ตายและถ้าพูดจริงตลอดชีวิตเรียกว่าเป็นผู้มีวาจาศักดิ์ด้วยศักดิ์สิทธิ์นะพูดแต่สิ่งที่ควรพูดนะถ้าไม่จริงไม่พูดนะนี่สำคัญนะวาจาคำพูดนี่พระเจ้าทรงยกย่องผู้ที่มีพูดสัตย์พูดจริงไม่ประมาทในคำพูดพูดจริงพูดอย่างไรอ้าวพูดจริงพูดอย่างไรไม่พูดเท็จพูดอย่างไรนี่สำคัญนะไม่พูดเท็จพูดจริงพูดอย่างไรเช่นพูดว่าเห็นก็ว่าเห็นเห็นก็ว่าเห็นเนี่ยพูดจริงอะแต่ถ้าเห็นแล้วว่าไม่เห็นนี่เขาไม่มีคำปรารถไม่พูดจริงแล้วได้ยินก็พูดว่าได้ยินถ้าได้ยินพูดไม่ได้ยินนี่ก็ใช้ไม่ได้เพราะนั้นพูดจริงนี่พูดตามความเป็นจริงพูดกรองกับความเป็นจริงเพราะนั้นวาจานี่เป็นสิ่งสำคัญนะวาจานี่เป็นสิ่งสำคัญสำหรับปากของคนนะถ้าพูดจริงก็เป็นคนมีวาจาศักดิ์พระพุทธองค์จึงตรัสว่าหาทยัตสะสัทธิสีวาจาวาจาเช่นเดียวกับใจวาจานี่เช่นเดียวกับใจอ่ะใจคิดอย่างไรก็พูดเหมือนกับใจคิดเขาเรียกว่าอุจุจิตตังอ่ะจิตกรงมีจิตกรงอ่ะนี่วาจาเช่นเดียวกับใจฉะนั้นพระอินทร์นี่พูดคำสัตย์วัตถบทข้อที่สามพูดคำสัตย์คำสัตย์นี่แล้วก็เปล่งวาจางามด้วยโมกขอกัลยาณิยาสาธุเปล่งวาจางามอย่างประโยชน์ให้สำเร็จเปล่งวาจางามอย่างประโยชน์ให้สำเร็จมุตตวาตัปปติปาปิกังคนเปล่งวาจาชั่วย่อมเดือดร้อนฉะนั้นพูดต้องพูดสัตย์ในวัตถบทข้อที่สามพูดคำสัตย์ถ้าเราอยากเป็นพระอินทร์เป็นท้าวสักกะก็ต้องประพฤติวัตถบทข้อที่สามด้วยแล้วก็ไม่พูดคำหยาบคำหยาบพูดแล้วไม่สบายหูเช่นคำด่าว่าเป็นคำหยาบก็ไม่พูดคำหยาบแล้วก็ข้อที่1 2 3 4ไม่พูดคำหยาบ5ไม่พูดส่อเสียดกี่ข้อแล้ว1บำรุงมารดาบิดา2อ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่ในตระกูล3พูดคำสัตย์สี่ไม่พูดคำหยาบห้าไม่พูดส่อเสียดห้าไม่พูดส่อเสียดหกกำจัดความกรณีเหนียวแน่นได้คือเป ผู้ที่จะเป็นทารกานี่ต้องไม่กระหนีเสียสละบริจาครับของตนเพื่อเป็นประโยชน์แก่คนอื่นกระหนีนี่คือความมองเห็นเนี่ยกระหนีอะไรกระหนีที่อยู่กระหนีลาภกระหนีวรรณะกระหนีตระกูลกระหนีธรรมะมัจจริยา5เนี่ยแต่ว่ากำจัดความกระหนีก็คือกระหนีสมบัติกระหนีข้าวน้ำอาหารกระหนีข้าวน้ำอาหารคนกระหนีนี่กินแต่คนเดียวไม่มีความสุขเป็นความเสื่อมพระพุทธเจ้าตรัสว่าผู้ที่มีของอร่อยแล้วกินแต่ผู้เดียวผู้นั้นจะเสื่อมของดีนี่ต้องแบ่งให้เพื่อนกินให้แบ่งให้คนอื่นเขากินด้วยกำจัดความกระหนีข้อที่6ข้อที่7ไม่โกรธเป็นคนไม่โกรธนะไม่โกรธก็คืออาโกตังไม่โกรธถ้าโกโทปัญญาโนเป็นคนขี้โกรธไม่ได้ก็เสื่อมเหมือนกันเป็นคนไม่โกรธนี่เป็นวัตถบทเป็นข้อเป็นบัตรของพระอินทร์หรือเท้าสกะวัตบทนะมี7ข้อด้วยกันเราจะเอาสักข้อใดข้อหนึ่งก็เป็นบุญแล้วถ้าได้7ข้อยิ่งดีอ่ะ1บำรุงมารดาบิดา2ประพฤติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่ในผู้เจริญน่ะผู้ใหญ่ในตระกูลหรือเชษฐาปัจจายนธรรมเชษฐาก็คือผู้ใหญ่ผู้พี่ก็ได้ในตระกูลแล้วก็พูดคำสัตย์คำจริงไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบไม่พูดส่อเสียดกำจัดความกระหนีในสมบัติในข้าวของเงินทองกำจัดความกระหนีกระหนีอะไรทั้ง5อย่างนี่แหละกำจัดความกระหนีคนกระหนีนั่นโลกไม่ปรากฏโลกไม่ปรากฏเพราะอะไรอาชิตะมานพถามพระเจ้าว่าโลกไม่ปรากฏเพราะความกระหนีถ้ากระหนีโลกจะไม่ปรากฏโลกเทวโลกมนุษย์ก็ไม่ปรากฏคนกระหนีมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้คนกระหนีเป็นเทวดาไม่ได้คนกระหนีเป็นพรหมไม่ได้คนกระหนีไปนิพพานไม่ได้เพราะนั้นเราต้องเป็นคนไม่กระหนีให้ตามกำลังทรัพย์กำลังศรัทธากระหนีไปทำไมอ่ะกระหนีทรัพย์ทำไมได้มาทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำแต่ไม่ให้ฐานนี่เหนื่อยเปล่าไม่มีประโยชน์ตายเปล่าสมบัตินั้นที่หามาได้เหนื่อยเปล่าไม่เอาไปได้ทิ้งไว้ในโลกนี้เมื่อมีความกระหนีเหนียวแน่นไม่ให้ไม่บริจาคแล้วจะไปถวัลย์ได้ไปไม่ได้ต้องไปอาบายต้องไปเป็นเปรตอสุรกายหิวกระหายเพราะไม่ให้เพราะนั้นเราเป็นคนไทยเป็นชาวพุทธนี่จะต้องให้ทุกวันนะถ้าให้ได้นะให้ทุกวันถ้ามีพระมาบิณฑบาตอย่าปล่อยให้เวลาล่วงเลยไปเปล่าๆเวลาเช้าเวลาบิณฑบาตของพระถ้ามีพระก็ไปใส่บาตรไม่ต้องมองหน้าพระไม่ต้องคิดว่าพระนี้บ่อยสุดหรือไม่ตั้งใจให้ก็แล้วกันนี่ได้บุญมากๆอ่ะเพราะนั้นวัตถบททั้ง7ประการนี้ถ้าเราทำได้เราจะได้เป็นพระอินทร์เป็นท้าวสักกะและไม่เสื่อมด้วยเลี้ยงมารดาบิดาไม่เสื่อมแล้วเนี่ยอาตมานำมาพูดได้เวลา31นาทีก็เวลาพูดก็ช้าแต่มาช้าเองไงช้าไปหน่อยโมประมาทแค่ดูหนังสือแต่มาไม่ประมาทอ่ะแต่ว่าคิดว่ายังไม่ถึงเวลาเอาพอเปิดวิญญาณที่ไหนได้ถึงเวลาแล้วช้าไปก็ไม่เป็นไรช้าก็ยังพูดธรรมะได้เต็มสูตรดังนั้นวันนี้ก็พูดถึงผู้ไม่เลี้ยงมารดาบิดาผู้แก่ท้าวชราเป็นผู้เสื่อมถ้าผู้เลี้ยงมารดาบิดาผู้แก่ท้าวชราเป็นผู้เจริญไม่เสื่อมอาตมาก็นำมาที่แดงที่เจงกระเดงให้ท่านทั้งหลายได้ระดับ พื่อเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติในชีวิตวันนี้หมดเวลาต้องจากท่านผู้กว้างด้วยเวลาเพียงนี้เดี๋ยวคอยรับฟังที่ทวีจากอาจารย์มาประหัตถาด้วยถ้ามีไลฟ์สดก็ดีไลฟ์สดเปิดได้ทุกสถานีทั้งหมดแต่ถ้าไม่มีก็ฟังท่าที่ฟังได้ไปก่อนก็แล้วกันวันนี้ขอความถูกความสวัสดีความเป็นผู้ไม่ทำตนให้เสื่อมทำตนให้เจริญจงบังเกิดมีแก่ท่านผู้กว้างโดยทั่วกันขอเจริญพร

0: ดีจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับและมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เมื่อพลังงานโลกกำลังเปลี่ยนผ่านประเทศไทยกำลังเป็นจุดนัดหมายพร้อมต้อนรับ Gas Tech 2026เวทีพลังงานระดับโลกรวมผู้เชี่ยวชาญและองค์กรชั้นนำกว่า 50,000 คนจาก150ประเทศเปิดตัว AIX Energy เชื่อมพลัง AI กับพลังงานแห่งอนาคตเทคโนโลยีลดคาร์บอนพร้อมนิทรรศการนวัตกรรมกว่า 1,000 บริษัท 14-17 กันยายนนี้ณไบเทคกรุงเทพ
3: รับสมัครงานออนไลน์ไม่ต้องมีประสบการณ์ทำงานที่บ้านรายได้สูงสมัครง่ายได้เงินจริงแค่โอน999บาทเปิดระบบก็เริ่มทำงานได้ทันทีงานที่ดูดีอาจเป็นกับดักมิจฉาชีพใช้ข้อเสนองานง่ายรายได้ดีรอให้เหยื่อโอนเงินไม่ว่าจะค่าสมัครค่ามัดจำหรือค่าปลดล็อกอย่าโอนเพราะเขาอาจไม่ได้รับสมัครพนักงานแต่กำลังรับสมัครเหยื่อ
4: ขู่ให้กลัวชวนให้โลภหลอกให้รักหรือส่งลิงก์ให้คลิกสารพัดกลโกงมิจฉาชีพเป้าหมายเดียวคือทำให้คุณรีบจนลืมคิดก่อนเชื่อต้องเช็คตรวจสอบให้แน่ใจผ่านช่องทาง

0: ที่เชื่อถือได้แต่ถ้าเผลอโอนไปแล้วรีบติดต่อธนาคารและ AOC 1441เพื่อระงับธุรกรรมโดยเร็วอย่าให้ความรีบทำเงินหายก่อนคลิกต้องคิดก่อนโอนต้องเช็ค
1: นายกรัฐมนตรีจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับและมอบเงินรางวัลให้นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยวันนี้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าวันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับพร้อมมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ณทำเนียบรัฐบาลเพื่อเชิดชูเกียรติและขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้คนไทยทั้งประเทศโดยนายกรัฐมนตรีจะกล่าวแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการต่อนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยสามารถสร้างประวัติศาสตร์คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028ได้สำเร็จพร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีจะทำพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม์เข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลและนักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องทั้งด้านสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาและงบประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นกระทรวงการคลังเตือนผู้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569กว่า5ล้านรายเร่งแก้ไขข้อมูลภายใน20กันยายนนี้ย้ำผู้ผ่านเกณฑ์รีบยืนยันตัวตนเพื่อเริ่มใช้สิทธิ
2: ์กระทรวงการคลังแจ้งความคืบหน้าโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยกำชับให้ประชาชนเร่งตรวจสอบสถานะและดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดอย่างเคร่งครัดสำหรับกลุ่มผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์และได้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์จำนวนสะสม 5,11,678 รายสามารถติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบและแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องตรงกับหลักฐานข้อเท็จจริงได้ภายในวันที่20กันยายนนี้ก่อนจะมีการประกาศผลการทบทวนสิทธิ์ในวันที่30กันยายนสำหรับกลุ่มผู้ที่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติแล้วขอให้เร่งดำเนินการยืนยันตัวตนหรือ eKYC ผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังหรือผ่านหน่วยรับลงทะเบียนของธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธ.ก.ส.ธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือธอสและธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยเพื่อให้สามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการได้อย่างสมบูรณ์พร้อมกันในวันที่1ตุลาคม2569ปฏิพลสรัพรมมารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่ง13อำเภอรีเซ็ตฐานข้อมูลหมู่บ้านเอ็กซเรย์รายครัวเรือนดูแลประชาชนตรงจุด
3: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเป็นประธานประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนงานความมั่นคงณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่2ร่วมกับพลตำรวจตรีประยงโคตรสาขาผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาสพลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสนายอนิรุธบัวอ่อนปลัดจังหวัดพร้อมด้วยนายอำเภอทั้ง13อำเภอหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องที่และผู้นำศาสนาผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเน้นย้ำการบูรณาการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนพร้อมสั่งการให้13อำเภอเร่งรีเซ็ตข้อมูลหมู่บ้านให้เป็นปัจจุบันโดยจัดแบ่งโซนรับผิดชอบและทำสมุดบันทึกข้อมูลเอ็กซเรย์ทุกครัวเรือนอย่างเป็นระบบโดยเริ่มนำร่องตำบลละ1หมู่บ้านให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569นี้ก่อนขยายผลเพิ่มเดือนละ1หมู่บ้านจนครบทั้งจังหวัดเพื่อใช้เป็นกลไกสำคัญในการดูแลความปลอดภัยแก้ไขปัญหายาเสพติดเตรียมรับมืออุทกภัยและเข้าถึงความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างตรงจุดและรวดเร็ววีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
4: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะรายการข่าวยามเช้าวันนี้เราพบกันวันพฤหัสบดีที่3กันยายน2569วันนี้แรม6ค่ำเดือน9ปีมะเมียค่ะพบกันนะคะกับดิฉันเชนันแก้วกล่ำค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะคะคุณชัยศิลป์คนคล่องค่ะก็จะเข้ามาร่วมนำเสนอข่าวกันแจ้งว่านะคะมีรู้สึกว่าแถวๆถนนวิภาวดีรังสิตประมาณช่วงดอนเมืองถึงหลักสี่ไม่แน่ใจว่ามีเหตุอะไรเกิดขึ้นหรือเปล่านะเพราะว่าบอกว่ารถการจราจรเนี่ยติดขัดตั้งแต่เมื่อช่วง5:30 นโดยประมาณนะคะแล้วก็การจราจรค่อนข้างติดขัดนะคะสำหรับเช้านี้เดี๋ยวคุณชัยศิลป์คนคล่องจะตามเข้ามาอีกสักครู่หนึ่งค่ะสำหรับวันนี้เรื่องราวข่าวสารนะคะเดี๋ยวเราไปกันที่ทางด้านของการพยากรณ์อากาศกันสักหน่อยเพราะว่าฝนค่อนข้างเริ่มมาเยอะกันเกิดขึ้นแล้วก็ในทางภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมถึงทางด้านของภาคตะวันออกทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศกันว่าให้ดูในเรื่องของน้ำป่าเนี่ยอาจจะไหลหลากเกิดขึ้นได้ในหลายพื้นที่นะคะสำหรับพยากรณ์อากาศเช้านี้3กันยายน2569อัปเดตเมื่อช่วงเวลา5 นาฬิกาที่ผ่านมาประเทศไทยค่ะยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้เนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของทางภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนโซเดลค่ะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวเรามาระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มควรหลีกเลี่ยงการเดินทางที่ผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังในระยะนี้ได้สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมีคลื่นสูงมากกว่า2 เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองอันหนึ่งพายุโซนร้อนโซเดลบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งตอนใต้ของทางประเทศจีนนะคะสำหรับวันนี้3กันยายนและมีแนวโน้มอ่อนกำลังลงเป็น depression และขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปยังบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางไว้ด้วยนะคะในระยะนี้โดยพายุลูกนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่มายังประเทศไทยค่ะสำหรับใครที่จะเดินทางไปยังในส่วนที่มีการแจ้งเตือนเอาไว้นะคะสำหรับบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนก็ขอให้เช็คทางด้านของสภาพอากาศเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับในระยะนี้ค่ะมาดูทางด้านของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติสธนช.กันค่ะซึ่งได้มีการออกมาแจ้งเตือนเฝ้าระวังฝนตกหนักในหลายพื้นที่เช่นกันของทางประเทศไทยก็ถือว่าส่งผลให้แม่น้ำโขงตอนนี้มีน้ำนมที่เพิ่มขึ้นและอาจจะล้นตลิ่งค่ะในระยะนี้ไปจนถึงวันที่6กันยายน2569โดยทางด้านของนายชยันเมืองสงเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ท่านได้กล่าวถึงนะคะว่าทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสธนช.ตอนนี้ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการคาดการณ์การขัดตั้งแต่วันนี้3กันยายนไปจนถึง7กันยายน2569ซึ่งประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและจะยังคงมีฝนตกหนักในบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคตะวันออกจึงต้องเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้นและล้นตลิ่งในระยะนี้ไปจนถึงวันที่6กันยายน2569ซึ่งจะเพิ่มขึ้นประมาณ2-4 เมตรด้วยกันค่ะก็มีแนวโน้มความเสี่ยงระดับที่ของแม่น้ำโขงเนี่ยอาจจะต้องสูงกว่าระดับวิกฤตหรือว่าหากเข้าท่วมขังโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำโขงในพื้นที่ของจังหวัดหนองคายบริเวณอำเภอสังคมศรีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายโพนพิสัยรัตนวาปีบึงกาฬบริเวณอำเภอปากคาดเมืองบึงกาฬ บุ้งขาและเมืองบึงโขงหลงค่ะส่วนที่จังหวัดนครพนมนั้นจะเป็นบริเวณอำเภอบ้านแพงท่าอุเทนและอำเภอเมืองนครพนมนะคะแล้วก็พระธาตุพนมส่วนที่จังหวัดมุกดาหารบริเวณอำเภอว่านใหญ่มุกดาหารดอนตาลค่ะรวมถึงริมน้ำบางสาขาในประเทศไทยที่ไม่สามารถระบายลงสู่แม่น้ำโขงได้ในได้อย่างสะดวกในระยะนี้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะตอนนี้เตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์และแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนี่คือการสำหรับทางสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่าสทนช.ก็ออกมาแจ้งเตือนให้แก่พี่น้องประชาชนได้รับทราบกันในเบื้องต้นนะคะ 6:14 นาทีนะครับเมื่อวานนี้ภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีท่านเปิดทำเนียบรัฐบาลให้การต้อนรับทางด้านของนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อวานนี้ถือว่ามีภาพประวัติศาสตร์ร่วมกันนะครับภาพประวัติศาสตร์นี้ก็คือทางด้านของนายอนุทินชาญวีรกูลและท่านนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรวมถึงนายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐสิงคโปร์เมื่อวานนี้ค่ะเป็นภาพประวัติศาสตร์ร่วมขับร้องและเล่นดนตรีร่วมกันในงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการค่ะเพื่อเป็นเกียรติแก่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์แล้วก็ภริยาที่ตึกสันติไมตรีหลังนอกทำเนียบรัฐบาลด้วยนะคะแล้วก็วันนี้นะคะวันนี้อีกหนึ่งภารกิจที่หลายคนรอคอย 10:30 นาทีวันนี้โดยประมาณท่านนายกรัฐมนตรีท่านจะเปิดทำเนียบรัฐบาลต้อนรับทัพนักกีฬานักตบสาวไทยนะแชมป์เอเชียชุดประวัติศาสตร์เพราะว่าคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมสหรัฐอเมริกาในปี2028นะเดี๋ยววันนี้ท่านบอกว่าพร้อมที่จะกดปุ่มโอนเงินรางวัลแล้วนะคะสวัสดีพี่น้อยด้วยค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังด้วยคุณผู้ชมด้วยนะคะขออภัยมารายงานตัวช้าไปนิดหนึ่งนะคะ 6:16 นาทีพูดถึงนักกีฬาก็โอ้โหหลายท่านดีใจมากเลยนะเหมือนเราไปเล่นในสนามเลย
0: คือเชื่อว่าหลายคนเนี่ยลุ้นแล้วก็เหมือนจะเรียกว่าจะไปช่วยนักกีฬาเนี่ยสาวตบลูกหนังลูกยางไทยเนี่ยไปด้วยกันหลายคนเนี่ยบอกว่าแม่ไปรอเชียร์อยู่หน้าเน็ตแล้วนะไปช่วยที่จะเสิร์ฟ
1: ใช่นะคะซึ่งนะคะวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เตรียมเปิดทำเนียบต้อนรับแล้วก็จะมีการมอบเงินรางวัลให้แก่นักกีฬาครูผู้ฝึกสอนสมาคมกีฬาด้วยที่เข้าร่วมการแข่งขันนะคะรายการวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย2026ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะเพื่อเชิดชูเกียรติแล้วก็ขอบคุณนักกีฬาสตาฟโค้ชและทีมงานทุกคนที่ได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจสร้างความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศนะคะท่านนายกเองก็ได้กล่าวแสดงความยินดีอย่างเป็นทางการต่อนักกีฬาสตาฟโค้ชแล้วก็ทีมงานทุกคนที่ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในการแข่งขันระดับนานาชาติสร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่ประเทศไทยนะคะคือตอนที่เขานะคะลูกสุดท้ายใช่ไหมพอได้รู้ว่าชนะเนี่ยโอ้โหคือเสียงไทยแลนด์ไทยแลนด์เนี่ยคือก้องมาเลย
0: ค่ะ
1: นะซึ่งเรียกว่าสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยและยังสามารถสร้างประวัติศาสตร์นะคะคว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028ได้สำเร็จปีนี้ปี2026ใช่ไหม
0: ค่ะอีก2ปี
1: นะคะซึ่งท่านนายกก็เดี๋ยววันนี้จะทำพิธีกดปุ่มโอนเงินรางวัลแบบเรียลไทม
0: ์คือเข้าตรงนักกีฬาเลยนะไม่ได้ผ่านอะไรเลย
1: เข้าบัญชีเข้าบัญชีนักกีฬาโดยตรงเลยนะคะเพื่อยืนยันนโยบายของรัฐบาลในการผลักดันวงการกีฬาวอลเลย์บอลแล้วก็นักกีฬาไทยอย่างต่อเนื่องทั้งด้านสวัสดิการวิทยาศาสตร์การกีฬาและงบประมาณที่เกี่ยวข้องในทุกๆด้านเพื่อพัฒนาศักยภาพนักกีฬาให้ดียิ่งขึ้นไปนั่นเองนะคะก็คือเราจะเคยถ้าเป็นเราก็จะบรรยากาศแบบนี้เราจะลุ้นตอนแบบ อะไรนะปันผลสหกรณ์เข้าบัญชีบึ้ง1321บึ้งเราก็โอ้โหโทรศัพท์แต่ละคนอันนี้ก็จะประมาณนั้นนะ
0: ค่ะก็เดี๋ยววันนี้เห็นว่าสัก 10:30 นาทีโดยประมาณแล้วก็จะมีเพจของทางกรมประชาสัมพันธ์นะไม่ว่าจะเป็น NBT Connect NBT 2 HD รวมถึงเพจของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเห็นว่าเดี๋ยวจะมีการไลฟ์สดทางด้านของบรรยากาศให้แก่พี่น้องประชาชนได้รับทราบแล้วก็รับชมกันเนาะติดตามการสัก 10:30 นาทีโดยประมาณค่ะ
1: เบื้องต้นนะคะคร่าวๆเห็นบอกว่าทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติและภาคเอกชนก็ร่วมมอบเงินอัดฉีดให้นักกีฬาลูกตบ ลูกนักตบลูกยางสาวไทยหลังคว้าแชมป์เอเชีย2026คือได้สิทธิ์ไปแข่งขันโอลิมปิกเกมส์เป็นครั้งแรกนะคะนักกีฬาเนี่ย14คนก็เงินรางวัลต่อคนประมาณ 600,000 บาทนะคะผู้ฝึกสอนอีก 840,000 บาทสมาคมกีฬาอีก 2,520,000 บาทภาคเอกชนที่สมทบเพิ่มด้วย5ล้านประมาณนี้ก็นะเยอะทีเดียวนะคะก็ถือว่าโอ้โหแบบดีใจน่ะดีใจช่วงนี้ไทยแลนด์เราเนี่ยชื่อเสียงโอ้โหแบบมาติดๆตั้งแต่น้องเนเน่เลยนะ
0: อเมริกาหลายด้านก็คือทำให
1: ้
0: ชาวชาวต่างชาติได้รับทราบนะว่าคือคนไทยเนี่ยอย่างที่มีคำกล่าวไว้ว่าคนไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกอ
1: ัน
0: นี้คือเรื่องจริง
1: ค่ะ
0: นะเดี๋ยวติดตามภาพบรรยากาศกัน
1: ใช่วันนี้ก็รวมๆแล้วประมาณสัก11ล้านกว่าเกือบ12ล้านนะคะเมื่อคุณผู้ชม
0: ไปดูเรื่องราวเหตุการณ์เมื่อวานนี้ที่เกิดขึ้นกันหน่อย
1: ค่ะ
0: นะที่จังหวัดกำแพงเพชรเชื่อว่าหลายท่านก็ติดตามในประเด็นเหตุเขาบอกว่าเป็นเหตุการใช้อาวุธปืนในโรงเรียนที่จังหวัดกำแพงเพชรซึ่งท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องท่านลงพื้นที่ไปดูไปติดตามแล้วก็ไปดูเหตุไประงับเหตุกัน
1: เพราะว่าที่เกิดเหตุเนี่ยเป็นเหตุนักเรียนชายด้วยนะ
0: ค่ะคือล่าสุดทางท่านโฆษกกระทรวงศึกษาธิการท่านได้ออกมาแถลงความคืบหน้านะคะการใช้เหตุการใช้อาวุธปืนเนี่ยภายในโรงเรียนโรงเรียนคือวชิระประการวิทยาคมที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยทางด้านของนายตติยะพัฒน์ปิติเศรษฐพันธ์โฆษกกระทรวงศึกษาธิการท่านก็ล่าสุดเมื่อวานนี้ท่านแถลงความคืบหน้าเหตุการใช้อาวุธปืนนะคะภายในโรงเรียนที่จังหวัดกำแพงเพชรโดยในส่วนของการแถลงการเนี่ยท่านบอกว่าเวลาสักประมาณ 14:05 นโดยประมาณ
1: ค่ะ
0: กระทรวงศึกษาธิการได้รับรายงานนะคะว่ามีเหตุนักเรียนชายคนหนึ่งเนี่ยนำอาวุธปืนเข้ามาภายในบริเวณของโรงเรียนวชิรประการวิทยาคมแล้วก็ในเหตุการณ์เนี่ยก็คือยิงขึ้นฟ้าหลายนัดนะคะขณะที่โรงเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากำแพงเพชรฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็เข้าควบคุมสถานการณ์เมื่อวานนี้จากเหตุเมื่อวานนี้คือเหตุการณ์เนี่ยตอนนี้กลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะคือเรียกว่าตั้งแต่เมื่อวานตอนเย็นแล้วแหละก็คือไม่มีนักเรียนไม่มีครูไม่มีบุคลากรหรือว่าประชาชนได้รับบาดเจ็บในเหตุการณ์ดังกล่าวท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านกำชับนะคะว่าให้หน่วยงานในพื้นที่ดำเนินการอย่างรอบคอบแล้วก็เร่งด่วนโดยให้ความสำคัญในเรื่องดังต่อไปนี
1: ้
0: ก็คือหนึ่งเรื่องของการรักษาความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรภายในโรงเรียนเป็นอันดับแรกสองก็คือประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบข้อเท็จจริงที่มาของอาวุธปืนและดำเนินการตามกฎหมาย 3. ดูแลนักเรียนผู้ก่อเหตุภายใต้กระบวนการคุ้มครองเด็กควบคู่กับการประเมินและดูแลโดยผู้เชี่ยวชาญ 4. ค่ะดูแลสภาพจิตใจของนักเรียนครูและผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ 5. ตรวจสอบลำดับเหตุการณ์และมาตรการของโรงเรียนอย่างละเอียดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำสำหรับข้อมูลและหลักฐานที่เกี่ยวข้องก่อนเกิดเหตุโรงเรียนตอนนี้นะคะได้รวบรวมและส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ให้ใช้ประกอบในการตรวจสอบแล้วหากมีความคืบหน้าทางกระทรวงศึกษาธิการก็จะแจ้งให้ประชาชนได้รับทราบโดยเร็วและที่สำคัญนะคะเรื่องนี้ขอความร่วมมือทุกฝ่ายงดเผยแพร่ชื่อภาพและข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลสุขภาพของนักเรียนเนื่องจากเป็นเยาวชนค่ะรวมทั้งหลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันเพื่อให้กระทบต่อเด็กครอบครัวและกระบวนการสอบสวนซึ่งกระทรวงศึกษาธิการเองตอนนี้ยืนยันนะคะว่าความปลอดภัยของนักเรียนบุคลากรทุกคนคือสิ่งสำคัญที่สุดและจะติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดด้วยเช่นกันค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังผู้ชมคะกรมการปกครองขานรับมติครม.กองทุนภัยพิบัติแห่งชาตินะคะมีการสั่งด่วนสำนักทะเบียนทั่วประเทศค่ะเร่งสำรวจครัวเรือนที่ไม่มีเลขที่บ้านนะคะอันนี้เป็นปูทางรับความช่วยเหลือเรื่องของประกันภัยพิบัตินะคะเรื่องนี้ทางด้านนายนฤชาโคสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองท่านก็มีการสั่งด่วนที่สุดนะคะถึงนายทะเบียนจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งดำเนินการไปสำรวจแล้วก็จัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่และกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นค่ะเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติกรณีไม่มีบ้านเลขที่นะคะโดยเน้นพื้นที่สองลักษณะก็คือบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามทะเบียนราษฎรแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำแล้วก็ที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎรค่ะแต่มีบุคคลอาศัยอยู่เป็นประจำ แล้วก็กำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลนะคะตั้งแต่ต้นเดือนนะคะกันยายนจนถึงกลางเดือนโดยมีนายอำเภอผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเทศบาลและเมืองพัทยาร่วมเป็นคณะกรรมการหมู่บ้านหรือคณะกรรมการชุมชนร่วมตรวจสอบและสอบทานความถูกต้องของข้อมูลค่ะขณะเดียวกันนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนจังหวัดต้องติดตามการสำรวจในพื้นที่ภายใน15กันยายนนี้นะคะเพื่อนำข้อมูลเสนอต่อคณะกรรมการบริหารงานอำเภอแบบบูรณาการหรือกบอและคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการหรือกบเพื่อใช้ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาอำเภอและจังหวัดในลำดับต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะและอีกส่วนหนึ่งเรื่องของการขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมนะคะอันนี้เรามาย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องของการแนะนำพี่น้องประชาชนเรื่องของการขอรับเงินเยียวยาน้ำท่วมเรื่องของการลงทะเบียนในแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะโดยทางด้านของนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านได้ออกมาเปิดเผยถึงเรื่องนี้ค่ะว่าจากสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้นถึงซึ่งรัฐบาลได้สั่งให้หน่วยงานดูแลเยียวยาผู้ประสบภัยเป็นไปอย่างเหมาะสมซึ่งคณะรัฐมนตรีก็มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์เงื่อนไขและวิธีการจ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝนปี2569แล้วนะคะพร้อมอนุมัติกรอบวงเงินงบประมาณเนี่ยเพื่อที่จะเร่งบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนมีการกำหนดหลักเกณฑ์เรื่องของการช่วยเหลือดังนี้ค่ะกรณีที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน7วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหายและที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันเกิน7วันขึ้นไปให้ความช่วยเหลือครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยที่อาศัยนั้นต้องอยู่ในพื้นที่ประกาศเป็นเขตประสบสาธารณภัยหรือว่าเขตให้ความช่วยเหลือและจะได้รับความช่วยเหลือ1ครั้งต่อ1หลังคาเรือนอีกหนึ่งกรณีค่ะส่วนกรณีเสียชีวิตจากดินโคลนถล่มอุทกภัยทางตรงให้ความช่วยเหลือค่าจัดการศพรายละ2ล้านบาทสำหรับเรื่องของการลงทะเบียนเพื่อขอรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยก็สามารถยื่นคำร้องได้ทั้ง2ช่องทางด้วยกันช่องทางแรกก็คือลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐซึ่งระบบจะเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทะเบียนราษฎรค่ะเพื่อตรวจสอบความถูกต้องโดยทันทีประชาชนก็สามารถติดตามสถานะได้แบบเรียลไทม์ด้วยเช่นกัน2ค่ะยื่นเอกสารด้วยตนเองที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่จะอำนวยความสะดวกนำข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ท่านค่ะซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีท่านสั่งการและก็ย้ำนะครับว่าให้เร่งดำเนินการเยียวยาพี่น้องประชาชนให้เป็นไปอย่างรวดเร็วแล้วก็ขอให้ประชาชนที่มีสิทธิ์ก็ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์มีการตรวจสอบการผูกบัญชีพร้อมเพย์อันนี้สำคัญนะเพราะว่าต้องผูกบัญชีพร้อมเพย์เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนที่จะพร้อมให้เนื่องจากธนาคารออมสินจะโอนเงินเยียวยาเข้าบัญชีพร้อมเพย์ของผู้ที่มีสิทธิ์เท่านั้นฉะนั้นต้องผูกพร้อมเพย์เป็นเลขบัตรประจำตัวประชาชนเท่านั้นค่ะ
1: คุณผู้ฟังผู้ชมคะทางด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานก็มีการสั่งการชะลอและระงับการออกใบอนุญาตก่อสร้าง Data Center แห่งใหม่นะคะเพื่อจะทบทวนข้อกำหนดทางผังเมืองและเกณฑ์การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือว่า EIA นะคะเพราะว่าทางกรุงเทพมหานครและกระทรวงพลังงานจะมีการตรวจสอบโครงการต่อไปนะคะคือท่านผู้ว่าก็ให้สั่งการแบบนี้ใช่ไหมคะทางรองผู้ว่าการประปานครหลวงก็ระบุเพิ่มเติมว่า data center มันใหญ่มากนะคะในกรุงเทพเนี่ยอัตราการใช้น้ำเฉลี่ยอยู่ที่ 7,800 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนคือถ้าเทียบกับโรงพยาบาลขนาดใหญ่ใช้น้ำ 20,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนหรือว่าห้างใหญ่ๆใช้น้ํา 3-40,000 ลูกบาศก์เมตรต่อเดือนก็ถือว่า data center เนี่ยยังใช้น้ำในปริมาณที่น้อยกว่าแล้วก็ใช้น้ำในการระบายความร้อนหมุนเวียนนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าการประปาประชาชนนะคะซึ่งก็ยืนยันว่าประปาประชาชนในพื้นที่กรุงเทพจะไม่ได้รับผลกระทบนะคะก็รอติดตามเพราะว่าถือว่าเป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะคะช่วงนี้ทางหลายๆท่านติดตามราคาน้ำมันขึ้นขึ้นลงๆเลยนะช่วงนี้ขึ้นเพราะว่าสหรัฐนะคะกับฝั่งโน้นเนี่ยโอ้โหปะทะกันอีกแล้วนะคะเห็นบอกว่าทรัมป์เนี่ยจะขอเปลี่ยนชื่อช่องแคบเป็นช่องแคบอเมริกานะคะบางอย่างก็จะขอชื่อทรัมป์ด้วยทำให้สถานการณ์ตอนนี้ทางกระทรวงพลังงานก็ต้องติดตามสถานการณ์ราคาน้ำมันโลกที่พุ่งสูงขึ้นด้วยนะคะพร้อมๆกับในส่วนของกองทัพเรือก็จับตาสถานการณ์ช่องแคบฮอร์มุสด้วย
0: ค่ะก็เพื่อหลายๆด้านนะเรื่องของความมั่นคงแล้วก็เรื่องวิกฤตพลังงานของเราด้วยที่เราจะต้องรับมือกัน
1: และต้องระมัดระวังในการเพิ่มความระมัดระวังสูงสุดด้วยเช่นกันนะคะแล้วก็มีหลากหลายประเด็นที่เกี่ยวกับเรื่องของสภานายจ้างยื่นข้อเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชะลอเก็บเงินสมทบกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้างซึ่งจะเริ่ม1ตุลาคมนี้นะคะก็หวั่นเกรงกันว่าจะกระทบกับธุรกิจ SME นะคะส่วนกรมควบคุมโรคก็ยังเฝ้าระวังกันอยู่นอกจากโควิด-19 แล้วก็คือโรคฝีดาษวานรนะคะหลังพบผู้ป่วยต่อเนื่องแล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นตั้งแต่มิถุนายนที่ผ่านมาคือสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อนตอนนี้แนะนำพี่น้องประชาชนรู้ทันความเสี่ยงสังเกตอาการป้องกันตัวเองนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคอะไรก็ตามนะคะส่วนแถวๆโซนพัทยาคึกคักกันนะ
0: คึกคักเพราะว่าเรือของกองทัพสหรัฐเนี่ยอย่างที่มีการแจ้งข่าวกันเพราะว่าหลายคนเดี๋ยวจะเกิดความเข้าใจผิดกันในเรื่องต่างๆเพราะว่ามาพักผ่อนนะ
1: มาพักผ่อน
0: 5,000 นายเขาบอกว่าชลบุรีเนี่ยคึกคักเป็นอย่างมาก
1: ใช่ตอนนี้บางส่วนเนี่ยที่คึกคักยิ่งไปกว่านั้นคือบรรดาครีเอเตอร์อินฟูทั้งหลายไปทำคอนเทนต์กันนะคะเรื่องของเหตุไฟไหม้คลองถมตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเคลียร์พื้นที่เพื่อให้พิสูจน์หลักฐานเข้าหาสาเหตุของต้นเพลิงนะคะผู้ว่ากทม.ก็มีความคืบหน้าด้วยเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะมาติดตามกันในช่วงท้ายของข่าวยามเช้าค่ะ
2: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
3: การกีฬาแห่งประเทศไทยขอชวนทุกคนมาเชียร์ให้หมัดสนั่นเมืองพิจิตรกับการแข่งขันเรือพายประเพณีจังหวัดพิจิตรจำปี2569ในงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตรชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ 4-6 กันยายน2569นี้ณวัดท่าหลวงพระอารามหลวงจังหวัดพิจิตรพร้อมกิจกรรมมากมายสักการะหลวงพ่อเพชรพระคู่บ้านคู่เมืองชมนิทรรศการประวัติประเพณีการแข่งขันเรือยาวพิจิตรเชียร์การแข่งขันเรือยาวประเพณีสนุกสนานกับการแสดงทุกวันมาชมเชียร์ชอบแช่แฉกันให้กระหึ่มเมืองชนวานสนับสนุนโดยการกีฬาแห่งประเทศไทยกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
4: ดูสิลูกเขาโอนกำไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
5: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง
4: เฮ้ยแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
6: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
7: คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะขอมือถือแป๊บเดียว
8: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
7: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
9: เมื่ออายุมากขึ้นร่างกายก็เริ่มเปลี่ยนแปลงบ้านที่เคยอยู่มานานอาจกลายเป็นจุดอันตรายโดยไม่รู้ตัว
10: เพื่อปรับบ้านให้ปลอดภัยสำหรับผู้สูงวัยกันเถอะค่ะพื้นต้องเป๊ะในบ้านห้ามลื่นห้องน้ำต้องมีราวจับแสงต้องสว่างทางเดินบันไดต้องมองเห็นชัดเจนจัดของให้เป็นระเบียบเคลียร์สิ่งกีดขวางบนพื้น
9: ปรับเพียงนิดเพื่อชีวิตสูงวัยที่ปลอดภัยในบ้านของคุณระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
11: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
9: ถึงเวลาหยุดภัยไซเบอร์ก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
11: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
9: มาสร้างภูมิคุ้มกันคนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
12: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
13: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีของร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยครับเริ่มต้นกันที่ข่าวแรกนายกรัฐมนตรีต้อนรับนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่2กันยายนที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ต้อนรับนายโรเลนส์วองนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสิงคโปร์ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของรัฐบาลครับเพื่อเข้าร่วมการประชุมที่มีชื่อว่า Thailand Singapore Leader Retreat ครั้งที่5ตามคำเชิญของรัฐบาลครับและในการเยือนครั้งนี้ครับเป็นการประชุม Leader Retreat ครั้งแรกครับในรอบ11ปีนับจากการประชุมครั้งล่าสุดก็ตั้งแต่เมื่อปีพ.ศ.2558ครับเป็นการต่อยอดจากการเยือนสาธารณรัฐสิงคโปร์อย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยครับเมื่อวันที่7พฤศจิกายนปีที่แล้ว2568และเป็นการพบหารือทวิภาคีระหว่างผู้นำทั้งสองในห้วงการประชุมสุดยอดอาเซียนณสาธารณรัฐฟิลิปปินส์เมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาครับซึ่งการหารือนั้นจะครอบคลุมทิศทางความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ที่มองไปข้างหน้าครับทั้งในด้าน1การเป็นหุ้นส่วนสีเขียวที่ยั่งยืน2ครับการมีเศรษฐกิจเชื่อมโยงและเข้มแข็ง3การเพิ่มพูนความร่วมมือด้านกลาโหมและความมั่นคง4ครับการประสานงานอย่างใกล้ชิดในประเด็นภูมิภาคอีกทั้งนะครับยังจะเป็นโอกาสในการหารือเพื่อจะวางรากฐานความร่วมมือก่อนที่ทั้งสองประเทศทั้งไทยและสิงคโปร์นั้นจะทำหน้าที่ประธานอาเซียนต่อเนื่องกันครับโดยสิงคโปร์นั้นจะรับหน้าที่ในปี2570และไทยเราจะไปรับหน้าที่ในปี2571ครับอันหนึ่งครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับไทยและสิงคโปร์นั้นเฉลิมฉลองการครบรอบ60ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตเมื่อปีที่แล้วครับ2568โดยสิงคโปร์ครับเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งในไทยต่อเนื่องเป็นปีที่3แล้วครับและเป็นนักลงทุนอันดับหนึ่งจากอาเซียนมากกว่า10ปีครับพี่น้องประชาชนจากเรื่องความสัมพันธ์ไทยสิงคโปร์ครับไปดูกันที่เรื่องของงบประมาณในการดูแลชายแดนใต้กันบ้างครับรัฐบาลเร่งอัดฉีดงบประมาณ40ล้านบาทช่วยโรงเรียนเอกชนชายแดนใต้ก่อนปิดปีงบประมาณดูแลผู้ได้รับผลกระทบกว่า 30,000 คนพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรเปิดเผยนะครับว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการนั้นได้เร่งรัดการช่วยเหลือโรงเรียนเอกชนในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้โดยครับเร่งปรับโอนเงินสนับสนุนวงเงินงบประมาณ40ล้านบาทก่อนจะสิ้นปีงบประมาณ2569นี้ครับเพื่อใช้ในการดูแลนักเรียนและผู้ที่ได้รับผลกระทบรวมกว่า 30,000 คนในจังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเป็นการเร่งรัดการสนับสนุนเงินช่วยเหลือแก่โรงเรียนเอกชนในพื้นที่ที่มีความจำเป็นครับมุ่งบรรเทาภาระด้านการจัดการศึกษาและดูแลนักเรียนให้สามารถเรียนได้อย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันครับยังช่วยเสริมสภาพคล่องและความมั่นคงในการดำเนินงานของสถานศึกษาในพื้นที่ของจังหวัดชายแดนภาคใต้ครับและยังคงเดินหน้าพัฒนาสวัสดิการครูเอกชนในภาพรวมควบคู่กันไปด้วยนะครับเพื่อจะสร้างความมั่นคงและคุณภาพให้กับระบบการศึกษาเอกชนทั้งประเทศอีกด้วยครับไปดูกันต่อที่เรื่องของการส่งออกกันบ้างครับรัฐบาลเดินหน้าแนวทาง3สมดุลแก้ปัญหาส่งออกโตแต่รายได้ไม่กระจายผลักดันผู้ประกอบการ SME เกษตรกรและแรงงานพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนาเปิดเผยนะครับว่าตอนนี้แม้ตัวเลขการส่งออกในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานั้นจะขยายตัวสูงถึงร้อยละ 21.6 ครับแต่ว่าผลประโยชน์ส่วนใหญ่นั้นยังกระจุกตัวอยู่ในกลุ่มสินค้าอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีครับ ขณะที่ในฝากฝั่งของผู้ประกอบการ SME นั้นมีสัดส่วนมูลค่าการส่งออกร้อยละ14ครับรัฐบาลจึงจะปรับเปลี่ยนนโยบายโดยมุ่งเน้นการสร้างประโยชน์ให้คนไทยอย่างแท้จริงผ่านการขับเคลื่อน3สมดุลครับ3สมดุลประกอบไปด้วยอะไรครับได้แก่1ครับสมดุลตลาดเร่งกระจายตลาดส่งออกลดการพึ่งพาตลาดหลักและเปิดตลาดใหม่ในกลุ่มสินค้าอาหารสินค้าสุขภาพและสินค้ามูลค่าสูงเพื่อจะลดความเสี่ยงจากภาวะเศรษฐกิจโลกสมดุลที่สองครับคือสมดุลสินค้ามุ่งเพิ่มสัดส่วนมูลค่าเพิ่มในประเทศหรือ local content โดยยกระดับสินค้าเกษตรจากการขายวัตถุดิบไปสู่การแปรรูปและใช้วัตถุดิบรวมถึงแรงงานในประเทศให้มากขึ้นครับและสมดุลที่สามครับคือสมดุลรายได้ทลายข้อจำกัดด้านเงินทุนมาตรฐานและเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการ SME กว่า 22,000 รายพร้อมจะดันเข้าสู่ห่วงโซ่อุปทานของผู้ส่งออกรายใหญ่เป้าหมายสำคัญของรัฐบาลนะครับก็คือการทำให้ตัวเลขการส่งออกที่เติบโตนั้นแปลงเป็นรายได้เป็นการจ้างงานและเป็นโอกาสทางธุรกิจของประชาชนในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรมมาดูกันต่อครับที่เรื่องการลงพื้นที่ของครม.ที่ผ่านมาครับที่จังหวัดสงขลารัฐมนตรีสุภมาศลงพื้นที่หาดใหญ่ตรวจเข้มธุรกิจเช่ารถรับนักท่องเที่ยวมาเลเซียย้ำสัญญาต้องเป็นธรรมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรัฐมนตรีผู้กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือตัวย่อว่าสคบครับลงพื้นที่ในการตรวจสอบธุรกิจให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ที่ร้านรถเช่าหาดใหญ่ลานโพอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาครับในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีนอกสถานที่หรือว่าครม.สัญจรช่วงที่ผ่านมาครับซึ่งต้องบอกว่าอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลานั้นมีนักท่องเที่ยวครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาพื้นที่อย่างต่อเนื่องครับและสำหรับชาวต่างชาติรู้กันดีครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียเพื่อนบ้านเรานั่นเองครับซึ่งท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศนะครับก็กล่าวว่านายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนั้นให้ความสำคัญกับการคุ้มครองผู้บริโภคในทุกมิติครับโดยเน้นการทำงานเชิงรุกป้องกันก่อนเกิดปัญหาครับไม่ได้เป็นเพียงการคุ้มครองผู้บริโภคในประเทศนะครับผู้บริโภคที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติก็คุ้มครองครับเพื่อภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยจึงมีการมอบหมายให้สคบครับลงพื้นที่ตรวจสอบธุรกิจเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์ครับเพื่อจะป้องกันการเอาเปรียบนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะนะครับการนำรถที่ไม่ได้มาตรฐานมาให้บริการเสียชื่อครับหรือการกำหนดเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเสียภาพลักษณ์ครับซึ่งอาจจะกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนและภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของอำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาและของประเทศไทยด้วยครับและสำหรับในการลงพื้นที่ตรวจสอบครั้งนี้ครับเจ้าหน้าที่นั้นจะตรวจสัญญาเช่ารถให้เป็นไปตามกฎหมายตรวจใบอนุญาตตรวจสภาพยานพาหนะครับโดยมีสำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลาสถานีตำรวจภูธรคลองหอยโขงและองค์การบริหารส่วนตำบลคลองหลาร่วมลงพื้นที่ครับทั้งนี้ครับแม้ว่าที่ผ่านมานั้นสคบจะได้รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับธุรกิจเช่ารถที่ไม่มากนักแต่ประเด็นนี้เป็นประเด็นสำคัญนะครับพบว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องของสภาพรถที่ชำรุดไม่พร้อมใช้งานและเรื่องของเงื่อนไขสัญญาที่ไม่เป็นธรรมครับและรวมไปถึงการยืดเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันสมควรสคบครับได้ออกประกาศควบคุมสัญญาธุรกิจการให้บริการเช่ารถยนต์และรถจักรยานยนต์กำหนดให้สัญญานั้นต้องเป็นภาษาไทยตัวอักษรต้องชัดเจนอ่านง่ายครับมีรายละเอียดเกี่ยวกับรถระยะเวลาเช่าสถานที่ส่งมอบและส่งคืนรถค่าเช่าและเงินประกันรวมถึงนะครับต้องจัดทำสัญญา2ฉบับที่มีข้อความนั้นตรงกันและส่งมอบให้ผู้บริโภคทันทีหลังจากลงนามพร้อมห้ามใช้ข้อสัญญาที่ไม่เป็นธรรมเช่นยกเว้นความรับผิดของผู้ประกอบการริบหรือหักเงินประกันโดยไม่มีเหตุอันควรหรือบอกเลิกสัญญาโดยผู้บริโภคไม่ได้ผิดเงื่อนไขสำคัญซึ่งท่านรัฐมนตรีสุภมาศก็ย้ำนะครับว่า สคบนั้นจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดหากพบผู้ประกอบการที่ใช้สัญญาไม่เป็นธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประกาศครับพร้อมแนะนำประชาชนและนักท่องเที่ยวนะครับให้ตรวจสอบสัญญาอย่างละเอียดก่อนจะลงนามทุกครั้งนะครับรับคู่ฉบับสัญญาและถ่ายภาพครับหรือบันทึกวิดีโอสภาพรถรอบคันรวมไปถึงนะครับระดับของน้ำมันหรือพลังงานทั้งหมดครับไว้เป็นหลักฐานและหากพบการเอาเปรียบจากการใช้บริการครับสามารถจะร้องเรียนไปได้เลยครับที่สายด่วนของสคบ1166แอปพลิเคชัน OCPB Connect เว็บไซต์สคบหรือที่ศูนย์ดำรงธรรมทั่วประเทศครับจากเรื่องของการดูบริการรถเช่าครับมาดูกันที่เรื่องของครีมกันบ้างครับรัฐมนตรีสุภมาศส่งสคบช่วยผู้บริโภคโดนป้ายยาครีมฟรีไกลเกลี่ยจบไววันเดียวได้คืน 85,000 บาทครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวานที่ผ่านมาครับนางสาวสุภมาศอิสรภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลสคบครับเปิดเผยถึงผลสำเร็จในการช่วยเหลือครอบครัวของผู้บริโภคกรณีของการซื้อเครื่องสำอางจากร้านภายในศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่ครับเป็นเงิน 85,800 บาทโดยสคบครับเข้าช่วยเหลือทันทีแม้ว่าผู้บริโภคนั้นยังไม่ได้ยื่นเรื่องร้องทุกข์ครับและสามารถจะไกล่เกลี่ยครับจนร้านนั้นยอมคืนเงินเต็มจำนวนภายในวันเดียวครับกรณีดังกล่าวครับเริ่มจากบุตรสาวของผู้เสียหายนะครับโพสต์ข้อความช่วยเหลือผ่านสื่อสังคมออนไลน์โดยระบุว่าบิดาและมารดาถูกพนักงานชักชวนเข้าร้านโดยแจ้งว่าจะมอบครีมให้ฟรีก่อนจะเสนอขายเครื่องสำอางและเรียกเก็บเงินผ่านบัตรเครดิตรวมถึงกล่าวอ้างถึงการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่จนเกิดบาดแผลซึ่งทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศได้กล่าวนะครับว่าทันทีที่ทราบเรื่องนั้นได้มอบหมายให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีติดตามการช่วยเหลือพร้อมกำชับนายรณรงค์ภูลพิพัฒน์เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคให้สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคเขต7และสคบเชียงใหม่ครับเร่งติดต่อครอบครัวผู้บริโภคและลงพื้นที่ตรวจสอบร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ทันทีครับและผลการตรวจสอบก็พบนะครับว่าสถานประกอบการดังกล่าวนั้นเป็นร้านจำหน่ายเครื่องสำอางไม่ใช่คลินิกไม่ใช่สถานพยาบาลพนักงานขายยืนยันว่าไม่มีการบีบบังคับให้ซื้อสินค้าและไม่มีการใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าบริเวณหัวไหล่โดยร้านมีบริการนวดใบหน้าให้ลูกค้าที่ซื้อสินค้าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ครับได้ตรวจสอบเครื่องสำอางที่ร้านนำมาแสดง5รายการจากสินค้าตามใบเสร็จทั้งหมด6รายการพบว่ามีฉลากภาษาไทยมีเลขที่ใบรับจดแจ้งและข้อความบนฉลากตรงตามที่จดแจ้งไว้พร้อมยืนยันว่าร้านไม่เข้าข่ายต้องขออนุญาตประกอบกิจการสถานเสริมความงามส่วนฝากฝั่งของสคบครับได้ติดต่อผู้บริโภคและประสานไกล่เกลี่ยจนได้ข้อยุติครับโดยร้านนั้นตกลงจะคืนเงินจำนวน 85,800 บาทและถอนการแจ้งความในข้อหาหมิ่นประมาทกับบุตรสาวซึ่งเป็นผู้โพสต์ในสื่อสังคมออนไลน์ส่วนฝากฝังผู้บริโภคบิดามารดาของบุตรสาวครับจะคืนสินค้าและถอนการแจ้งความกับร้านเช่นกันขณะที่ผู้โพสต์ก็คือบุตรสาวครับจะลบข้อความที่เกี่ยวข้องกับร้านออกจากสื่อสังคมออนไลน์และสคบครับก็ได้นัดหมายคู่กรณีทั้ง2ฝ่ายให้ไปพบพนักงานสอบสวนหน้าสถานีตำรวจภูธรแม่ปิงเพื่อจะลงบันทึกข้อตกลงไว้เป็นหลักฐานพร้อมติดตามการคืนเงินและการปฏิบัติต่างๆตามข้อตกลงจนแล้วเสร็จครับทั้งนี้ครับผู้บริโภคที่ได้รับความเสียหายหรือต้องการจะแจ้งเบาะแสสามารถนะครับโทรติดต่อได้เลยครับที่สายด่วนสคบ1166ครับจากเรื่องของการดูแลผู้บริโภคไปดูกันที่เรื่องของผลไม้กันบ้างครับกระทรวงพาณิชย์จับมือกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งบริการโหลดกล่องผลไม้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนใต้ท้องเครื่องบินฟรีย้ำว่าฟรีนะครับ พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวบรรจงจิตอังสุสิงห์ได้เปิดเผยนะครับว่ากรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์นั้นร่วมกับกรมท่าอากาศยานกระทรวงคมนาคมและสายการบิน7แห่งครับได้แก่1การบินไทย2แอร์เอเชีย3บางกอกแอร์เวย์4นกแอร์5ไทยไลออน6ไทยเวียดเจ็ตแอร์และ7 Easy Airlineร่วมกระจายผลไม้ไทยผ่านท่าอากาศยานครับโดยให้ผู้โดยสารนั้นสามารถจะโหลดผลไม้ใต้ท้องเครื่องบินได้ไม่เกิน10กิโลกรัมต่อคนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับเพื่อจะช่วยเกษตรกรในการระบายผลผลิตเพิ่มช่องทางการตลาดส่งเสริมการบริโภคผลไม้ไทยและเป็นการสนับสนุนการท่องเที่ยวภายในประเทศครับโดยเริ่มนะครับตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาครับไปจนถึงปีหน้าเลยครับ31สิงหาคม2570รวม1ปีครับซึ่งจะนำร่องท่าอากาศยานเมืองรอง20แห่งทั่วประเทศอาทินะครับที่จังหวัดน่านลำปางตากพิษณุโลกและจังหวัดเลยครับเบื้องต้นนั้นมีการตั้งเป้าจำนวน 100,000 กล่องหรือประมาณ 1,000 ตันครับโดยผู้โดยสารนะครับสามารถรับกล่องได้1ใบต่อ1คนครับณจุดบริการและนำผลไม้นั้นโหลดใต้ท้องเครื่องบินได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายหรือว่าฟรีนั่นเองครับส่วนผลไม้ที่จะนำมาโหลดใต้ท้องเครื่องนั้นต้องเป็นผลไม้สดที่ไม่เปียกชื้นต้องปิดผนึกกล่องอย่างมิดชิดป้องกันการรั่วซึมและป้องกันกลิ่นป้องกันแมลงป้องกันสิ่งแปลกปลอมขอความร่วมมือนะครับหลีกเลี่ยงครับถึงจะเป็นผลไม้หลีกเลี่ยงการนำทุเรียนหรือผลไม้ที่มีกลิ่นแรงขึ้นเครื่องหรือโหลดใต้ท้องเครื่องบินครับเพื่อจะไม่ให้รบกวนผู้โดยสารรายอื่นด้วยนั่นเองล่ะครับจากเรื่องดีๆแบบนี้ครับมาดูกันต่อที่เรื่องของกรมการปกครองครับกรมการปกครองขานรับมติครม.กองทุนภัยพิบัติแห่งชาติสั่งด่วนสำนักทะเบียนทั่วประเทศเร่งสำรวจครัวเรือนไม่มีเลขที่บ้านเพื่อรับความช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับเรื่องนี้อธิบดีกรมการปกครองนายนฤชาโคสาศิวิไลเปิดเผยนะครับว่าตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่1กันยายนที่ผ่านมาที่จังหวัดสงขลาให้มีการจัดตั้งกองทุนภัยพิบัติระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติสำหรับปรับเปลี่ยนระบบการจ่ายเงินเยียวยาให้ประชาชนได้รับการเยียวยาฟื้นฟูและซ่อมแซมบ้านเรือนอย่างรวดเร็วและใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับจึงได้มีการทำหนังสือด่วนที่สุดถึงนายทะเบียนจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยกำชับให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลที่พักอาศัยและข้อมูลบุคคลในพื้นที่กรณีไม่มีบ้านเลขที่เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของกองทุนภัยพิบัติแห่งชาติครับโดยกรมการปกครองนั้นกำหนดให้สำนักทะเบียนอำเภอและสำนักทะเบียนท้องถิ่นเร่งสำรวจข้อมูลผ่านระบบสำรวจครัวเรือนเพื่อขอรับประกันภัยพิบัติกรณีไม่มีเลขที่บ้านโดยมุ่งเน้นนะครับพื้นที่2ลักษณะด้วยกันครับ1เลยครับบ้านที่ไม่มีบ้านเลขที่ตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่ว่ามีบุคคลอาศัยอยู่ประจำ2ครับที่พักอาศัยที่ยังไม่มีสภาพความเป็นบ้านตามกฎหมายทะเบียนราษฎร์แต่มีบุคคลพักอาศัยอยู่เป็นประจำพร้อมทั้งจัดเก็บข้อมูลตามแนวทางและแบบฟอร์มที่สำนักทะเบียนกลางกำหนดทั้งนี้ครับเพื่อจะให้ได้ฐานข้อมูลที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงและกรมการปกครองนั้นกำหนดให้เร่งดำเนินการสำรวจและจัดเก็บข้อมูลระหว่างครับตั้งแต่วันที่1กันยายนที่ผ่านมาถึงวันที่15กันยายนนี้ครับด้านนายทะเบียนอำเภอและนายทะเบียนท้องถิ่นก็ต้องเร่งรัดกำกับและติดตามการสำรวจในพื้นที่ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในกลางเดือนนี้ครับ15กันยายนและจะนำข้อมูลนั้นเสนอต่อไปนั่นเองแหละครับปิดท้ายครับตีคองร้องข่าวในวันนี้ครับขอเชิญชวนพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่ผมเคารพรักทุกท่านนะครับเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมหรือว่าเดือนหน้าที่จะถึงนี้แล้วนะครับณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับและวันนี้ครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านเวลาของตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับ วันนี้ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังและพบกันได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ

0: 6:53 กลับมาติดตามข่าวยามเช้ากันนะคะต้อนรับคุณผู้ฟังในช่วงท้ายนี้ทุกท่านทุกที่เลยนะคะพี่พงษ์ชยาบอกว่าติดตามอยู่ข่าวยามเช้าฟังทุกวันครับนครปฐมอากาศเย็นสบายดีส่วนพี่อเนกพริกไทยสติ๊กเกอร์มารัวๆเลยนะคะพี่ณรงค์บอกว่าสวัสดีครับพี่เพนทิชาก็ทักทายเราพร้อมกับทีมงานด้วยนะคะพี่ไพบูลย์พี่บุญชัยพี่พรเทพพี่สมัยนะคะพี่พงศักดิ์พี่มาลีน้องข้าวหอมพี่สุพิชบอกว่าติดตามอยู่นะคะพระรุ่งคติยานมัสการค่ะตีคองร้องข่าวเยี่ยมชัดเจนค่ะน้องพี่นี่พี่พี่สมัยบอกมา
1: ค่ะ
0: นะคะผู้ประกาศท่านนี้ก็มารออ่านข่าว7 โมงเช้าแล้วนะคะ
1: ค่ะ
0: คุณจำลองบอกว่าฟังอยู่หอกระจายข่าวได้ความรู้แก่ชาวบ้านด้วยนะคะพี่ชื่อมิ้นชื่อมิ้นนี่ชื่อมิ้นชื่อมิ้นส่งสติ๊กเกอร์มาขอบคุณมากนะคะรับฟังและรับชมอยู่นะครับพี่พงษ์นเรศพี่สมยศก็บอกว่าคุณน้อยคุณแอลมาบตาพุทธระยองเช้านี้อากาศครึ้มครึ้มฝนยังไม่ตกครับภาพเสียงชัดเจนดีครับคุณน้อยมาช้าแต่ก็มาครับขอบคุณมากค่ะนะคะอ่ะช่วงท้ายนี้เรามาติดตามกันหน่อยเขามาเขาเดินทางมาได้2 วันนี้แล้วนะสำหรับการจัดงานสีสันไทย5 วัน 4 ภาคสัมผัสวัฒนธรรมไทยในมุมใหม่ที่ Impact เมืองทองธานีนะคะงานเนี่ยเริ่ม4 โมงเช้าถึง 3 ทุ่มครึ่งเข้าชมฟรีนะคะไปกันได้ที่ฮอ78 Impact เมืองทองธานีนะคะซึ่งทางด้านคุณซาบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมก็เชิญชวนนะคะกับสีสันไทย Colors of Thai Thai ที่ Exhibition Hall 7-8 เชิญชวนประชาชนคนรุ่นใหม่นักท่องเที่ยวครอบครัวไปกันอยากจะเชิญชวนไปเปิดประสบการณ์แบบไทยๆจากทั่วทุกภูมิภาคผ่านศิลปะอาหารการแสดงงานคราฟต์ภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ร่วมสมัยนะคะวันนี้วันที่2ของการจัดงานเขาเปิดกันมาเมื่อวาน
1: เมื่อวานนี้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมท่านสาวิตาไทยเสร็จไปเปิดงาน
0: ใช่
1: ค่ะ
0: ก็อยากจะเชิญชวนไปเขามีพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้สนุกสนานสร้างคอนเทนต์ใหม่ๆแบบตัวเองด้วยนะยิ่งยุคนี้ใครหลายคนก็หาคอนเทนต์กันอยู่นะคะก็เชิญชวนกันนะคะงานมีจนถึงวันที่6 กันยายนนี้ที่ Impact เมืองทองธานีค่ะ
1: ค่ะเห็นว่างานคราฟต์กระเป๋าจักสานสวยๆเยอะเลยนะเสื้อผงเสื้อผ้าชุดไทยๆอ่ะไปกันหน่อยที่เราโจหัวกันไปข้ามไปชลบุรีกันเลย
0: ค่ะ
1: ใครก็บอกว่าคึกคักมาก
0: ไปยังไงคุณไปชลบุรีไปยังไง
1: ขับรถไปขึ้นมอเตอร์เวย์ไปขับไปยาวๆนะ
0: ค่ะคึกคักคึกคักจริงๆนะคะเพราะว่าตั้งแต่พี่ๆทหารเขาเรียกว่ายกพลขึ้นบกใช่ไหมเนี่ย
1: เมื่อวานนี้ เรือเทียบท่าเป็นที่เรียบร้อยแล้ว นะคะเรือ USS
0: เรือบรรทุกเครื่องบินพลังงานนิวเคลียร
1: ์อับราฮัมลิงคอนเมื่อวานนี้ของกองทัพสหรัฐอเมริกาเดินทางถึงน่านน้ำแหลมฉบังเป็นที่เรียบร้อยเรียกว่ายกพลขึ้นบกที
0: ่
1: ชลบุรีเมื่อวานนี้เป็นที่เรียบร้อย 5,000 กว่านายก็ภาพบรรยากาศการให้การต้อนรับเมื่อวานนี้นะทางเห็นท่านนายกเทศมนตรีท่านก็ให้การต้อนรับนะเป็นอย่างดีแล้วก็สถานประกอบการร้านค้าแหล่งท่องเที่ยวธุรกิจให้บริการในพื้นที่เห็นบอกว่าโอ้โหคึกคักมาก
0: ๆค่ะ
1: ข่าวนี้สวทชลบุรีส่งมานะบอกว่าคึกคักมากเลย
0: ค่ะ
1: นะขอบคุณสวทชลบุรีด้วยส่งข่าวกันมาค่ะ
0: คือจั่วมาแค่นี้ใช่ไหม
1: จั่วมาประมาณนี้ เดี๋ยวมีอะไรเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังไปติดตามได้นะเชื่อว่ามีหลายคอนเทนต
0: ์ค่ะเพราะว่าตอนนี้คือทางพื้นที่เองนะคะเจ้าหน้าที่ก็มีความพร้อมอำนวยความสะดวกการรักษาความปลอดภัยการจัดระเบียบการเดินทางของกำลังพลนะคะเรียบร้อยทุกอย่างเลยนะคะรวมไปถึงพอเข้ามาไทยแล้วเนี่ยเขาก็จะไปตรงนั้นตรงนี้ใช่ไหมคะในการเยือนครั้งนี้ก็พักครั้งนี้สะท้อนถึงความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยแล้วก็สหรัฐอเมริกาด้านความร่วมมือทางทหารความมั่นคงแล้วก็การแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศด้วย
1: ค่ะ
0: มีเหมือนเป็นมีสามีคนดังด้วยอ่ะใช่ป่ะใช่คุณบรูโน่ไหม
1: ไม่แน่ใจ
0: หรือว่า AI หรือไม่ใช่หรือตัวจริง มีคนถามมา
1: ไป

0: ดีนะคะรออยู่แล้วนะคะพร้อมกับน้องโจสุวิสมนัสเราลาไปแล้วครับพรุ่งนี้เจอกันใหม่กับข่าวยามเช้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามทุกช่องทางนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: มงคลชีวิต38ประการตอนที่1การไม่คบคนพาลหนึ่งในมงคลชีวิต38ประการโดยพระราชวัชรธรรมภานีเจ้าอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฎิ์พระอารามหลวง

ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศปลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชน

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีไทยและสิงคโปร์รับรองแถลงการร่วมว่าด้วยการเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยสิงคโปร์ที่มุ่งมองไปข้างหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสถานที่กักเก็บน้ำมันเชื้อเพลิงทั่วกรุงเทพมหานครพบถังบรรจุน้ำมันดีเซล 200,000 ลิตรที่อาคาร Data Center บริเวณถนนพระราม9เตรียมแจ้งความร้องทุกข์เพื่อดำเนินคดีในวันนี้
1: ผู้นำสหรัฐระบุปฏิบัติการโจมตีอิหร่านรอบใหม่ของสหรัฐจะไม่ยืดเยื้อหลังทั้งสองฝ่ายเปิดฉากโจมตีตอบโต้กันอีกครั้งตั้งแต่ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาการแข่งขันแบดมินตันเวิลด์ทัวร์ซูเปอร์750สองพี่น้องนันทการกับเบญพาเอี่ยมสะอาดผ่านเข้ารอบ2ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญเงินพระราชทานสงเคราะห์แก่ครอบครัวผู้ที่เสียชีวิตถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคกับถุงพระราชทานสำหรับเด็กไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีกรุงเทพมหานครเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นและเป็นขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีได้เชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบอัคคีภัยและเจ้าหน้าที่ได้รับทราบต่างปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ได้รับพระราชทานพระมหากรุณาสำหรับเหตุการณ์ไฟไหม้ชุมชนนิคมมักกะสันเขตราชเทวีมีบ้านเรือนและทรัพย์สินของประชาชนได้รับความเสียหายรวม23หลังคาเรือน35ครอบครัวประชาชนได้รับความเดือดร้อนและผลกระทบ92รายและเสียชีวิต1ราย